เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะทุกวันนี้รู้แล้วว่าทุกข์มันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่รุนแรงถึงก็ทนไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าทุกข์จะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ต้องรีบหาทางดับไปหัวใจเราจะทนต่อสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมถ้าอย่างที่ทุกคนเขาเป็นกันเนี่ยเขาเจอการที่ไม่เคยคาดฝันในชีวิตเกิดความรักที่พัดพรากจากกันเกิดความไม่สมหวังเกิดขึ้นเกิดความวิบัติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้จะทำยังไงถ้ามันเกิดเพราะเรายังต้องเป็นกองกรรมกองเกวียนต้องอยู่กับโลกอยู่ก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะแน่นอนมั่นคงถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเราก็เตรียมใจว่าถ้าเกิดขึ้นเราจะเสียใจเราจะร้องไห้ไหมเราจะเศร้าโศกไหมเราจะตีอกชกลมทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ไหมถ้าเรามาเทียบว่าสมมติว่าเรารักลูกเราเนี่ยคือรักครอบครัวเราเนี่ยเราไม่อยากให้ทุกคนได้จากเราไปเลยคือรักทรัพย์สมบัติที่อยู่กับเราไม่อยากให้เป็นไปเลยใช่แต่เราไม่เคยนึกในแง่ร้ายเรานึกแต่แง่ดีว่าเป็นของเราของเราอยู่กับเราดีกับเราตลอดเราไม่เคยมองกันในแง่ไม่ดีจะว่าว่ามองในแง่ร้ายก็ไม่ใช่คือเราไม่เคยมองในแง่เสียมองแต่แง่บวกแง่ลบเราไม่เคยมองทุกคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยจึงตกอยู่ในความประมาทเพราะมองในแง่ได้อย่างเดียวคนทำมาค้าขายจะทำอะไรนี่มองแต่กำไรอย่างเดียวไม่เคยมองขาดทุนก็ไม่ได้ดูทางรั่วไหลที่มันจะขาดทุนได้มองแต่ผลประโยชน์เช่นเดียวกันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มองแต่แง่ดีไม่เคยมองตัวเองในแง่เสียเลยว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะค่อยค่อยเจอปัญหาทีละน้อยละน้อยแต่บางคนก็เจอตูมตามเลยบางทีเกิดมีอุบัติเหตุรถชนกันโครมเนี่ยคนที่เคยนึกว่าเราจะตายก่อนเขาเข้ากับตายก่อนเราหรืออาจจะตายกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยบางคนมีมาแล้วเราทำใจไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าวัดเนี่ยเราจะขาดสติร้องไห้ทุรนทุรายแสดงออกยังทุกข์ทรมานเพราะเราไม่เคยคิดปรองไว้ก่อนแต่การที่เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจนั้นทำให้เราเนี่ยผิดหวังเศร้าโศกเสียใจเอาอะไรไปไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ทุกข์ตลอดเวลาทั้งที่เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นน่าจะแก้ได้เราก็แก้ไม่ตกอันนี้จึงว่าทุกคนจะต้องประสบพบความพลัดพรากจากกันความไม่สมหวังแน่นอนฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข่ายดักไว้พิสูจน์ยืนยันข่ายดักไว้เลยว่าทุกคนจะต้องหนีคำพูดของเราไม่พ้นจึงเป็นสัจจะทุกคนจะต้องมีทุกข์ถ้าตราบใดเรายังไม่เข้าถึงนิพพานทุกคนจะต้องทุกข์ทางใจจนทนไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะเราจะเห็นว่าที่เขามีเงินแม้จะเป็นเจ้าของสมบัติอันมหาศาลพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องทิ้งไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะเยียวยารักษายังไงสังขารนี้ก็มาอยู่กับเราอันนั้นคือความผิดหวังที่เราเคยครอบครองสมบัติอันนี้มายาวนานเราเป็นเจ้าของมายาวนานเราจะต้องผิดหวังในสมบัติอันนี้ใครจะทำใจได้ใครจะทำใจได้ในเมื่อเราพัดพากจากของรักไม่มีใครทำได้เลยถ้าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปทั้งโลกนี้จะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ทำใจไม่ได้เราจะเห็นคนพวกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาตายกันโอ้ยเขาเสียใจกัน

มากมายเขาก็ทุกข์มากไม่ใช่ว่าเขามีความสะดวกสบายแล้วเขาไม่มีทุกข์บางทีเขาแสดงออกรุนแรงเวลาเขามีความสุขเขาก็สุขมากกระโดดโลดเต้นลืมตายเหมือนกันลืมแก่ลืมเจ็บเหมือนกันแต่เวลาเขาตายจากกันเนี่ยเวลาเขามีเรื่องราวอะไรนี่เขารุนแรงมากเขาแสดงออกเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนั่นแหละถ้าเป็นไฟก็ไฟอย่างร้อนแรงเป็นไฟแรงสูงถ้าเป็นระเบิดก็ระเบิดลูกใหญ่ๆถ้าเป็นแผลก็เป็นแผลฉกรรจ์ที่ไม่สามารถจะรักษาได้ถ้าเป็นโรคก็โรคอย่างชนิดที่ทรมานอย่างร้ายแรงเมื่อเป็น

ถ้าเป็นโรคก็โรคอย่างชนิดที่ทรมานอย่างร้ายแรงเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่ามนุษย์เนี่ยทุกเสี้ยววินาทีมันจะมีทุกตามมาทุกขณะไม่มีใครคนไหนเลยที่จะหนีทุกข์อันนี้ไปพ้นไม่ว่าหญิงว่าชายฉะนั้นคนที่เรียนรู้ธรรมะเท่านั้นจึงจะหาทางป้องกันเพื่อหาความดับทุกข์ในใจไว้ก่อนพิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนของโลกให้ได้ก่อนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็หัดลงใจเราให้มันตกให้มันถึงเราจะได้วางเฉยถึงไม่ยินดียินร้ายก็จะได้วางเฉยแต่เราจะต้องมีธรรมะไว้ก่อนเราจะต้องศึกษาสมาธิไว้ก่อนถ้าเราไม่ศึกษาไว้ก่อนแล้วเราคงทำจิตใจสงบไม่ได้เหมือนเราซื้อผ้ามาใหม่ๆนั่นแหละหรือซื้อของมาใหม่ๆนั้นมันเสียไปเดี๋ยวนั้นเนี่ยเราจะเสียดายมากถ้ามันเก่าแล้วเราก็ปลงตกจะเป็นคนที่เรารักเราชอบแต่ถ้าจากไปตอนแก่ตอนเฒ่าเราก็ไม่เสียใจกันเท่าไหร่แต่ถ้ามาจากไปกันตอนยังหนุ่มยังสาวยังเด็กยังเล็กมันเสียใจจริงๆแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็พิจารณาว่าโอ้มันเป็นกฎของเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นกฎของกรรมที่เราต้องยอมรับความจริงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยได้เป็นคนฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาไว้แก้ไขปัญหาตัวเองและครอบครัวแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกล่ะไม่ฝึกมันก็เป็นคนอารมณ์วู่วามดีใจก็ดีใจมากเสียใจก็เสียใจจนระงับทุกข์ไม่อยู่เพราะเราไม่เคยทำใจไม่เคยนึกไว้ก่อนว่าเราจะต้องเสียของรักแต่ถ้าเราคิดว่าของรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเราเรารักเฉพาะมีลมหายใจถ้าเราหมดลมหายใจปราศจากวิญญาณเราก็หมดรักกันคนเราถ้ามีธรรมในเครื่องพิจารณามันก็จะไปทำอะไรให้ถูกต้องได้ดีจะทำให้มันพอดีกับชีวิตตัวเองได้ไม่เสียใจจนถึงก็ทนไม่ได้ไม่ดีใจจนถึงกำลังงับไม่อยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจึงจะเป็นจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมีการรวมตัวมีการสงบอยู่บ้างแล้วก็ให้รู้เท่าทันใจเราบ้างว่าใจของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันทุกข์สุขอย่างไรมันคิดดีคิดร้ายอย่างไรถ้าเราปฏิบัติได้ดำเนินทางปฏิปทาคำสอนพระเจ้าเราจะได้รู้อารมณ์ตัวเองว่าเราเนี่ยมีอารมณ์จิตคิดนึกอย่างไรเราจะได้ติดตามดูเฝ้าดูจิตใจของเราให้มากขึ้นมันก็จะได้รู้ธรรมว่าธรรมที่ดับทุกข์มีอยู่ในใจเราคนเราที่ทุกข์มากๆเนี่ยไม่เห็นอารมณ์ตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองดีใจก็ไม่เห็นเสียใจก็ไม่เห็นทุกข์ที่ใจเราอุเบกขาก็ไม่เกิดเพราะดีใจไม่เห็นเสียใจไม่เห็นแต่ถ้าเรารู้จักดีใจก็รู้ว่าดีใจดีใจมากก็รู้ดีใจน้อยก็รู้ดีใจดับไปก็รู้เสียใจมากก็รู้เสียใจน้อยก็รู้เสียใจดับไปก็รู้เมื่อรู้สุขรู้ทุกข์สุขก็รู้ที่ใจทุกข์ก็รู้ที่ใจเมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักอุเบกขารู้จักวางเป็นรู้จักทำใจสงบเป็นเฉยเป็นฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้จิตของพุทธะจิตของพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานจิตพุทธะคือรู้จิตตัวเองผ่องใสก็รู้ไม่ผ่องใสก็รู้เศร้าหมองก็รู้ไม่เศร้าหมองก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นสุขก็รู้นั่นรู้ที่ใจเราทำไงเราจะเรียนรู้สิ่งพวกนี้ได้เราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นคือหัดภาวนาไปก่อนเช่นพุทโธอย่างนี้

รือสัมมาอรหังอย่างนี้หรือหนอหรืออนาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นอารมณ์เจนเราจับจิตจับใจเราได้ว่ามันคิดอะไรขณะนี้เมื่อเรารู้ใจเราขณะนี้เราก็รู้ธรรมะขึ้นมาทันทีว่านี่เนี่ยธรรมที่จะเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ดับทุกข์ทางใจแต่คนเราไม่ได้ฝึกสมาธิเลยเนี่ยจะไม่มีโอกาสเลยเพราะใจของเขายังไม่เกิดสติเกิดปัญญายังวุ่นวายมากมายยังไม่เยือกเย็นเลยเขายังช่วยตัวเองให้ใจสงบไม่ได้เขายังไม่มีที่พึ่งทางใจจริงๆเลยเป็นบุคคลที่น่าสงสารหาที่พึ่งทางใจไม่ได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้เห็นความรู้สึกของเราให้ได้ให้รู้จักจิตใจตัวเองให้ได้เราจะได้เอาไปห้ามทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเรารู้แล้วว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาเพราะปัญหามันมีอยู่ทุกคนจะต้องเป็นต้องแก้ปัญหาชีวิตนี้มีปัญหามาแล้วได้เกิดมานี่คือปัญหาชีวิตตั้งแต่โตมาตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกลูกก็เป็นตัวปัญหาให้พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉี่อ่อนเป็นอย่างไรก็ต้องพาไปหาหมอหายาโตมาแล้วศึกษาแล้วเรียนพ่อแม่ก็ต้องแก้ปัญหาลูกคือตัวปัญหาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมใจไว้แก้ปัญหาถ้าเรียนเขาได้ดีเราก็สบายใจถ้าเขาไม่ดีเราก็มีปัญหาต่อไปอีกมันเป็นกงกรรมกงเกวียนที่ปัญหาโลกนี้ไม่จบตามใดหมดลมเมื่อไหร่นะหมดปัญหาถ้ายังมีลมหายใจอยู่ปัญหาไม่หมดเพราะอะไรเพราะยังมีสิ่งแวดล้อมพวกนี้อยู่ยังมีครอบครัวมีสิ่งห่วงใยยังมีรักมีชังอยู่

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า past P-A-S-T เป็นศัพท์ที่เราใช้บ่อยเวลาบอกทางครับออกเสียงว่า past หรือ past ครับเช่น walk past เดินผ่าน drive past ขับรถผ่านหรือ go past ผ่านไปเช่น walk past the museum เดินผ่านพิพิธภัณฑ์ไป walk past the museumหรือ drive past the mall ขับรถผ่านห้างสรรพสินค้า drive past the mall หรือ go past the police station ผ่านสถานีตำรวจไป go past the police station แต่ละประโยคมีคำว่า past มาขยายความคือ walk past เดินผ่านไปหรือ drive past ขับรถผ่านไปถ้าเป็นการบอกทางนะครับเรามักจะต่อด้วยข้อความอื่นเช่น walk past the museum until you see the train station เดินผ่านพิพิธภัณฑ์ไปจนกว่าคุณจะพบสถานีรถไฟ walk past the museum until you see the train station หรือ drive past the mall and turn right at the first intersection ขับรถผ่านห้างสรรพสินค้าไปแล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกแรกDrive past the mall and turn right at the first intersection. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือแล้วกลบลบด้วยเท้าส่งเสริมเขาให้ดีมีสุขสันต์แล้วกลับคิดมุ่งร้ายหมายฟาดฟันสร้างแล้วบั่นทำลายได้ลงคอเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้คนคนหนึ่งได้ดีแล้วภายหลังกลับเป็นผู้ทำลายบุคคลนั้นเสียเองค่ะ

0: งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสิงห์แน่ทัพโรงเรียนวัดโชติการามครับ

ตื่นอย่าคิดติดนกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่มอมัวเตรียมพร้อมบินจากได้คนยึดติดบ้านเงินทองต้องหมองใจยึดตนไร้ใจไม่สุขทุกทั้งปีพระท่านว่าคนใจบุญมาจากสวรรค์แค่สองวันเทียบอายุก็ร้อยกว่าลงมาเที่ยวชมโลกสิงมายาพระธรรมพาใจสงบพบนิพพานจากเด็กหญิงกัญญรัตน์วรรณสุขผู้อ่านค่ะ

0: ที่โรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูและนักเรียนกำลังรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเองเพื่อนชายคนหนึ่งจึงได้พูดขึ้นว่า
1: เพื่อนๆวันนี้ผมมีเงาะมาฝากเยอะแยะเลยครับ
2: โอ้โหเยอะแยะเลยเงาะที่สวนของวิลล่าเหรอจ๊ะ
1: ไม่ใช่หรอกญาติผมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งมาให้ทางรสพ.ครับฮะคุณครูครับเชิญรับประทานเงาะสิครับ
3: ขอบใจมากวีระพวกเรารับประทานอาหารเถอะเสร็จแล้วครูจะเล่าเรื่องลูกวอกให้ฟังทุกคนลงมือรับประทานอาหารกลางวันได้แล้ว
1: ครับ

0: เมื่อคุณครูและเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จคุณครูก็หันมาพูดกับเด็กๆด้วยน้ำเสียงสดใส
1: วันนี้ครูได้รับผลไม้ที่เรียกว่าเงาะทำให้ครูนึกถึงเด็กเงาะคนหนึ่ง
2: คุณครูคะผลไม้จะกลายเป็นคนได้ยังไงกันล่ะคะ
1: ไม่ใช่ผลไม้หรอกจ้ะนักเรียนทราบไหมว่าเงาะเป็นทั้งชื่อผลไม้และเป็นชื่อของคนจำพวกหนึ่งพวกเธอขยับเข้าใกล้ๆครูสิแล้วครูจะเล่าเรื่องเด็กเงาะให้ฟัง

0: เอาล่ะฟังให้ดีนะนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กไทยอาศัยอยู่ในป่าแถบภาคใต้ของประเทศไทยทางจังหวัดพัทลุงมีรูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่ผิวดำแดงเส้นผมอ่อนเป็นขมวดตาแหลมจมูกกว้างแล้วก็แบนเราเรียกคนไทยเผ่านี้ว่าเงาะพวกเงาะเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่อย่างสันโดษมีความเป็นอยู่ง่ายๆปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ไม่เป็นกินของที่อยู่ตามธรรมชาติที่อยู่อาศัยก็สร้างสูงจากพื้นดินต้องโยกย้ายกันบ่อยใช้ใบไม้ทำเป็นเครื่องนุ่มห่มมีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียนกว่านี้รู้จักใช้เสื้อผ้ากันแล้วมักจะนิยมสีแดงมากกว่าสีอื่น
1: คุณครูคะเดี๋ยวนี้พวกเงาะมีเหลืออยู่บ้างไหมล่ะคะ
0: ขณะนี้พวกเงาะในประเทศไทยเหลือจำนวนน้อยมากเอาล่ะครูจะเล่าเรื่องเด็กเงาะที่ชื่อขนังให้นักเรียนฟังก่อนแล้วกันนะจ๊ะขนังเป็นเด็กกำร้าอยู่กับพี่ชายมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อไม้ไผ่ภายหลังต่อมาขนังได้เป็นมหาดเล็กของพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของพวกเราทุกคนนะจ๊ะพระองค์โปรดปรานขนังมากเพราะเป็นเด็กเฉลียวฉลาดขนังนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระองค์พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าขึ้นมาไงจ๊ะ
2: คุณครูคะทำไมขนังจึงได้เป็นมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวล่ะคะ
0: ครูจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละ

0: ั้งหนึ่งนานมาแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะชุบเลี้ยงลูกเงาะสักคนหนึ่งแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเขาเองด้วยพระองค์จึงโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้จัดหามาถวายหลวงทิพย์กำแพงจึงนำพระราชดำรินั้นไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน
1: ท่านผู้ใหญ่ที่ผมเชิญมาวันนี้นะเพราะในหลวงทรงมีรับสั่งให้จัดหาลูกเงาะไปถวายสักคนหนึ่งท่านพอจะช่วยได้ไหมล่ะ
2: ก็ผมจะพยายามครับท่านแต่ก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดไม่อยากจะให้พ่อแม่เขาเสียใจได้เพราะการพลากของรักของหวงไปเนี่ยมันเป็นบาปอย่างนึงถ้าพ่อแม่เขาไม่เต็มใจหรือว่าเจ้าตัวไม่สมัครใจกระผมก็ไม่อาจจะหาให้ท่านได
1: ้ถึงยังไงผู้ใหญ่ก็ลองเข้าไปดูก่อนว่ามีใครบ้างที่สมควรจะนำไปถวายพระองค์ท่านโดยไม่เป็นการทำร้ายจิตใจพ่อแม่ของเด็กด้วย

0: ื่อได้ตกลงกันโดยเรียบร้อยแล้วจากนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงเข้าไปควานหาพวกเงาะในป่าโดยเข้าไปขอพบและปรึกษาความนั้นกับหัวหน้ากลุ่มชนของเงาะ
1: ท่านหัวหน้าครับที่ผมมาหาท่านวันนี้เนี่ยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะเลี้ยงดูเด็กเงาะสักคนนึงท่านหัวหน้าจะกรุณาช่วยหาให้ได้หรือเปล่าล่ะครับ
2: คือตอนนี้พวกเราคิดว่าจะย้ายที่อยู่กันเพราะเกิดการทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันตายในหมู่พวกเราแต่ก็มีเด็กเงาะคนหนึ่งชื่อขนังไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็เหลือกันคนเดียวที่พอจะนำไปถวายได้แต่ถ้าบอกแกตรงๆนี่แกคงจะไม่ยอมหรอกนะ
1: เออแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำไงดีล่ะถ้าเราจะจัดโนรามาแสดงทั้งวันทั้งคืนรอให้เจ้าเงาะมันอ่อนเพลียจากนั้นเราก็พาเขาไปดีไหมล่ะครับท่านหัวหน้า
2: เอาอย่างนั้นก็เอา
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดโนรามาแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนหัวหน้าเงาะได้ชักชวนเด็กเงาะทั้งหลายซึ่งรวมทั้งขนังให้มาดูโนราได้ทุกคืน
3: หมาไทยเป็นไงสนุกมั้ย
4: สนุกสิเราอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยนะเราสนุกอะเด็กกว่านี้ไม่กลับนะ
3: ดูต่อก็ได้ฉันยังไม่ง่วงเลย
0: ข้อดึกคืนนั้นเด็กทั้งสองทนความง่วงไม่ไหวในที่สุดก็ชวนกันกลับบ้านเด็กทั้งคู่นอนหลับสนิทเพราะอดนอนมาหลายคืนติดต่อกันหัวหน้าเงาะเฝ้าดูพฤติกรรมของคนทั้งสองมาโดยตลอดเมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองหลับสนิทดีแล้วจึงเข้าไปอุ้มเอาขนังมาเพื่อ นำไปให้แกหลวงทิพย์กำแพง
5: ข้าสงสารเจ้าจริงๆขนังเอ้ยนับแต่นี้ต่อไปเจ้าจะต้องไปอยู่กับคุณหลวงท่านขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่ตัวคนเดียวแท้ๆข้าหวังดีต่อเจ้าจริงๆคิดว่าในหลวงท่านคงจะทรงทุบเลี้ยงเจ้าให้ผาสุกได้อย่าโกรธข้าเลยนะคุณหลวงขอรับกระผมได้นำลูกเงาะมาให้แล้วและขอรับแกกำลังหลับอยู่กับเพื่อนผมพรากแกมาชีวิตของเด็กคนนี้น่าสงสารนักผมฝากคุณหลวงช่วยเมตตาแกด้วยนะครับ
6: ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะนำไปถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยตนเองเลยจะดูแลแกอย่างดีที่สุดขอบใจมากนะ

0: พวกหัวหน้าเงาะได้ฟังคำรับรองจากปากของหลวงทิพย์กำแพงเช่นนั้นก็เบาใจลากลับไปยังที่อยู่ของตนดังเดิมเมื่อขนางตื่นขึ้นมาก็ถึงกับตกใจอาละวาดดิ้นรนปานประหนึ่งเสียชีวิตกระนั้น
1: พาข้ากลับไปนะพาข้ากลับไปข้าไม่อยากจะอยู่กับพวกแกข้าจะไปหาเพื่อนของข้ารังแกข้าทำไมอ่ะไม่พายไม่พายอยู่ไหนช่วยข้าด้วยไม่พายไม่พายช่วยข้าด้วย
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลวงทิพย์กำแพงก็ค่อยประเลาประโลมเอาใจขนังหาเสื้อสวยหาอาหารอร่อยอร่อยมาให้หลายอย่างขนังค่อยคลายความตกใจแม้ขนังจะได้อยู่ที่ดีๆมีเสื้อผ้าสวยมีอาหารบริบูรณ์แต่ก็ยังไม่สบายใจขนังคิดถึงหมู่พวกเงาะที่จากมาขนังคิดถึงเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรด้วยความสุขสบายใจใครเล่าจะไม่ชอบชีวิตอิสระเสรีความปลอดโปร่งสะอาดของธรรมชาติอันเป็นถิ่นฐานเดิมเขารู้สึกเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเหวท่ามกลางคนแปลกหน้าขนังคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำขนังเข้ามาถวายตัวให้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับไว้เป็นมหาดเล็กเพื่อรับใช้ในพระราชฐานพระองค์ทรงโปรดปรานขนังมากเพราะทรงพระเมตตาว่าเป็นเด็กน้อยที่ถูกพรากถิ่นฐานกำพร้าไม่คุ้นเคยต่อจารีตประเพณีของคนเมืองขนังต้องปรับตัวอยู่รับใช้สนองน้ำพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระองค์ข้าราชการผู้ใหญ่เอื้ออารีเอ็นดูต่อขนังโดยทั่วหน้าแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจทำให้ขนังเงาะน้อยลืมอดีตของตนได้เขายังคิดถึงชีวิตอิสระในป่าคิดถึงเพื่อนที่แสนดีคิดถึงเผ่าพันธุ์ของตนอยู่นั่นเองแล้วในที่สุดเมื่อนานวันเข้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกเสมือนนกน้อยในกรงทองจึงหมดความอดทนอีกต่อไปขนังสิ้นชีวิตลงท่ามกลางความโหยหาอาลัยและเสียดายโห

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

บัวบูชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศกสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอำไพสุจริตกุล

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเม

0: ควัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
3: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
3: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
3: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680
4: 1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
5: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

วันนี้ก็เป็นวันแรกของการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนื่องในงานศพของหลวงพ่อเอมซึ่งได้สิ้นชีวิตหรือมรณภาพไปเมื่อคืนวานนี้ก็อายุก็มากถึง94ย่าง95ปีซึ่งก็ตามภาษาของคนทั่วไปก็เรียกว่าอายุยืนยาวนานอยู่ตั้ง90กว่าปี เรียกว่าดับตามอายุไขการที่หลวงพ่อต้องมาสิ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งร่างกายอยู่มานานต้องสิ้นไปตามวัยตามการเวลาของสังขารร่างกายซึ่งทนไม่ได้แล้วจึงต้องดับจึงต้องสิ้นถ้าทนได้ก็ต้องอยู่ต่อไปฉะนั้นที่เรียกว่าทนไม่ได้ก็เพราะว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็เรียกว่าขันห้าเนี่ยแตกดับถือว่าแยกแตกออกจากกันก็ถือว่ามรณะสิ้นชีวิตไปทีนี้คนเราบางคิดบางคนก็คิดว่าคนเราน่าจะอยู่กับลูกหลานไปนานๆไม่มีใครคิดว่าถึงเวลาแล้วก็ควรดับความทุกข์ก็นี้เสียแต่นี่คนเราก็คิดว่าการอยู่นานเป็นความสุขแต่มาพิจารณาตามธรรมะแล้วการที่อยู่อายุนานๆ80ปี90ปีเนี่ยมันมีทุกข์มากกว่าสุขทรมานร่างกายทรมานจิตใจฉะนั้นบางคนก็ปรารถนามีอายุยืนยืนอยู่เป็นร้อยปีก็เรียกว่าปรารถนาด้วยความอยากปรารถนาด้วยความหลงจะหารู้ไหมว่าสังขารเนี่ยเป็นของทุกข์เป็นของหนักจริงๆอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่อายุ80ลงมาแล้วเนี่ยท่านก็มีแต่อาการทรุดส่งกับทรุดตลอดมาแต่ก็น่าดีใจตรงที่ว่าท่านเป็นพระแล้วก็มีผู้ปฏิบัติมีหมอซึ่งหมอได้มาจากโรงพยาบาลก็มาดูแลให้การแนะนำรักษาอย่างดีให้ออกซิเจนให้การระบบหายใจให้น้ำเกลือก็เรียกว่ามีความผูกพันที่ให้ความสะดวกโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช้วัดเป็นโรงพยาบาลได้สบายแล้วก็มีพักขาวซึ่งก็ติดตามดูแลดีกว่าลูกอีกลูกไม่มีโอกาสจะทำอย่างนั้นเลยป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลยังกับพยาบาลชั้นหนึ่งเลยแล้วก็มีสมณเณรแล้วก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อม่อมคนแก่ปฏิบัติคนแก่ท่านก็ทำโดยสนิทสนมดูแลมาต้องหลายปีอาตมาก็สบายใจตรงที่ว่าไม่มีเวลาไปดูแลพ่อตัวเองสู้ผ้าขาวสมณเณรหลวงพ่อไม่ได้ดูแลได้ดีกว่า น่าจะเป็นลูกของตัวเองมากกว่าที่ทำอย่างนั้นแต่กลายเป็นคนอื่นแต่พูดกันแล้วก็ทำด้วยความรักทำด้วยศรัทธาก็ทำได้สนิทสนมถ้าไม่ได้
พระขาวและสมเด็จหลวงพ่อนี่ก็คงไม่มีใครจะปฏิบัติได้อย่างนั้นการที่จะอยู่อย่างคงทนหรืออยู่ได้ยาวนานก็คงเป็นไปได้ยากเพราะการรักษานี่ต้องคนแก่นี่รู้สึกว่าแบบบางเปราะเหมือนกับเด็กๆนั่นเองร่างกายคนแก่เนี่ยกับอ่อนแอเหมือนกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคนที่ดูแลก็ต้องเข้าใจต้องเอาใจใส่แม้แต่ฝุ่นไอแม้แต่เชื้อโรคอะไรเล็กๆน้อยๆก็ติดง่ายฉะนั้นจึงว่าเมื่อมีคนปฏิบัติดีอย่างนี้ธรรมะก็สบายใจที่ทำให้ธรรมะได้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติอย่างกับพระขาวหรือสมเด็จหลวงพ่อเลยก็ยังนึกชมเฉยว่าลูกศิษย์กับทำไม่ได้อย่างนั้นนี่ก็ได้อาศัยอันนี้เองที่หลวงพ่อได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกตลอดมาเหมือนกับหลวงพ่อชาน่ะท่านก็เป็นอัมพาตถ้าอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะสิ้นไปแล้วแต่นั้นอยู่กับลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่ปฏิบัติชั้นหนึ่งเลยเรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วทุกคนนี่รู้จักหลักอนามัยปฏิบัติท่านอย่างดีที่สุดเลยไม่มีใครจะทำได้อย่างนั้นอีกไปดูแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใส่ที่ว่าลูกศิษย์ปฏิบัติครูบาอาจารย์ละเอียดละออจริงๆสะอาดสะอ้านทุกอย่างไม่มีเชื้อโรคปนเลยจะทำอะไรก็ทำอย่างปราณีตทำด้วยใจรักทำด้วยศรัทธาอันนี้เป็นของที่ทำได้ยากก็อันนี้ก็มานึกถึงว่าเอาหลวงพ่อนี่ก็ได้อาศัยผู้ปฏิบัติดีนั่นเองที่ท่านได้อยู่ได้ยาวนานแล้วก็พวกแม่ชีก็ทำอาหารให้ได้รับทานที่ถูกกับคนอายุมากทีนี้มาพูดถึงว่าถ้าเราแก่อย่างนี้เราก็คงต้องอยู่ในฐานะที่เป็นทุกข์เหมือนกันช่วยตัวเองไม่ได้ชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยคนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ใช่ว่าอยู่นานแล้วจะมีความสุขอยู่นานนี่มันก็ทุกข์นานฉะนั้นร่างกายสังขารเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไว้ว่าถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะทุกข์มากฉะนั้นที่ว่ามาอยู่วัดเนี่ยก็อาศัยว่ามีญาติทางธรรมนี่เองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันอย่างแม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีเวลาป่วยเจ็บเนี่ยก็ด้วยใจรักด้วยใจศรัทธาก็ดูแลไม่รังเกียจก็นึกว่าเป็นพยาบาลชั้นหนึ่งเป็นหมอชั้นหนึ่งที่คอยช่วยประคบประงมกันจนหมดลมหายใจขั้นสุดท้ายคือได้เห็นใจกันตอนขั้นสุดท้ายหมอสมชัยเป็นหมอจริงๆที่มีใจความรู้สึกเราก็หมอนี่ต่าง

ันหมอนี่กลัวคนไข้จะตายหมอกลัวไม่อยากให้ตายพอตอนหลวงปู่จะสิ้นหมอบอกให้ลุกมาดูเราก็นึกท่านก็หมดภาระท่านสิ้นไปแล้วก็สบายละท่านไม่สิ้นนี่ท่านก็ยังต้องหายใจต้องขอบต้องเก็บอยู่แต่หมอบอกว่าเนี่ยเอาไปส่งโรงพยาบาลนี่จะอยู่ได้อีกตั้งหลายวันไปเข้าเครื่องอะไรทำปั๊มหัวใจเนี่ยก็เลยบอกหมอพอแล้วแกอยู่เท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปต่ออายุแกละหมอก็หยุดไม่คิดจะเอาไปก็เชื่อกันว่าก็ให้ก็จบแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ตอนจะสิ้นพระขาวก็บอกหลวงปู่พุทโธนะใครๆแกก็รับรู้แล้วก็ไปช่วยบอกพุทโธคนจะสิ้นเนี่ยบางทีถ้าวานเนี่ยมันเปิดเสียงเนี่ยบางคนเปิดให้ได้ยินได้ยินได้ชัดคือได้ยินได้รู้ว่าใครพูดอะไรบางทีมันไม่ดับอีกตรงนี้ที่เราจะใส่อะไรให้ไปถ้าเขาคนที่จะดับนั้นมีสติดีเรียกว่ามีคนคอยปิดตาตายหรือมีคนคอยเตือนสติคนที่จะใกล้จะตายก็ต้องหาที่พึ่งหาที่เกาะอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจฉะนั้นเรียกว่าที่เรามาหัดภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยก็เพื่อให้จิตเนี่ยเคยชินให้จิตเราชำนาญในการภาวนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องอยู่เหนือทุกข์กับเวทนาคนที่เจ็บทุรนทุรายกระสับกระส่ายทรมานอย่างมากเนี่ยจิตเขาไม่สามารถอยู่เหนือเวทนาได้เขาอยู่ใต้อำนาจของเวทนาเขาก็ทุรนทุรายหาที่พึ่งไม่ได้ก็ร้อนหนาวเจ็บปวดกระวนกระวายกระสับกระส่ายพวกนี้สมาธิไม่พอแต่คนที่ดับจิตแล้วค่อยๆดับทีละน้อยละน้อยเนี่ยลมหายใจค่อยๆหมดไปทีละน้อยน้อยรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้ฝึกสมาธิไปพอแล้วเวลาจะดับแล้วคนที่เฝ้าน่ะไม่รู้ว่าดับไปเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะลมเนี่ยค่อยๆหมดแล้วเค้าเรียกว่าดับเป็นสุขอยู่เหนือเวทนาอันนี้ทำได้ยากโดยมากที่เราสังเกตแล้วคนที่จะดับจิตเนี่ยโดยมากจะหายใจแรงเฮือกคือเฮือกสุดท้ายแล้วก็กระว่านลมไปเขาเรียกว่าลมนั่นมันทรมานเขาเรียกว่าดับหรือแตกดับหัวใจนั้นขุดหัวใจนั้นหลุดหัวใจนั้นขาดมีความทุกข์ทรมานบางคนเน้นน้ำตาไหลการจากชีวิตตัวเองที่ไม่มีใครเคยจากทุกคนเราเนี่ยอย่างอื่นก็พอทำกันได้ไปโน่นมานี่เป็นทุกข์อย่างโน้นพลาดพลาดจากของรักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเสียใจอะไรก็ว่ามีมากแต่ไอ้ความที่พลาดพลาดจากชีวิตตัวเองเนี่ยมันเป็นความเสียที่ไม่มีใครไม่มีใครทำได้ง่ายและไม่ใช่เป็นเสียที่ได้กลับคืนมาเป็นเสียที่ไม่กลับคืนมาเงินทองหายเสียใจลูกตายเสียใจพ่อแม่ตายคนที่รักตายเสียใจก็มันก็ยังมีคนอื่นอยู่หรือยังมีตัวเราอยู่แต่ตัวเราตายนี่สิตัวเราตายเนี่ยมันเสียทุกอย่างเลยใครจะทำใจยังไงตรงเนี้ยไอเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาสำหรับตัวเราตัวเราตายเนี่ยเราทำใจยากเพราะเราไม่เคยเสียเราไม่เคยตายดังนั้นนึกว่าการฝึกไว้เนี่ยฝึกไว้เตรียมตัวตายฝึกไว้ว่าถ้าเราจะหมดลมเนี่ยค่อยๆหมดไปเนี่ยมันจะสบายกว่าดังนั้นนึกว่าการฝึกสมาธิการทำใจให้สงบเนี่ยเป็นเรื่องที่เตรียมตัวไว้ดีมากอย่างน้อยเราก็ยังได้ฝึกจิตใจของเราให้อยู่เหนือทุกข์ความเจ็บปวดถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งของเราเลยจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายอย่างที่ชาวโรคเขาเป็นกันทุกวันเนี่ยเขาทำใจไม่ได้ทนความเจ็บไม่ได้ทนความร้อนไม่ได้ทนความหนาวไม่ได้เวทนาเนี่ยเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กๆขี้อ้อน
จะร้องไห้รบกวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนไอ้แม่ก็ไม่รู้ไอ้ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองบางทีก็เดากันเอาแม่ก็เดาว่าเป็นนั่นเป็นนี่หิวมั่งร้อนมั่งอะไรเงี้ยก็เดากันเอาถูกมั่งผิดมั่งเหมือนเด็กอ่อนสองเดือนสามเดือนคนที่มีเวทนาอายุมากๆก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กอ่อนซึ่งตัวเองก็เอาถูกบางคนที่มีความโกรธบางคนที่มีความโกรธทำอะไรไม่ถูกใจเวลาเราพ้นนิบัติคนใกล้จะตายเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิกันด้วยต้องทำให้เขาสงบทำยังไงจะไม่ให้กระเทือนใจคนที่ใกล้จะตายทำไงจะไม่ให้เขาเจ็บทำไงจะไม่ให้เขาเคืองเขาโกรธทำไงจะให้ใจเขาเนี่ยไม่ห่วงไม่กังวลใครไม่ทำให้เสียงดังไม่ทำให้กระทบกระเทือนทำยังไงให้เขาปฏิบัติใจเขาเนี่ยค่อยๆหมดไปทีละน้อยๆจนดับไปในที่สุดได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เตรียมกันไว้โดยมากก็บางคนก็ขย่าบางคนก็ไปปั๊มหัวใจบางคนก็ไปพยายามเรียกไม่ตายไหมให้ลืมตาไว้อะไรเงี้ยคือไปน่วงเหนียวอารมณ์ไม่อยากให้ดับอันนี้ไปทำให้เกิดความกังวลเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติทำให้จิตผู้นั้นไม่แน่วแน่ไม่สงบในยามตายบางคนก็ร้องไห้ก่อนเลยร้องไห้เลยพอรู้พ่อแม่พี่น้องจะตายร้องไอ้คนที่จะตายก็จะทำใจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นภโวภาวะเป็นกลายเป็นดับไม่เป็นสงบดับไม่สงบอันนี้เราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะอันนี้จึงได้ว่าไม่ได้ช่วยกันได้ถ้าเรามาช่วยกันก็เราก็ต้องเป็นนักปฏิบัติที่ช่วยกันสงบใจนั่งภาวนาดูว่าเขาจะดับเมื่อไหร่แต่ตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะตัวเองก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าตายก็พ้นทุกข์อยู่ก็มีทุกข์ละขันธ์5นี้ไปได้เราก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดใครจะเอาไปทำยังไงก็ทำเถอะจะไปมัดแขนมัดขาจะไปเผาไฟไปขวางดินทำยังไงก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยกแขนยกขาก็ไม่ได้เจ็บปวดไปหมดมันเนี่ยก็มันทุกข์ทรมานต่างกับอีตอนหมดลมนี่โดยมากคนเราจะเรียนข้าม เรียนเรื่องสุขมากกว่าเรียนเรื่องทุกข์คนที่เกิดมาโดยมากไม่เรียนเรื่องทุกข์จะเรียนเรื่องสุขเรียนเรื่องสนุกดูยังไงจะสนุกกินยังไงจะอร่อยเที่ยวยังไงจะสนุกสีนั้นดีสีนี้ดีโดยมากคนเราจะอยากได้ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่คนเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงสนุกจังเลยดูหนังสนุกจังเลยแหมสนุกเที่ยวสนุกจังเลยคนคิดว่านั่นน่ะคือความสุขที่อยากจะได้ป้อนเข้ามาในใจจนติดถ้าไม่ได้ฟังแล้วก็เกิดเป็นทุกข์แต่ว่าจริงๆเนี่ยบางคนเราเนี่ยพอเวลามันมีทุกข์แล้วเนี่ยมันมีทุกข์แล้วเนี่ยมันต่างกันไอ้ที่ว่าฟังเพลงสนุกมันไม่สนุกหรอกกลายเป็นมีทุกข์มีแต่ความหลังเพลงนั้นมีแต่ความผิดหวังมันมาทิ่มแทงหัวใจเราคนอื่นก็ไปเที่ยวคนอื่นก็ไปคุยโน่นคุยนี่ดีอย่างงนอย่างนี้ตัวเราเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์เพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีแต่ทุกข์แล้วมันไม่สนุกมันไม่สบายใจมันตะกอนแล้วมันละทมขมขื่นแล้วจะความไม่สมหวังแล้วเหมือนคนเราที่เคยคุยกันดีๆเนี่ย พอคุยกันก็มีความสุขแต่พอรักโกรธกันแล้วเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่มีความสุขเห็นหน้าก็ไม่มีความสุขคิดถึงก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเสียแล้วไอ้ที่สุขสนุกมันหมดไปแล้วมันมีทุกข์เข้ามาแทนมากกว่าสุขฉะนั้นคนเราโดยไม่ได้เรียนเรื่องทุกข์ไว้ก่อนก็เลยเจอทุกข์มากกว่าไอ้สนุกนั้นมันเป็นของหลอกลวงของฉาบฉวยเป็นเพียงเครือบไว้เท่านั้นเองแต่บั้นปลายชีวิตแล้วทุกคนมีทุกข์
คนที่มีทุกข์นั่นก็คือคนที่ไม่ที่แสวงหาความสุขนั่นเองคนที่ไม่เคยแสวงหาความทุกข์ไม่เคยพิจารณาความทุกข์ในตัวเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพลงก็ทรมานพอฟังแล้วทุกข์ทรมานดูอะไรก็ทุกข์ทรมานได้ยินก็ทุกข์ไม่ได้ยินก็ทุกข์เห็นก็ทุกข์ไม่เห็นก็ทุกข์อีกคนเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราจึงว่า เมื่อคนเราจึงรู้ว่าอย่างนี้แล้วจึงว่านั่นแหละเขาไม่ได้เรียนเรื่องทุกข์ไว้ก่อนเพราะเขาขาดนิสัยปัจจัยเรื่องนี้แล้วคนจึงไม่พ้นทุกข์ไงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทรงปฏิบัติเนี่ยก็ท่านต้องการเห็นให้เราได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ละทุกข์อันนี้เสียเพื่อให้เหนือทุกอย่างเพื่อทำใจได้แล้วเนี่ยคนเราก็จะไม่ค่อยมีทุกข์อะไรเพราะอะไรเพราะฟังธรรมะเสจนใจนั้นไม่มีทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมะนั้นใจไม่มีทุกข์แล้วไม่ได้ยินเพลงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดูหนังดูละครก็ไม่เป็นไรดูแค่กายใจตัวเองก็สบายแล้วแต่คนเราที่หาที่พึ่งไม่ได้ที่หวังจะมีความสุขในอนาคตเนี่ยโดยมากเขาไฝ่คว้าหาความสุขนอกกายนอกใจคิดว่าความสุขที่คนอื่นให้เราได้เสียงคนอื่นให้ความสุขเราได้รูปคนอื่นให้ความสุขเราได้กลิ่นคนอื่นให้ความสุขเราได้รสคนอื่นให้ความสุขเราได้เราไปหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกเนี่ยให้ความสุขเราแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขไม่ใช่อันนั้นความสุขอยู่ที่ทำใจเฉยได้ความสุขอยู่ที่อยู่ความไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกไม่ต้องไปแสวงหาใครของดีของเป็นสุขของที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเราฉะนั้นเมื่อเราไม่มองตัวเราแล้วเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตนี้พอบ้านปลายชีวิตเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าใจคนนั้นไม่สงบนะไม่คิดถึงตัวเองนะไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงเรื่องที่ตัวเองทำไปข้างนอกเนี่ยจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาจะพูดเพ้อละเมออยู่ตลอดเวลานั่นคนที่ใจออกข้างนอกคนที่มุ่งไปฟังข้างนอกไปดูข้างนอกจนติดจนเคยไปสัมผัสไปยินดียินลายข้างนอกจนเคยใจก็เลยไม่สงบแต่คนที่ไม่ทุรนทุรายที่ค่อยๆดับไปสงบไปสงบไปเนี่ยพวกคนพวกนี้ฝึกใจตัวเองด้วยการรู้กายกับใจตัวเองจนสงบจนรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นก็อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงเลยสุขไม่ต้องไปหาสุขไม่มีแล้วสุขไม่มีแล้วกับคนแก่สุขแล้วไม่มีกับคนเจ็บสุขไม่มีแล้วกับคนที่จะตายจะไปหาสุขเลยสุขมีอยู่อย่างเดียวคือสุขที่มีธรรมะอยู่กับใจตัวเองที่ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับขันธ์ห้านี้ถือว่าปล่อยมันไปมันจะหมดลมอะไรก็มันหมดไปมันจะแตกอะไรก็แตกไปดูมันไปจนสิ้นสุดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเหมือนอย่างหลวงพ่อเอมเนี่ยก็ไม่ใช่ของท่านและร่างนี้ก็ไม่ใช่ของท่านและแล้วก็ไม่ใช่ของพวกเราและจะใช่ของลูกก็ไม่ใช่จะใช่ของหลานใช่ของใครก็ไม่ใช่ตัวของท่านก็ไม่ใช่ตัวของท่านแล้วถ้าตัวของท่านท่านก็ยังต้องมีลมมีการพูดได้คุยได้อยู่นี่ท่านไม่มีแล้วไม่มีใครมาห่วงแหนและร่างกายนี้ไม่มีใครรักษาแล้วทำยังไงก็ต้องปล่อยไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะเก็บรักษาไว้ก็ไม่สะอาดแล้วไม่เป็นสุขแล้วฉะนั้นที่สุดก็คือการเอาไปเผาเอาไปฝังนั่นแหละคือไม่เป็นของใครเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเราคิดเป็นธรรมะอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไม่หวงแหนอะไรกันมากทุกคนก็คงจะมุ่งถึงที่สุดของความดับทุกข์ได้ว่าจะทำยังไงที่เราจะเข้าไปถึงจุดของการไม่หวงไม่ใยไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนกับความเป็นอย่างนี้และการที่จะมาร้องไห้อะไรอาวรณ์กัน
จะร้องกันทำไมเพื่ออะไรร้องให้ได้อะไรขึ้นมาร้องก็ไม่คืน

ร้องก็ตายร้องก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ใจทั้งเดียวควรจะพิจารณาว่าท่านอยู่ท่านก็ทำความดีท่านไปท่านก็ไปดีก็หมดไปความดีก็อยู่ที่ท่านไปหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านไปเนี่ยท่านทำของท่านไว้แล้วท่านก็ได้ไปถ้าท่านอยู่ท่านก็ยังหายใจทุรนทุรายอีกท่านก็ยังต้องเจ็บต้องปวดไปอีกหลายวันท่านดับวันนี้ท่านก็พ้นทุกวันนี้เราก็ดีใจว่าท่านดับทุกเสียไอ้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีไว้ทำไมก็ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนใครมีพ่อก็ต้องเจอพ่ออย่างนี้ใครมีแม่ก็ต้องเจอแม่อย่างนี้ใครมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีตัวเองก็ต้องเจออย่างนี้วันหนึ่งก็ต้องเจอกับทุกคนนับไปเรื่อยๆไปฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำยังไงที่เราจะทำใจก่อนทำให้เข้มแข็งทำให้กล้าสู้กับความจริงว่าถ้าเราจะจากกันก็จากกันด้วยความดีจากกันด้วยจิตใจที่ไม่เศร้าโศกไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่ายผู้อยู่ก็อยู่อย่างสงบผู้ไปก็ไปอย่างสงบคือเรียกว่าให้ทางกันไปช่วยกันไปเหมือนกับเราลงเรือลำเดียวเนี่ยพายคนเดียวมันไม่ไหวก็ช่วยกันพายไปถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไม่ต้องแบกพายไปเราก็เดินขึ้นฝั่งไปสบายไม่ต้องมาทุกข์กับเรือไม่ต้องมาทุกข์กับพายร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อขึ้นฝั่งแล้วใจคนเราเมื่อหลุดออกไปแล้วเมื่อพ้นออกไปแล้วจากร่างกายนี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็หมดห่วงแล้วอย่างหลวงพ่อเอ็มเมื่อหมดห่วงท่านแล้วท่านไม่ต้องมาห่วงกินห่วงนอนห่วงลมหายใจแล้วท่านหมดภาระหน้าที่ของท่านร่างกายนี้ท่านทิ้งไว้ให้พวกเรา จัดการเท่านั้นเองจากการสุดท้ายก็คือการไปเผาไปฝังเท่านั้นเองก็จบกันกิจของมนุษย์ก็สุดท้ายก็แค่นี้แต่ความดีที่เราอยู่ด้วยกันนี่สิให้ความดีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องทำใจกันมากทำใจอยู่ด้วยกันไม่โกรธทำใจอยู่ไม่เกลียดไม่อิจฉากันไม่ริษยากันไม่ปองร้ายกันไม่มีไม่นินทาไม่มาทุศรายกันนี่การที่อยู่ด้วยกันทำไงเราจะทำใจให้มันสบายทำใจให้มันติดเป็นนิสัยไว้เชื่อมโยงไว้ว่าเวลาดับลมแล้วใจที่เป็นเทวดาใจที่เป็นพรหมหรือใจที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยจะได้มีอยู่กับใจเราบ้างไอ้ที่เราร้อนไอ้ที่โกรธเป็นโกรธเก่งคิดมากคิดทุรนทุรายอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีตามไปสู่เวลานั้นเพื่อทำใจให้ดับอันนี้ก่อนฉะนั้นยังว่าเรื่องอย่างนี้เราก็ได้เห็นกันบ่อยแล้วได้ยินกันบ่อยแล้วได้ดูกันบ่อยแล้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเราก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เราก็ยังไม่ค่อยได้ตกอกตกใจยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ได้พิจารณาว่าจะถึงเวลาของพวกเราอันนี้อาตมาได้คิดไว้นานแล้วคิดไว้นานแล้วว่าคนเราจะต้องจากกันตอนปฏิบัติอยู่ที่ประชาเนี่ยอาตมาก็นึกหมดเลยนึกพ่อตายแล้วเราจะเป็นยังไงแม่ตายจะเสียใจไหมพี่ตายน้องตายจะเสียใจไหมตัวเราตายเลยจะเป็นยังไงก็นึกไปหมดว่าอ๋อก็มันเป็นเรื่องต้องตายนี่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอเสียใจก็แค่นั้นไม่เสียใจก็แค่นั้นก็นึกจนเคยนึกจนเคยจะรู้ว่าถึงเวลาแล้วก็ต้องไปคิดว่าไปได้มันสบายกว่าอยู่จริงๆเห็นพ่อเห็นแม่เจ็บเนี่ยนึกว่าท่านดับไปได้ท่านสบายกว่าท่านอยู่เห็นโยมแม่เจ็บทนทุรายเนี่ยเป็นมากเลยเวทนาก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิเอาเดี๋ยวก็เป็นอีกเนี่ยก็นึกว่าถ้าแกดับไปแกก็ไม่ต้องมาทำใจอย่างนี้อีกก็ดีกว่าท่านอยู่เพราะว่าอยู่ไปก็มีแต่เวทนาไม่ได้คิดจะแช่งอ่ะหมายถึงว่าคิดว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าดับไปจะได้มันก็สุขกว่าอยู่แต่ถ้าเรายังอยู่เลยยังทำประโยชน์ไ
ยังปฏิบัติได้ยังกินได้เดินได้ยังทำประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัวและสังคมได้ก็ควรอยู่แต่ว่าเมื่อร่างกายมันทุพพลภาพมันช่วยอะไรตัวเองไม่ได้แล้วดับจะได้ก็เป็นสุขดีมันไม่จะทำไมแล้วมันนอนอยู่เฉยๆกันถ้าเป็นเราก็ควรจะสมัครกันนะบางคนไม่ยอมสมัครไปนะสมัครอยู่ลูกหลานก็ไม่อยากให้ไปบางคนเนี่ยสภาพร่างกายจนหมดดีแล้วเนี่ยเอาไปเข้าอ่อง ICU ไปอยู่กันเป็นเดือนๆเลยไปปั๊มเลยนั่นนะคอกโถทั้งเอาไว้ทำไมไม่รู้นั่นเป็นวิชาแพทย์ใหม่ซึ่งทรมานสังขารถ้าความเป็นจริงกำหลักพุทธศาสนาก็เมื่อถึงเวลาแล้วก็ควรไปอย่างสงบช่วยให้ไปอย่างสงบช่วยบอกทางดีกว่าที่จะมาเลี้ยงไข้กันไว้อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นเรียกว่าถ้าตายเนี่ยมาตายที่กรรมฐานนั่นดีค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นต้องไปถ้าเราไม่เจ็บป่วยมากนะเราก็ตายที่วัดเนี่ยก็ดีตายที่บ้านก็ดีภาวนาค่อยๆดับไปน้อยๆไม่ต้องไปปั๊มลมหายใจไม่ต้องไปทำอะไรมันมากทำยังไงจะให้มันดับอย่างสงบได้นั่นแหละสวรรค์ของเราละนั่นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดแต่พวกเราเมื่อเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมมาคิดเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เตรียมใจกันไว้เลยฉะนั้นเรียกว่าเราไม่เห็นความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนร้องไห้ก็แค่นั้นแหละร้องไปก็ไม่ฟื้นคืนมาหรอกบางคนบอกเอ๊ะไม่รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องแล้วไม่ร้องก็เลยต้องร้องตามเขากลัวจะหาว่าไม่รักร้องนั่นคือการที่เราไปหลงผิดว่าความร้องการร้องนั่นคือความรัก

ความอะไรอาวรณ์ความเดือดเนื้อร้อนใจความกังวลกระวายกระสับกระส่ายจะได้ไม่มีกับผู้ป่วยผู้ป่วยจะได้เป็นคนที่ฝึกตัวเองไว้ก่อนฝึกเป็นคนอดทนกินง่ายเนี่ยดีที่สุดนอนง่ายอะไรก็ง่ายไม่เป็นคนสร้างปัญหาให้ใครเป็นคนฟังใครก็สรุปง่ายมีเหตุมีผลของตัวเองไม่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนที่เข้าใจคนได้ด้วยสติปัญญาหัดฝึกไว้อยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้เจ็บยังไงก็ไม่ร้องไม่ควรขางอดทนเรามีกายแล้วมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยอย่าไปร้องให้ใครช่วยหรอกเราก็ต้องทำจิตของเราให้อยู่เหนือความเจ็บป่วยทำให้เข้มแข็งเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้ดีมากสมก็เป็นคนที่ว่านั่นแหละได้ลงทุนมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วไม่งั้นไม่อะไรเลยพอเจ็บปุ๊บคอยพึ่งคนอื่นคอยถามหาคนอื่นใครจะมาไหมใครจะสนใจตัวเองไหมใครจะดูแลตัวเองไหมลูกหลานจะมาครบไหมคนโน้นจะให้เราไหมคนนี้จะมาเราไหมกลายเป็นเราเนี่ยใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่อนแอตลอดเวลาหวังจะให้คนอื่นดูแลตัวเองตัวเองไม่เคยเข้มแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าตกอยู่ในเวทนาถูกขันห้าครอบงำอันนี้เราจะต้องพยายามฝึกของเราให้เข้มแข็งให้ได้ว่าตัวเองเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนต้องให้เข้มแข็งกินคนเดียวนอนคนเดียวตายคนเดียวสงบคนเดียวเนี่ยเก่งทำใจได้อย่างนี้ก็ถือว่าคนนั้นพึ่งตัวเองได้ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไปนิพพานเนี่ยพระองค์บอกอีก3เดือนท่านจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยพระเจ้าท่านรู้มาแล้วว่าเวลาท่านจะดับจิตท่านจะต้องทำยังไงก็ใช้สมาธินี่เองเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าจนเวทนาเนี่ยหายจนกายเนี่ยเบาจิตเนี่ยเบาจนไม่มีความเจ็บความปวดในร่างกายพระองค์จึงเข้านิพพานเนี่ยเพราะว่าพระองค์ผู้มีปัญญามีดวงตาที่ไม่มีวิธีอื่นที่จะดับทุกข์ได้นอกจากการทำใจให้เป็นสมาธิแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องใช้นะวิธีสงบใจเนี่ยขนาดลมหายใจเนี่ยหมดแล้วนะลมหายใจเนี่ยหมดแล้วไม่มีหายใจแล้วพระอนุรุทธ์ถามพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์นี่เข้าฌานตามพระพุทธเจ้าพระภิกษุองค์อื่นเนี่ยเข้าฌานตามพุทธเจ้าไม่ได้นอกจากพระอนุรุทธ์องค์เดียวที่มีบารมีเข้าฌานตามจิตบาระจิตพุทธเจ้าเห็นหมดพระอนุรุทธ์ก็เข้าฌานตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงปฐมฌานก็รู้ถึงทุติตาติถึงอะไรก็รู้หมดพระอนุรุทธ์ก็คอยถามตอนนี้พระพุทธเจ้าเงียบไปแล้วเนี่ยไม่มีลมหายใจแล้วเนี่ยนิพพานแล้วหรือยังพระอนุรุทธ์เนี่ยกังวลว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานเมื่อไหร่เพราะดูแล้วพระพุทธเจ้าเงียบไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีคนข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้านิพพานเมื่อไหร่พระอนุรุทธ์บอกยังพุทธเจ้ากำลังเข้านิโรธสมาบัติเขาถึงอากาสานัญจายตาอาจินแต่พระพุทธเจ้ากำลังทำจิตระดับนั้นระดับนั้นพระนนท์ก็คอยถามเลยว่าไม่มีอาการแล้วเห็นพระเจ้าเงียบไปนึกว่านิพพานเปล่าสงบจนไม่มีลมหายใจยมนี่เรียกว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าถอนออกจากฌานทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานแผ่นดินก็หวั่นไหวเลยเทวดาก็คร่ำครวญโลกธาตุหวั่นไหวนั่นแหละจึงได้รู้ว่าพุทธเจ้านิพพานจิตใจท่านละเอียดจนไม่มีแล้วละเอียดอ่อนหมดแล้วเนี่ยเป็นบทผู้นำของโลกที่สอนวิธีการตายอย่างสงบสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสอนวิธีการตายได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีที่ตายอย่างสงบตอนนี้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยยังไม่ได้เรียนเรื่องตายเนี่ย
เหยียดแต่เรื่องทำมาหากินจะหาเงินหาทองจะเอาโน่นเอานี่ให้ได้มากมากแต่ไม่ได้เรียนเรื่องทำยังไงจะตายอย่างพระพุทธเจ้าให้สงบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทุกอย่างแล้วท่านสมบูรณ์หมดทุกอย่างสุดท้ายท่านก็มาเรียนเรื่องตายนี่เอง80ปีท่านก็หมดอายุดับยังละเอียดอ่อนไม่มีเวทนาครอบงำเลยนี่ท่านสอนให้พวกเรานะที่รูปฟังพระนิพพานนิพพานเนี่ยจะสอนให้พวกเราชาวพุทธให้ตายเป็นอย่างนั้นหน้าท่านก็ยิ้มไม่มีริ่งริ้วรอยของความตายไม่มีแล้วริ้วรอยของความเจ็บความตายเลยเพราะอะไรก็เพราะจิตของท่านไม่ตายนิพพานนั้นเราก็ต้องมาเรียนเรื่องนี้กันให้มากเรียนเรื่องตายเรื่องนิพพานเรื่องลมหายใจค่อยๆละเอียดดับไปจนคนอื่นไม่รู้ตัวเองตายใช้ได้นะนอกจากตัวเองกับผู้มีฌานนั้นแก่กล้าคือพระอนุรุทธ์เท่านั้นเองนั่งดูก็ไม่เห็นว่ามีลมหายใจหรือเปล่าเนี่ยพวกกรรมฐานเขาทำกันนะอย่างพวกโยมพวกลุงๆเนี่ยเคยตอนจะสิ้นเนี่ยท่านก็ทำอย่างเงี้ยลมหายใจไม่มีขนาดคนเฝ้าเนี่ยเอาสำลีไปรอดูว่าหายหมดหรือยังไม่รู้ว่าดับเมื่อไหร่ยังไงโยมแม่เนี่ยคนเฝ้าก็ไม่รู้ว่าดับเมื่อไหร่พอค่อยๆหายใจทีน้อยๆก็หมดไปนั่นแหละคนที่ทำใจได้ติดต่อให้จิตละเอียดลงไปลมก็จะละเอียดคนที่ใจไม่สงบลมก็จะหยาบฉะนั้นการภาวนาสังเกตเวลาเราสงบเนี่ยลมเราจะหายใจน้อยลงนั่นถ้าเราทำได้งั้นตายเป็นสุขมากเลยนั่นไปสวรรค์นิพพานดังนั้นเวลาเราคิดมากเนี่ยจะหายใจแรงเหลือเกินถอนในใจเฮือกเนี่ยคนคิดมากรุ่มมากอารมณ์จะไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเรามาเรียนตายก็มาเรียนอย่างพุทธเจ้าสอนเนี่ยพวกชาวพุทธควรรู้เรื่องนี้นะ

เป็นวิชาที่อยู่เหนือโลกเป็นวิชาดับทุกข์จึงก็ที่ว่าบางสกุลว่าเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยว่าเราจะต้องตายอย่างคนนี้แล้วเวลาเรามางานศพเนี่ยเราก็มาพิจารณาว่าเราไม่สงสัยหลวงพ่อเอมและเราเลยว่าเราจะต้องตายอย่างหลวงพ่อเอมเราสงสัยไหมสงสัยไหมว่าเราจะต้องตายเหมือนหลวงพ่อเอมไม่สงสัยเลยสักวันหนึ่งเราต้องตายเหมือนหลวงพ่อเอมแต่ถ้าคนไหนสงสัยแสดงคนนั้นหลงคิดว่าไม่ตายต้องไปพิจารณากันว่าเราไม่สงสัยในความตายหลวงพ่อเอมกับเราเลยนี่ก็เอาศพเก็บไปคนนี่ก็อายุ40กว่าบางทีบางคนเราไม่คิดนะว่า40กว่านี้จะตายอยู่อย่างไรได้แค่ไหนก็ถือว่ามันเป็นกรรมที่เราทำของเราไว้แต่ว่าจะตายช้าตายเร็วเนี่ยขอให้ทำใจได้ก็แล้วกันขอให้ทำใจมีศีลสมาธิทำใจมีปัญญาฉลาดทิ้งร่างกายนี้ไว้เอาจิตใจที่เป็นบุญกุศลไปให้ได้เอาศีลทานภาวนาไว้ให้ได้ก็ใช้ได้แต่นี้ถ้าเรามาสงสัยมันก็ไม่ลงมือปฏิบัติสิสงสัยว่าเราไม่ตายสงสัยว่าเราไม่แก่สงสัยว่าเราไม่เจ็บไปสงสัยผิดๆมันก็เลยไม่ทำบุญไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเพราะไปหลงว่าตัวเองยังไม่ตายแต่บางทีไม่รู้หรอกความตายเนี่ยมาถึงเราวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้จริงๆสาวๆหนุ่มๆตายก่อนคนแก่ก็เยอะแยะไปอย่างหลวงพ่อเอมนี่ลูกหลานตายก่อนท่านเยอะแยะบางพวกนั้นก็คิดว่าท่านจะตายก่อนแต่ที่ไหนได้คนที่ตายก่อนท่านไปจะเยอะแยะเลยก็ความไม่รู้นี่เองเมื่อเรามาพิจารณาเราจะได้ปัญญาเราจะได้สติเราจะได้สมาธิเราจะได้ไม่มีความหลงไม่มีความประมาทจะได้ยกจิตอยู่เหนือเวทนาความทุกข์ทางกายใจทุกกายเราก็ต้องพยายามให้อยู่เหนือถึงจะเจ็บปวดเราก็ต้องไม่ทรมานใจเราทุกใจเราก็ต้องพยายามอุเบกขาไว้พยายามทำใจให้สงบให้ได้นี่ถือว่าเป็นเราไม่ได้มาปฏิบัติได้รู้เห็นธรรมะก็จะช่วยตัวเองได้มากในเรียนเรามางานศพเราก็ต้องคุยกันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะได้สติได้ความคิดนึกที่ดีถ้าเราไม่เตรียมงี้ไม่ได้นะตายไม่เป็นนะตายไม่ถูกนะทำใจไม่เป็นปฏิบัติยากจังเลยคนที่เจ็บแล้วทำใจไม่ได้เนี่ยทรมานปฏิบัติยากเอาใจไม่ถูกตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้หงุดหงิดกวนกวายแม่คนดูแลรักษาก็เอาใจไม่ถูกไม่อยากทำยังไงจะช่วยก็ไม่รู้ช่วยยังไงเพราะตัวเองก็หงุดหงิดเพราะไม่เคยทำใจให้สงบแต่สบายมากคนปฏิบัติคนมีสมาธิเนี่ยเหมือนคนที่นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าโอ้โหเพียงนั่งเฝ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจะหมดหล่มเมื่อไรจะนิพพานเมื่อไรเราทำอย่างนั้นก็ดูเฝ้าดูตัวเองว่ามันจะตายเมื่อไรจะหมดลมเมื่อไรทุกคนก็สบายเพราะเราไม่แสดงออกถึงความทุกข์ทรมานเพราะใจมันสงบอันนี้ก็เราก็มา งานสวดอภิธรรมก็เป็นเรื่องสวดให้ใจของเราเนี่ยเป็นศีลสมาธิเป็นบุญกุศลวางธรรมก็ให้เป็นศีลสมาธิเป็นบุญกุศลก็เพื่อจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตัวเองให้รู้ให้เข้าใจในธรรมะนี่เองการตายก็เป็นพยานให้แก่เราเป็นสักขีพยานเป็นตัวแจ้งบอกความจริงให้เราว่าคนเราเกิดมาตายจริงๆไม่มีอะไรจะหลีกเลี่ยง

ความจริงอันนี้ไปได้ก็ให้ทำบุญกุศลกันไปรีบทำแข่งกับเวลาอันนี้แต่ที่จริงคนเราถ้านับทีละสิบปีไม่นานนะทีละสิบปีเนี่ยเจ็ดหนนี่ก็ต้องเท่าไหร่80กว่าแล้วทีละสิบปีทีละสิบปีที่จริงก็ไม่นานเลยคนเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยนับทีละสิบเป็นสิบก็ไม่กี่สิบเลยก็หมดแล้วถ้าเราจะอยู่ถึงขนาดนี้หรือเปล่าถ้านับ40ก็504ครั้งก็50เนี่ย5ครั้งก็60เนี่ย6ครั้งก็70 10ครั้ง10ครั้ง6ครั้งก็หมดแล้วถึงก็อยู่ได้แค่7ครั้งไม่ไหวแล้วไม่นานเลยถ้านับ

ครั้ง10ครั้ง6ครั้งก็หมดแล้วถึงก็อยู่ได้แค่7ครั้งไม่ไหวแล้วไม่นานเลยถ้านับแค่ทีละ10ประ10ปีเนี่ยชีวิตคนก็ไม่นานนะพูดกันตามหลักแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้ถึง100ปีก็รีบทำบุญกุศลไว้ก็นั่นน่ะจึงจะได้ไปได้มากเพราะเวลาคนเรามันก็ไปเรื่อยเนี่ยเหมือนกับตะวันนั่นแหละขึ้นแล้วมันก็มีแต่โคจรลงไปจมหายลงไปชีวิตคนเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนมาก็มาปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มากกว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำแบบร่างกายเราไม่ดีเนี่ยยิ่งภาวนาให้มากขึ้นนะยิ่งเจ็บก็ออกก็แอดมีมรณะภัยมาเตือนอยู่เรื่อยเนี่ยเจ็บนอนเจ็บนี่เนี่ยมรณะภัยมาเตือนแล้วแกจะไปแล้วนะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเลยนะเจ็บโน่นเจ็บนี่เนี่ยถ้าไม่หายตายแน่นะเนี่ยเขามาเตือนเราเอ้าทำอะไรก็ทำซะนะมีอะไรก็ทำซะเตรียมใจซะเนี่ยเขามาเตือนบ่อยแล้วนะเจ็บบ่อยแล้วเนี่ยถ้าไม่หายตายนะจะหายเอากลับบ้านเขามาเตือนเราทุกคนนะโยมแต่เราไม่รู้เองหายใจเข้าไม่ออกตายนะหายใจออกไม่เข้าตายนะเนี่ยนอนไม่ตื่นตายนะหลับไปแล้วไม่ตื่นไม่ฟื้นตายนะก็เป็นเรื่องที่คนเราไม่ค่อยได้มาพิจารณาเท่าไหร่พอพิจารณามันก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทุกทีความแก่ความเจ็บความตายนี่อยู่กับตัวเราลึกใกล้อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยมันไปกับเราทุกก้าวเลยความแก่ความตายเนี่ยก้าวหนึ่งก็แก่ก้าวหนึ่งก็เจ็บก้าวหนึ่งก็ตายมันก็ไปกับเราทุกก้าวนะโยมทุกวันทุกคืนเนี่ยวันนี้เอาแก่ไปวันนึงพรุ่งนี้แก่ไปอีกวันเจ็บไปอีกวันตายไปอีกวันที่ว่าเกิดดับเกิดดับมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความมั่นคงของใจเราก็พยายามนึกสิ่งที่เป็นทุกข์เพื่อให้ใจของเรานั้นอยู่เหนือทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วในกายใจของเราเราก็กลายเป็นคนที่อยู่เหนือเวทนาเหนือความเจ็บปวดก็จิตก็จะผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวกุศลทั้งหลายก็ย่อมเกิดแก่ใจเรานั่นเรียกว่าดับเป็นสุข

พิธีการสวดศพก็เพื่อต้องการเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมของความตายว่าเป็นอนิจจลักษณะคือความจริงว่าไม่เที่ยงความตายนั่นน่ะเป็นของแน่นอนถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ว่าที่ว่าความไม่เที่ยงนั้นเพราะว่าคนเราโดยมากจะคิดว่าชีวิตของเรามั่นคงอยู่ได้ยาวนานโดยมากคนเราก็จะลืมจากการพิจารณาเรื่องความแก่ความตายโดยมากก็จะไปคิดแต่เรื่องทำมาหากินวุ่นวายทั้งอื่นการที่มานึกถึงความจริงในสัจธรรมนั้นก็มีเวลาน้อยบางคนแทบปันหนึ่งไม่เคยนึกเลยเรื่องความตายเพราะนั้นเรามางานศพเราก็จะมาเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าเราหรือตัวเราไม่ตายแต่เฉพาะหน้าเราก็มีความตายอยู่ความตายนี่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ประมาทเมื่อนึกถึงความตายเราทำให้คนเราเนี่ยไม่ลืมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอนึกถึงความตายแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างเช่นเวลาจะโกรธก็หายโกรธเวลาจะโรคโมโทสันก็หายโรคเวลาจะหลงก็หายหลงเวลาจะคิดผิดก็เลิกคิดผิดเพราะความตายนั้นเป็นสัจธรรมหรือเป็นครูสอนใจไม่ให้คนเราคิดอะไรมากมายพอนึกถึงความตายแล้วว่าเราอยู่

ไม่นานโกรธกันไปก็แค่นั้นเองโลภมากก็แค่นั้นเองมีอะไรมากก็แค่นั้นเองก็แค่ชีวิตหนึ่งอยู่ไปก็ไม่นานแล้วก็อะไรไปไม่ได้นี่การที่นึกถึงความตายบ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทไม่หลงไม่ลืมพระพุทธเจ้าท่านระลึกอยู่ทุกลมหายใจเพราะพระองค์มีธรรมะอยู่ในใจของพระองค์ก็จะไม่ลืมความตายแต่คนอื่นอย่างเช่นพระโสดาบันก็นึกวันหนึ่งไม่กี่ครั้งสกิทาคาก็นึกไม่มากพระอนาคาพระอรหันต์ก็จะนึกอยู่มากขึ้นไม่รู้ความตายแล้วก็ตกอยู่ในความสงบเพราะจิตใจก็ไม่จะคิดอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ความหลงก็ไม่มีฉะนั้นเรียกว่ามางานศพก็มาพิจารณาความตายเมื่อก่อนคนเรายังไม่ตายก็คิดเหมือนกันทุกคนคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดเป็นโน่นคิดเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่มีความรู้สึกไวทันใจมีความรู้สึกสิ่งที่กระทบเหมือนกันเช่นตาเห็นลูกก็คิดแบบพอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจกลิ่นได้รสก็พอใจไม่พอใจกลิ่นจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้รสก็พอใจไม่พอใจกายสัมผัสโดนของแรงไปก็พอใจไม่พอใจเบาไปก็พอใจไม่พอไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอใจไม่พอใจความคิดก็มีความพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์กายเราก็เหมือนกันคนเราไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเจ็บมาแล้วร่างกายก็มีสุขมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องเลี้ยงต้องรักษาอยู่มากกว่าลูกอ่อนอีกอย่างเรามีบุตรเนี่ย4ปี5ปีพอโตแล้วเราก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องป้อนข้าวไม่ต้องดูแลอะไรมันก็ดูแลตัวมันเองไม่ต้องป้อนข้าวให้มันไม่ต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้พอโตแล้วเขาก็เช็ดเขาเองเขาก็อาบเขาเองแต่ตัวเราเนี่ยยิ่งกว่าเด็กๆ อ่อนอีกตัวเรานี่ยิ่งกว่าเด็กขวบเดียวอีกเพราะอะไรเพราะเราต้องป้อนข้าวให้ตัวเองตลอดชีวิตต้องอาบน้ำให้ตัวเองตลอดชีวิตต้องพาเดินพานั่งพาเปลี่ยนนิยบทร้อนก็เอาน้ำมาอาบหนาวก็เอาผ้ามาห่มปวดเมื่อยก็พลิกขยับพานั่งพาลุกพาเดินพาเปลี่ยนนิยบทให้กับตัวเองเหมือนกับเด็กกันอ่อนถ้าพูดกันแล้วตัวเราก็เหมือนเด็กกันอ่อนที่ต้องเลี้ยงอยู่ตลอดชีวิตปวดท้องพาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเอาเดี๋ยวง่วงพานอนพอสว่างพาเดินอันนี้จึงว่าร่างกายคนเราก็เหมือนเด็กๆไม่เคยว่างเลยปฏิบัติอยู่ตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อมาพิจารณาอีแล้วจึงได้มาเห็นว่าคนเราก็มีความสุขมีความทุกข์ไม่ต่างอะไรกันมาพิจารณาอย่างนี้จึงว่ามีความคิดไม่ต่างกันมีความไวมีความรู้สึกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอใจไม่พอใจไม่ต่างกันมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักความชังมีความเป็นห่วงเสียดายมันเป็นเรื่องจิตใจที่ทุกข์สุขอยู่ตลอดไม่มีใครหนีพ้นเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายทุกข์ของร่างกายก็ไม่มีใครหนีพ้นความเจ็บความแก่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเจ็บความตายก็ไม่มีใครหนีพ้นความทุกข์ใจก็ปุถุชนคนธรรมดาก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวมาตลอดวันตลอดคืนมีอย่างเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผู้นำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจคือรู้จักทำใจให้สงบผู้ตัดทำใจไปวางได้ผู้นั้นจึงจะรู้จักดับทุกข์ก็ไม่เกิดเป็นทุกข์ดังนั้นการมางานศพเราก็มาพิจารณาธรรมะ
พื่อเห็นเป็นสัจธรรมว่าตัวเราควรจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้มแข็งเพื่อให้จิตใจอยู่เหนืออยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือความปวดอยู่เหนือความหิวอยู่เหนือความร้อนความร้อนใจความร้อนกายความทุกข์กายความทุกข์ใจความเจ็บกายความเจ็บใจความเสียกายเสียใจความพัดพรากจากกายจากใจก็มาปฏิบัติให้มันวางอยู่เหนือทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันของไม่เที่ยงที่เราบังคับบัญชาไม่ให้มันเป็นไปตามต้องการไม่ได้เมื่อเรามาเรียนธรรมะมีความพิจารณาให้ใจเราอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้แล้วก็ถือว่าเข้าถึงธรรมผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมก็จะนำความสุขกายสบายใจเหนือทุกข์อยู่บนทุกข์ได้ไม่ค่อยเมื่อพัดพรากจากของรักหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะทำใจได้ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยหัดฟังไม่เคยหัดปฏิบัติไม่เคยหัดสงบฉะนั้นจึงว่าธรรมะปืนที่พึ่งบั้นสุดท้ายบั้นตายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือรู้จักทำใจให้อยู่เหนือทุกขเวทนานั่นเองบางคนเนี้ยร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์หิวก็เดือดร้อนใจปวดเมื่อยก็เดือดร้อนใจอยู่ที่ไหนก็ทรมานใจอะไรไม่พอดีไม่สบายใจเลยใครพูดไม่ดีก็ไม่สบายใจใครทำให้ไม่ดีก็ไม่สบายใจมีแต่เรื่องอะไรไม่พอดีไม่สบายใจเมื่อเขาจะหาความพอดีไม่ได้เขาก็มีแต่ความทุกข์เพราะเขาอยากจะได้แต่ความสุขทุกข์เขาไม่เอาฉะนั้นการฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องต่อสู้กับไปสู้กับทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงฝึกปฏิบัติเพื่อต้องการให้เห็นทุกข์แล้วก็ทำที่ทุกข์นั้นเกิดอยู่แล้วก็พิจารณาจึงข้ามทุกข์นั้นไปพระองค์ไม่ได้หนีทุกข์ด้วยการหนีหายจากความเจ็บปวดแต่พระองค์ก็ดูความเจ็บปวดความหิวความร้อนความกระหายความทุกข์ใจทุกข์กายดูเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเองเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็ข้ามอารมณ์เช่นความโกรธเนี่ยเราไม่หนีความโกรธเมื่อโกรธมาก็ตามดูมันเรื่อยไปเช่นความโลภ ก็ดูมันไปความโลภความคิดไม่ดีก็ดูความคิดไม่ดีคิดดีเราก็ดูความคิดที่ดีเมื่อเรารู้ใจรู้จิตของเราอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเนี่ยก็พ้นได้คนเราถ้าไม่เห็นความโกรธก็พ้นความโกรธไม่ได้เห็นความโลภไม่เห็นความโลภก็พ้นความโลภไม่ได้ไม่เห็นความหลงก็พ้นความหลงไม่ได้ไม่เห็นความวุ่นวายใจก็พ้นความวุ่นวายใจไม่ได้เหมือนก็หมอไม่เห็นเชื้อโรคให้ยากินก็ไม่ถูกโรคเพราะหมอไม่รู้จักโรคว่ามันเป็นโรคอะไรฉะนั้นทุกข์ก็เหมือนเชื้อโรคนั่นแหละถ้าคนรู้จักก็เหมือนหมอที่รู้จักเชื้อโรคก็วางยาให้หายเจ็บหายปวดได้ฆ่าเชื้อโรคให้ตายได้ความทุกข์ของเราก็เหมือนกันที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เราแก้ใจเราได้เรารู้เหตุที่เกิดจากใจเราว่าทุกข์เรื่องอะไรมันไม่ดีใจเรื่องอะไรมันเสียใจเรื่องอะไรมันลำบากใจเรื่องอะไรมันทรมานเรื่องใจก็พยายามไปดูใจตรงมันพยายามประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงแล้วมันก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นเมื่อเรามาในงานศพก็มาพิจารณาว่าโอ้เป็นสัจธรรมจริงๆคนเราจะรวยสักร้อยล้านพันล้านก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยใครจะเอาอะไรมาให้ท่านก็ไม่เอาแล้วมาตอนเป็นก็ยังกินอยู่ยังต้องการอยู่โน่นก็ดีนี่ก็ดีอยู่แต่พอดับจิตไปแล้วอะไรใครว่าดีก็ไม่ได้ดีด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่าโอ้คนเรานี่มันอยู่กับคนละโลกจริงๆอีตอนเป็นอยู่ก็เหมือนเราเป็นพวกเดียวกันพอตายแล้วก็ไม่ใช่พวกเดียวกันเหมือนเราคนละโลกเขาหาว่าเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งก็คืออีกโลกหนึ่งเหมือนกันเพราะมันตายไปจากโลกนี้แล้วพ้นจากความเป็นมนุษย์มาแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์ยังหายใจอยู่ทุกคนก็ยังยอมรับเราอยู่แต่พอหมดลมแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเราหมดสภาพแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องรีบขวนขวายสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา
สร้างความเข้มแข็งอดทนให้ใจของเราเนี่ยได้อยู่เหนือความทุกข์ความหวั่นไหวความเดือดร้อนใจเมื่อเราได้พกพากับธรรมะมากๆแล้วจิตของเราก็ผ่องใสเบิกบานลื่นเลิงบันเทิงใจอยู่กับบุญกุศลได้ยาวนานเราก็จะดีใจมากทำอะไรก็ดีใจทำอะไรก็ปีติพอรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของสมมุติของติดตั้งขึ้นมากระดาษเขาก็มาสมมุติให้เป็นเงินเป็นทองไปแลกโน่นแลกนี่ได้เขาสมมุติให้เป็นเงินทั้งๆ ที่มันเป็นกระดาษแต่ค่าของสมมุติมันเป็นเงินเป็นทองแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เงินไม่ทองอะไรเขาเรียกเงินเรียกทองก็ค่าสมมุติแค่แหวนเงินทองก็เป็นค่าสมมุติเขาสมมุติมาเอามาใช้ทั้งนั้นเอาก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายเอาธาตุทั้งสี่มาสมมุตินั่นเป็นของวิเศษให้เป็นของสวยของงามเพราะมนุษย์มีปัญญานะมีปัญญาสมมุติเอาอะไรต่ออะไรมาทำให้มันเป็นของวิเศษได้หมด แต่ว่ามันก็เป็นของเสื่อมของแตกของผุของพังของที่สุขสมมุติมันก็ไม่เป็นของจริงจังยั่งยืน แต่มันก็ทำให้มีค่าได้ทำให้คนหลงได้แต่สิ่งอันนี้ถ้าใช้ด้วยปัญญาก็เอาไปทำเป็นประโยชน์เอาไปสร้างเป็นเนื้อหนาบุญตัวเองได้

เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจธรรมะในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะให้แก่พยาบาลผู้ป่วยแล้วก็หมอและเจ้าหน้าที่ที่สนใจฟังธรรมความเป็นจริงธรรมะนี่เป็นของไม่ตายธรรมะนี่เป็นของไม่แก่ธรรมะนี่เป็นของไม่เจ็บธรรมะเป็นธรรมดับทุกข์แต่ธรรมะนี่เป็นของละเอียดอ่อนซึ่งทุกคนค้นพบได้ยากตรงที่ว่ามีความหลงมาสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความจริงคือความจริงแล้วนะธรรมะนี่ก็คือธรรมดานี่เองคืออะไรก็คือธรรมดาทำเพื่อต้องการให้เป็นธรรมดาแต่คนเราทำธรรมดาไม่ได้ทำเกินกว่าธรรมดาเรียกว่าทำเกินกว่าปกติเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าหมอและพยาบาลเนี่ยถ้าคนป่วยมาก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติหน้าที่ของหมอแล้วพยาบาลก็ต้องรักษาไปเพราะเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลต้องมีผู้ป่วยผู้เจ็บผู้บันเทิงอย่างนี้มาประจำมันเป็นปกติของหมอและพยาบาลที่เรียกว่าเป็นธรรมดามีโรงพยาบาลก็ต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนตายอุบัติเหตุต่างๆต้องเกิดขึ้นก็เรียกว่าถ้าหมอใหม่พยาบาลใหม่อาจจะไม่ปกติหรือหมอพยาบาลถ้ามีงานมากคนไข้มากหรือเครียดมากอาจจะไม่ปกติถ้าทำใจไม่ได้อาจจะเกิดความไม่สบายใจที่ว่าคนป่วยมีอาการไม่ปกติหมอพยาบาลก็อาจจะไม่ปกติไปด้วยแต่ถ้าพูดกันเคยชินแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติของหมอและพยาบาลและโรงพยาบาลแต่นี้ว่าคนป่วยเป็นปกติหรือไม่ถ้าป่วยมาโรงพยาบาลคนป่วยก็ไม่ปกติคือความเป็นจริงธรรมะก็คือการปกติแต่นี้คนเราต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยต้องแก่ต้องตายคือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นี้คนป่วยมาโรงพยาบาลเรียกว่าไม่ปกติในสายตาคนอื่นเรียกว่ามองไม่ปกติว่าป่วยมากป่วยน้อยหรืออุบัติเหตุมากอุบัติเหตุน้อยทุกคนก็อยากจะให้หมอช่วยทุรนทุรายกระสับกระส่ายต้องการให้หายเมื่อทำปกติไม่ได้แล้วก็ร้อนรนเป็นทุกข์มากทั้งคนป่วยและญาติผู้ป่วยเมื่อทุกคนไม่ปกติแล้วมันก็ผลักดันอารมณ์นี้ไปสู่ถึงหมอและพยาบาลทำให้ใจไม่ปกติเหมือนกันถ้าการแสดงออกของผู้ป่วยนั้นเช่นใช้คำพูดหรือต่อว่าซึ่งคำนี้หมอและพยาบาลได้ยินประจำมาโรงพยาบาลจะต้องให้สะดวกสบายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องช่วยเหลืออย่างนั้นนี้แต่บางคนก็แบบมันชินชาไอ้ชินชานะไม่ใช่ชินชาเคยเห็นประจำก็เลยไม่ค่อยกระตือร้นในการเข้าไปช่วยเข้าไปทำถือเป็นเรื่องปกติใครๆก็เจ็บอย่างนี้ทุกคนเนี่ยแต่เราเป็นญาติเราเป็นผู้ป่วยเราไม่เคยมันเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไม่ปกติอยากจะให้หมอช่วยอยากให้บ้านช่วยให้รับทันทีให้ช่วยทันทีอะไรทำได้ไงให้หายขอให้ทำนี่คือเป็นความต้องการของญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยเมื่อมันเข้าไปกระทบกันนั้นมันก็เลยผลักดันทำให้หมอและพยาบาลไม่มีอารมณ์ปกติอย่างการที่ประจวบแม่ชีเข้าไปโรงพยาบาลแกไม่ปกติแกก็ไปโรงพยาบาลปกติแกก็อยู่บ้านอยู่วัดพอไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเรื่อยๆกันให้ปกติอยู่เรื่อยมันจะเป็นเรื่องทางกายด้วยก็ทำให้ใจไม่ปกติไปหาหมอกินโน่นกินนี่หมอทักทายนี่ก็สบายกลับมาได้มาอยู่บ้านมันก็ไม่มีหมอมันก็เรียกว่าไม่ปกติแหละพอไปหมอพยาบาลก็รำคาญมาอยู่เรื่อยยายชีคนเนี้ยมาเดือนหนึ่งหลายครั้งเข้ามาหลายๆทีหมอก็บอก
ยายชีเนี่ยเมื่อไรจะตายสักทีก็ไม่รู้มาเรื่อยตั้งแต่วันนั้นไม่ไปโรงพยาบาลนั้นไปโรงพยาบาลอื่นคือความเป็นจริงเขาเรียกว่าคนเรามันไม่ปกติไอ้คนไข้มันก็ไม่ปกติคือไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักช่วยตัวเองก็เลยไปผลักดันทำให้คนป่วยไปหมดทั้งพยาบาลก็ป่วยหมอก็เลยป่วยไปเห็นคนนี้ป่วยไปหมดเลยคือไอ้นี่ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจหมอพยาบาลก็เลยป่วยใจไปด้วยเพราะไปเห็นคนไข้อย่างนี้มันก็เลยไม่ปกติไปด้วยดังนั้นถึงว่าถ้าเราทำใจได้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้เราจะทำยังไงได้แต่คนเราในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เข้ามาจ้ำเจอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้แล้วจะไม่มีความสุขสงบเดี๋ยวมาคนเราเนี่ยไม่พึ่งตัวเองเสียก่อนคิดจะไปพึ่งคนอื่นไม่ช่วยตัวเองได้ความเป็นจริงวิธีทางดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าทำใจเนี่ยเรามาสำรวจโลกของเราเนี่ยว่าเรามีอะไรถ้าไม่จริงคนเรานั้นมันมีโลกเพราะมีกรรมไอ้ที่เกิดมาเนี่ยมันโลกของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ขวางลึกมาตั้งแต่อดีตแล้วมาปัจจุบันมันทำให้เกิดโลกของความคิดมากโลกของความเครียดโลกของความโกรธโลกของความหลงความรักชังอันนี้มันเป็นตัวกรรมที่สร้างมนุษย์ให้มีโลกทุกวันเนี่ยมันเรื่องของกรรมแต่นี้ถ้าเราจะแก้โลกให้หายคือต้องแก้กรรมต้องแก้ที่ใจเราแล้วถ้าเราไม่สามารถจะหายทำยังไงจะให้หายก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะหายคนไปที่วัดบางคนคร่ำครวญอาตมาบอกว่าอาตมารักษาหายได้ว่าโรคชนิดใดอะไรเนี่ยไม่ว่ามะเร็งหรือไม่ว่าเอดเนี่ยอาตมาว่าถ่าน3กระสอบน้ำมันครึ่งปีเนี่ยหายขาดบอกหายรักษาเนี่ยหายทุกคนเลยโยมและก็หายทุกคนด้วยหายกันมามนนับไม่ถ้วนเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมรอแต่ว่าเมื่อไรเนี่ยเราจะถูกรักษาด้วยยาชนิดนี้ถ้าเขายังไม่หายเราก็รักษาให้เขาถ้าเราหายเขาก็รักษาให้เราผัดกันจบกันตรงนี้เองโยมไปถึงไหนก็มาหายกันตรงยาขนาดเนี้ยมันรอเวลาเนี้ยมันก็จบกันถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะเจ็บก็ออดก็แอดเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปว่ามันไม่น่าเจ็บมันไม่น่าป่วยคนอื่นทำไมเขาไม่เป็นแต่ก่อนทำไมเราเป็นหนุ่มเป็นสาวจึงแข็งแรงกินได้เดินได้อะไรคล่องแคล่วสมัยนี้หูตาก็ไม่ดีฟันฟางก็ไม่ดีอะไรมันก็พิการพิกลไปหมดมันก็

เลยมีแต่ทุกข์ป่วยทางใจต้นเหตุก็คือกรรมที่เราได้สร้างของเราไว้เราก็ต้องรับผลเพราะมนุษย์มันมีกรรมอย่างนี้มีความเกิดความแก่ความเจ็บเป็นตายเป็นของกรรมของเราแล้วก็แล้วแต่นี้ที่สุดของกรรมก็คือการรู้จักดับทุกข์ที่ใจถ้าเรามีธรรมะรู้จักคำว่าธรรมดาจะแล้วคนเราก็แค่นี้แล้วเราก็รักษาเราด้วยวิธีในการพิจารณาอย่างนี้ว่าฐานสามกระสอบวัดไหนก็ได้น้ำมันครึ่งปีหายแน่โรคเราถ้าแม่ไม่หายก็เอารักษาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อไม่หายแม่ไม่หายลูกก็รักษาพ่อแม่แบบนี้ถ้าลูกไม่หายพ่อแม่ก็รักษาก็รักษากันมานานแล้วโยมแล้วก็หายจริงๆเนี่ยฐานสามกระสอบน้ำมันครึ่งปีมันก็จบกันตรงนี้ทุกคนนะโยมโง่ก็จบตรงนี้ฉลาดก็จบจนได้ยากดีมีจนมีความรู้ชั้นไหนก็รักษาโรคเนี้ยด้วยยาขนาดนี้หายหมดเขาเรียกว่าไว้ปลงโยมไว้ปลงเลยมันก็ไม่หงุดหงิดนะทีนี้คนเรามันไม่ค่อยได้ปลงใช่ไหมคิดป่วยก็วิ่งไปหาหมอหาพยาบาลให้บริการให้ช่วยเราให้หายทีคิดอย่างนั้นเราก็หงุดหงิดถ้าเขาทำไม่ได้ตรงใจเราถ้าเกิดเขาไม่บริการเราให้ถูกต้องรักษาเราไม่หายอะไรเงี้ยมันก็มีเกิดความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองไม่สมหวังในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ร่างกายที่สมบูรณ์เจ็บป่วยอยู่เรื่อยหมอพยาบาลก็หงุดหงิดแหมคนป่วยนี่ร่ำร้องคร่ำครวญจะเอาอย่างนี้เองเราก็ไม่สบายใจที่ว่าคนป่วยทำใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีธรรมะอยู่ในตัวเราถ้าทุกคนเรามีธรรมะที่จะรักษาใจเราได้รักษากายเราได้เนี่ยสบายหมอก็มีธรรมะพยาบาลก็มีธรรมะคนป่วยก็มีธรรมะคิดว่าไม่หายก็รักษาอย่างนี้เราก็เป็นธรรมสงเคราะห์กันไปเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเพียงเยียวยารักษาโรคให้มันเทาเบาบางเท่านั้นเองแต่จะให้หายขาดจากโรคเนี่ยมันต้องทานสามข้อสอบหายขาดจากโรคหายจริงๆโยมไม่ต้องรักษาเลยเพราะร่างกายของคนเรานี่เป็นหลังของโรคทุกชนิดอยู่ในร่างกายเราหมดสามารถที่จะรับเชื้อได้หมดคนเราเนี่ยทุกเชื้อที่เขาเป็นเราสามารถจะรับได้หมดเรียกว่าร่างกายเนี่ยเป็นหลังของโรคแต่กายมันเป็นโรคอย่าให้ใจเป็นโรคเลยกันโดยมากคนเราอย่างนี้เป็นโรคใจมากยิ่งนี่มาโรงพยาบาลหมอก็หนักใจอย่างพวกไปดัดผมถามว่าเนี่ยเครื่องมือเนี่ยล้างหรือเปล่ามีโกนหนึ่งล้างหรือเปล่าไหมกลัวโรคเอดเข็มฉีดยาก็เนี่ยล้างหรือเปล่าคือคนเดี๋ยวนี้กลายเป็นโรคจิตมันเป็นโรคเอดกันไปหมดคือกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วจะไปตัดผมไปแต่งเล็บไปโรงพยาบาลจะตรวจเลือดจะให้เลือดหรือจะฉีดยาอะไรเนี่ยก็กลัวโรคชนิดนี้เขาเรียกว่าคนป่วยทางจิตนี่เป็นยุคของคนมีกรรมยุคนี้จะต้องมารับกรรมกันอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีกรรมนะเราก็จะไม่เป็นโรคอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีหรอกคนที่จะไม่มีโรคมนุษย์เกิดมาแล้วนี่มีโรคท่านบอกว่าโรคทางกายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยยารักษาอาศัยอุตุอาศัยธาตุอาศัยการเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยให้สม่ำเสมออย่านั่งมากเกินไปอย่านอนมากเกินไปอย่ากินมากเกินไปอย่าเดินมากเกินไปคือให้อิริยาบถของเราเนี่ยในมหาสติปัฏฐาน4ให้สมบูรณ์ให้เท่าเทียมกันแล้วก็เรียกว่าร่างกายคนนั้นจะดีจะมีโรคน้อยบางคนเราเนี่ยนั่งมากเกินไปก็เกิดโรคนอนมากเกินไปก็เกิดโรคกินมากเกินไปก็เกิดโรคกินน้อยเกินไปก็เกิดโรคนั่งมากเกินไปก็เกิดโรคเขาเรียกว่าอิริยาบถทั้ง4เนี่ยเปลี่ยนแล้วมันไม่สม่ำเสมอจะเกิดโรคได้แต่นี้ถ้าหากว่าเรารักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้มีโรคเนี่ยอาตมาว่าโรคทั้งหมดก็หมดไปจากใจเราทุกคนเราก็ไม่มีทุกข์ชื่อว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันรับเสวยผลของกรรมที่ได้มาอย่างนี้มันหนีไม่พ้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราจะทำอะไรให้มันเป็นธรรมะขึ้นมาในใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทำให้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาเชียว่าแก่เรามีอย่างนี้เจ็บเรามีอย่างนี้สังขารร่างกายคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะไปดิ้นรนเอาอะไรเกินกว่านี้ไม่ได้เรายอมรับความจริงเสีย
ทีนี้คนเราจะยอมรับความจริงเนี่ยคนนั้นจะต้องหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะถึงจะยอมรับความจริงไม่งั้นไม่ยอมคือไม่ยอมรับความจริงเพราะกลัวความจริงทุกคนเราเนี่ยกลัวความแก่ใช่ไหมอย่ากลัวจริงๆความแก่ผมงอกเส้นเนี่ยกลัวควันหักซี่เนี่ยก็กลัวเขาเรียกว่าคนไม่กล้ารับความจริงเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงรักษาไม่หายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทุกข์มากจริงๆทีนี้ธรรมที่สงเคราะห์กันพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะสงเคราะห์กันให้มีความสุขเนี่ยเป็นธรรมที่สร้างบารมีถ้าจะทำให้สบายใจท่านบอกว่าธรรมสร้างบารมีพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยบอกว่าธรรมสร้างบารมีที่ว่าทัสสะบารมีทานบารมีเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าจนคนให้ทานได้นี่ไม่มีคนจนแต่คนเดียวคนขอเขานี่คือคนจนคนขโมยก็คือคนจนคนเบียดเบียนช่อโกงก็คือคนจนคนที่เป็นผู้ให้นี่คือคนรวยทานที่ทำให้ไม่จนเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่ให้ทานเป็นคนที่ให้ไม่เป็นนี่คือยังมีคนจนอยู่คนขอนี่ยังจนอยู่คนโกงนี่ยังจนอยู่คนลักคนขโมยคนเบียดเบียนคนนี้ยังจนอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ให้เนี่ยคือเป็นผู้รวยเงินจำนวนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่ต้องนับเลยถ้าให้ได้นั่นคือคนรวยทุกวันโยมตักบาตรทุกวันนะโยมรวยบ้านนี้มีร้อยล้านตักบาตรไม่ได้นี่จนจนทั้งชาตินี้จนทั้งชาติหน้าใจมันแคบให้ทานได้เป็นคนรวยรักษาศีลได้นี่เรียกว่าทัสสะบารมีศีลเนี่ยทำให้คนใจดีคนเรามีศีลในใจจะเย็นใจจะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยพยาบาทไม่ค่อยอาฆาตไม่ค่อยตามทำลายล้างผู้อื่นไม่ค่อยผูกใจเจ็บคนไม่มีศีลก็เรียกว่าคนผูกใจเจ็บทีนี้คนเราที่ผูกใจเจ็บทุกวันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีศีลเมื่อคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเรียกว่าเข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาว่าเราเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะอย่างไรทุกสุขอย่างไรคือตัวเราเข้าใจในหลักของขันห้ารู้จักเข้าใจหลักขันห้านี่แยกขันห้าออกได้นี่ก็ถือว่าเข้าใจหลักธรรมะข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาก็เรียกว่าปลงตกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าแยกขันห้าก็เรียกว่าปลงตกทานศีลเนกขัมมะเราบอกเนกขัมมะนี่หมายถึงว่าเป็นนักเสียสละที่รู้จักคำว่าสันโดษรู้จักคำว่าชีวิตเราอายุมากแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนชีวิตที่ออกบวชเขาเรียกว่าถือพรหมจรรย์บ้างสละเวลาไปอยู่อย่างสงบบ้างไม่หมกมุ่นอยู่กับครอบครัวจนเกินไปเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์ตัวเองหรือทำสงเคราะห์หมู่ญาติด้วยการเสียสละด้วยการออกบวชนี่คนเราทุกวันนี้ไม่มีการเสียสละด้วยการเนกขัมมะคือใจเนี่ยมันยึดติดบ้านอยู่ตลอดเวลานี่ลูกเรานี่บ้านเรานี่ทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์อะไรนี่เรายึดมั่นถือมั่นอยากจะได้มาเขาเรียกว่าทำไม่สละเขาเรียกว่าทำไม่สะดวกไม่เนกขัมมะไม่ออกบวชไม่เสียสละคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาสีกับว่าเมื่อแก่แล้วจะออกบวชเป็นฤาษีผู้ชายออกบวชผู้หญิงก็ออกบวชหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเรื่องทางโลกก็ยกไว้ให้กับลูกหลานเขาตัวเราก็หาทางสงบใจนั่นแหละบั้นปลายชีวิตจึงได้มีความสุขแต่ถ้ายังมุ่งแต่ทำงานตลอดชีวิตเนี่ยไม่เจอความสุขหรอกเพราะมีแต่งานมีแต่หน้าที่มีแต่อะไรมาสะสมอยู่ในหัวใจตลอดวันมีแต่เครียดมีแต่ปัญหาตลอดก็เรียกว่าไม่ได้สละออกไปได้เลยแต่ว่าเมื่อเราออกไปแล้วเรียกว่าออกบรรพชาเนกขัมมะนี่ครับเรียกว่าเป็นการสละตัวเองออกไปทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำสอนพระเจ้าได้บ้างในเมื่อมีโอกาสจะได้รับรู้แสงสว่างของธรรมะอันนี้ก่อนบั้นปลายชีวิตเมื่อการที่เรามาสร้างโรงพยาบาลการมาเป็นหมอเป็นพยาบาลมาเป็นผู้ป่วยก็เรียกว่าเรามาสร้างบารมีเนี่ยบารมีทัสสะบารมีมาสร้างบารมีเพื่อสังเคราะห์คนอื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็ภูมิใจว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเสียสละที่เราจะต้องช่วยคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องการมีผู้ช่วยอันนี้เรียกว่าทัสสะบารมีที่พุทธเจ้าจะมาสร้างให้เป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยเสียสละเป็นการผู้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นคือว่าทานศีลเนกขัมมะแล้วก็ไปจนถึงทางใจทางใจก็เรียกว่าปัญญาเ
พอออกบวชแล้วก็เราก็หาปัญญาว่าหาปัญญาในทางหลุดพ้นว่าทำยังไงหนอทุกข์ใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาทำยังไงหนอจะพ้นทุกข์ใจเขาเรียกหาปัญญาแหละไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพุทธเจ้าหาว่าทำไงหนอจะพ้นเกิดแก่เจ็บตายทำไงหนอจะให้ญาติของเราพ้นทุกข์ด้วยทำอะไรอย่างไรหนอเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็เรียกหาปัญญาปัญญาบารมีพอเนกขัมมะออกบวชเสียสละได้แล้วปัญญาจึงจะเกิดถ้าไม่งั้นมันจะยึดอยู่นี่เองว่านี่อะไรก็ของเราไปหมดเลยปัญญามันจะไม่เห็นโลกุตระไม่เห็นทางพ้นทุกข์พอมีปัญญาแล้วก็มีธรรมเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะไหลมาจากปัญญาพอมีปัญญาก็มีขันติมีสัจจะมีวิริยะมีเมตตามีอุเบกขาอะไรเรายังไม่ได้เราสร้างเช่นสมมติว่าขันติทำไงสัจจะทำไงเรานี่เป็นคนไม่จริงจังเลาะแหละตลอดเวลาเลยทำอะไรก็จับต้นชนปลายไม่แน่ใจสักทีตั้งใจสมาทานให้มันได้บ้างศีลสักข้อหนึ่งวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์เอาสักแปดข้ออะไรเงี้ยสมาทานให้มันได้ก็เรียกมีสัจจะขันติเราจะต้องอดต้นจอความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนก็หายหรือความกระทบกระทั่งของใจเช่นเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธใครว่าเราให้ไม่สบายใจเราจะต้องไม่โกรธการที่เรามีขันตินั่นคือการหัดไม่โกรธหัดเป็นคนอดทนสัจจะความตั้งใจจริงใจทำอะไรต้องพยายามทำให้สำเร็จขันตินี่เป็นตบะที่ชนะใจเราและใจเขาเราอยู่ด้วยความไม่โกรธกันเราอยู่ด้วยความอดทนเราอยู่ด้วยความอุตสาหะและมีวิริยะนี่เขาเรียกว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญก็เพียรแก้กรรมแก้ทางใจเรานะความเพียรเนี่ยใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรมบารมีเนี่ยมีทั้งทางโลกทางธรรมเพียรทำงานเพียรขยันเพียรทำตามหน้าที่ที่ดีหรือว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญก็คือการทำใจให้เราดีขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือรู้ว่าข้อบกพร่องอะไรเรามีอยู่ในทุกวันเนี่ยเราทุกเรื่องอะไรเรามีปัญหาในหัวใจมีอะไรบ้างที่มันยังทุกข์อยู่เพียรละทุกข์ตรงนี้ให้ได้ปัญหาตรงนี้ใครแก้ให้เราไม่ได้ต้องเราแก้เองถ้ามันเป็นปมด้อยคือมันเป็นปมอยู่ในหัวใจที่มันไม่มีใครแก้ได้ทุกข์อันนี้มันต้องใช้ความเพียรและใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ขันติแล้วก็ใช้สัจจะทีนี้เมื่อความโกรธไม่สามารถทำลายได้เขาบอกให้ใช้สุดท้ายคือเมตตาให้ใช้เมตตาอะไรก็แก้ไม่ได้และขันติก็แก้ไม่ได้สัจจะก็ไม่ได้แก้ไม่ได้วิริยะก็แก้ไม่ได้ให้เจริญเมตตาให้แผ่ไปให้มากแผ่ให้มากแผ่มากขึ้นเจนแผ่จนถ้าตัวเราเนี่ยอุทิศได้หมดทุกอย่างให้เขามีความสุขเถอะทั้งกายทั้งใจเราก็อุทิศให้เขาแผ่ไม่โกรธแผ่ไม่พยาบาทแผ่ไม่ยึดถือว่าเราเขาอย่างไรให้คนเราเนี่ยแผ่มันเป็นธาตุ4ไปให้ได้คนเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายก็ไม่ใช่ใจก็ไม่แผ่น่าสงสารทุกคนที่มีทุกข์เท่ากันพอแผ่ไปที่สุดแล้วมันก็ละความทุกข์ใจความโกรธความผูกพันแน่นเหนียวในความยึดติดนี้ออกไปได้ทันทีแต่ถ้าแผ่ยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ยอมละอีกนะมันยังยึดยังติดยังมุ่งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยยังแก้ปมหัวใจไม่ได้ท่านบอกอุเบกขาเป็นบารมีสุดท้ายบอกอุเบกขาเนี่ยพอเป็นอุเบกขาได้นี่จะเป็นธรรมเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญารวมทำทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ที่อุเบกขาหมดเลยทีนี้คนเรามันเฉยไม่ได้ใช่ไหมเฉยไม่ได้เจ็บก็โอยปวดก็โอยอะไรก็ทุกข์ไปหมดทุกอย่างพอมีอะไรหน่อยอุเบกขาไม่ได้เลยไอ้ความยึดความห่วงเนี่ยมันแน่นเหนียวเมื่อเรามีอะไรเข้ามาสักอย่างเราก็ยึดเป็นของเราไปหมดเลยมีลูกก็ยึดลูกมีหลานก็ยึดหลานมีงานก็ยึดงานมันเบรกไม่อยู่เลยใจเนี่ยมันแล่นไปสู่ที่เรามีหมดเลยเขาเรียกเมื่อเราแน่นเหนียวอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าเราต้องเจริญบารมีให้มากขึ้นก็บอกก็กลับมาตั้งต้นใหม่เอาสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นจนสติของเราดีพอสติของเราดีเนี่ยนะอะไรมันก็ควบคุมหมดคนเราโดยมากสติทุกคนเราเนี่ยจะขาดเวลามีเรื่องราวอะไรหน่อยจะตกอกตกใจควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างกับโยมเขาเคยมาโรงพยาบาลบางคนบอกว่าที่เขามีสติดีเขาบอกว่าเพราะพระมาเยี่ยมเลยนะเพราะพระมาเยี่ยมเนี่ยหลับตานึกถึงแต่พระไอ้ใจมันไม่คิดถึงอะไรเลยจะผ่าตัดเนี่ยใจนึกถึงแต่พระพอผ่าตัดก็ไม่เจ็บแล้วก็หายเร็วหมอบอกว่าทำไมหายเร็วทำไมไม่เจ็บเลยคนไข้นี้
ก็บอกไม่ได้แต่ไปบอกกับพระได้บอกที่ฉันไม่เจ็บมันนะฉันนึกถึงแต่พระ

ำนึกหลับตาเห็นแต่พระอยู่เรื่อยเลยมันก็เลยลืมความเจ็บความปวดไปหมดทำไมท่านนึกอย่างอื่นมันเจ็บนะโยมใจนี่ท่านนึกออกไปนอกกายนึกถึงเรื่องอื่นแล้วมันเจ็บแต่พอมีสมาธิน้อมเข้ามาที่ใจเราพอใจเราเป็นพระขึ้นมาได้เนี่ยมันหายเจ็บหายปวดหายทุกข์ยากลำบากอะไรมันแม้แต่ตายมันก็ไม่กลัวแต่พอไม่นึกถึงพระในตายก็กลัวว่าแล้วตายเราจะไปไหนใจมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่พอนึกถึงพระแล้วพอเรามีศีลธรรมอย่างเงี้ยมันนึกได้ไงมันไม่กลัวหมดเลยตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวอันนี้เรียกว่าทำใจได้ปกติธรรมดาคนเราเนี่ยมันทำใจยากเพราะการเริ่มต้นในการฝึกเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานใช่ไหมเมื่อเราไม่มีพื้นฐานในการฝึกใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำใจให้อดทนยากทำใจเข้มแข็งได้ยากทำใจให้มีสมาธิได้ที่จะไม่หวั่นไหวที่จะไม่เดือดร้อนน้อยครั้งในเมื่อคนอื่นเขาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเราที่เรื่องของเราที่มันเป็นของเราเนี่ยเราจะเดือดร้อนเราจะทุกข์ยากเอาสมมติง่ายๆพยาบาลเนี่ยใครเจ็บใครตายมาพยาบาลก็เป็นเรื่องธรรมดาหมอก็เป็นเรื่องธรรมดารักษาไปแต่ถ้าลองพ่อแม่หมอลูกหมอญาติหมอที่ไม่ปกติละโอ้ถ้าเกิดว่าญาติของพยาบาลมาป่วยอย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยถึงขั้นรักษายากเนี่ยถ้าเป็นญาติของหมอหรือเป็นคนของหมอเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนของรักภรรยาสามีหมอพยาบาลนี่จะไม่ปกติเลยเพราะปกติเป็นคนอื่นมาน่ะแต่นี่มันของเรามันก็เรายึดมันเป็นของเราลูกหลานเราจะใจตื่นเต้นเราจะไม่สบายใจเลยกลัวจะไม่หายกลัวจะตายแต่ยังไม่หายถ้าตายนี่เราจะต้องเสียใจมากเลยหมอบางคนนี่ฆ่าตัวตายเลยต้องไปไว้โรงพยาบาลประสาทรักษาคนอื่นหายหมดรักษาน้องชายไม่หายตายคิดฆ่าตัวตายจะปืนมายิงตัวเองต้องไปไว้โรงพยาบาลประสาทนะหมอคือเก่งมากเกินไปคือเรียกว่าไม่ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเมื่อหมอไม่มีธรรมะถือว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเรารักษาคนมาเยอะแยะก็ถือว่าเราต้องมาต้องน้อมมาญาติเราก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเราก็โอกาสจะตายได้เหมือนกับคนไข้อย่างนี้โอกาสจะไม่หายได้เหมือนคนไข้แต่หมอเก่งๆไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าตัวเองรักษาใครใครก็หายแต่ที่จริงไม่หายมันก็มีแต่มันหายส่วนมากก็เลยมารักษาน้องชายน้องชายตายเท่านั้นคิดฆ่าตัวตายเลยแล้วก็ฆ่าได้ด้วยโยมเรื่องนี้ปิดเป็นความลับไม่บอกกับหมอที่ไหนเสียใจมากจะเอาปืนมายิงตัวตายญาติพี่น้องรู้ก็จะเอาทำไงไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ต้องไปฝากโรงพยาบาลประสาทฝากโรงพยาบาลประสาทก็ไปอยู่แบบประเภทพิเศษแต่กลับบ้านไม่ได้คิดเรื่องน้องชายว่าคนอื่นทำไมรักษาหายทำไมน้องชายรักษาไม่หายเราเป็นหมอยังไงความรู้เราอะไรขี้เสียใจเพราะสุดเป็นประสาทแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดก็แก้ไม่ได้เขาเรียกว่าขาดละโยมไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาเรียกว่าขาดธรรมะมีปัญญาก็เหมือนไม่มีปัญญาดังนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้ในเรื่องธรรมะที่เราจะต้องศึกษามากอย่าคิดว่าหมอไม่ต้องศึกษาธรรมะพยาบาลไม่ต้องศึกษาธรรมะญาติเราพี่น้องเราเรื่องของเราเราจะทุกข์แต่เรื่องคนอื่นเราปล่อยวางเป็นธรรมดาได้ฉะนั้นถือว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องแก้กรรมแก้มโนกรรมแก้กายกรรมแก้วจีกรรมพอเราได้ธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสร้างจึงว่าธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมที่สงเคราะห์กันไปโยมมีบารมีมาเป็นหมอได้สร้างบารมีเยอะเลยถ้าทำเพื่อเป็นกุศลช่วยเหลือคนนี่นึกว่าเป็นบุญทั้งนั้นเลยเงินก็ได้บุญได้มากที่สุดช่วยคนทุกข์ใครแบบวิเศษยังไงก็วิ่งมาหาหมอถ้าหมอช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยแหละทุกอันนี้พยาบาลก็รักษาผู้ป่วยยิ่งกว่าพ่อแม่อีกพ่อแม่ยังพยาบาลไม่หายไม่ได้ต้องมาให้พยาบาลนี่ปนิบัติดีกับคนอื่นอีกฉะนั้นการสร้างบารมีเขาเรียกว่าธรรมเนี้ยเป็นธรรมเมตตาแต่นี่ว่าไอ้เมตตาตัวเนี้ยนะมันจะต้องมีอยู่ในดวงใจของหมอและพยาบาลถ้าดวงเมตตาดวงนี้มีอยู่ในดวงใจของหมอและพยาบาลนะบุคคลนั้นจะมีความสุขมากในการทำหน้าที่อันนี้แต่นี้ถ้าคนเราไม่มีธรรมะนิยมนะข่มอารมณ์ไม่ได้นะทำไม่ได้บางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ร้ายถูกใจมันก็ดีไม่ถูกใจมันก็อารมณ์เสียฉะนั้นจึงอารมณ์มันจึงขึ้นลงบูดเบี้ยวอยู่นี้ตลอดมันไม่มีความสุขได้ในเมื่อเราทำงาน
พราะมันต้องกระทบอารมณ์ของคนเขาบอกว่าหมอนี่ยิ้มยากอาตมาก็สังเกตยิ้มยากจริงพยาบาลก็ยิ้มยากเพราะมันมีแต่อารมณ์คนที่เสียหมดน้องก็โอ้ยหมอคนนี้ก็โอ้ยหมอพยาบาลนี่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอดวันฉะนั้นจึงไม่มีเวลาจะมาหัวเราะต่อกับซิกกับใครแต่มีพยาบาลที่เข้าวัดเนี่ยยิ้มได้มีคนหนึ่งอยู่ภูมิพลแกร้องเพลงได้ตลกให้คนหัวเราะต่อกับซิกตลอดเวลาแกรู้ว่าชีวิตคนเนี่ยไม่ควรจะมาเคร่งเครียดอยู่อย่างนี้จะเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นยศพันอะไรพันโทหรือพันเอกไปไหนก็ร้องเพลงให้เขาฟังแล้วก็พูดธรรมะให้คนฟังคือปลงตกคนมีธรรมะก็สามารถจะแก้ปัญหาใจตัวเองได้และก็แถมไปสร้างแก้ปัญหาคนอื่นได้ไปมาที่วัดประจำมีธรรมะในดวงใจแล้วก็เลยเอาธรรมะเนี่ยเอาเทปที่วัดเอาเทปของพระเนี่ยไปเปิดให้คนในห้องพยาบาลฟังทุกเช้าเลยเปิดไปธรรมะแกจะฟังไม่ฟังก็เปิดแล้วเข้าหน้าคนไข้เริ่มสงบลงถ้าไม่เปิดไม่ได้แล้วทำไมวันนี้หมอไม่เปิดธรรมะอ้าวอะไรนี่ติดธรรมะแหละแต่ที่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยเปิดแต่เพลงกระเจียวหมดเปิดโทรทัศน์อะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ดับทุกข์เลยไม่ใช่เป็นธรรมดับทุกข์เลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่านั่นแหละคือธรรมมีทุกข์เป็นเพียงคลายอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแต่ที่จริงเรานะมีอย่างนั้นแล้วเราควรเอาธรรมะเนี่ยไปประกอบอาตมามาโรงพยาบาลอาตมาคิดถึงธรรมะจังเลยแต่ธรรมะไม่เข้าโรงพยาบาลเต็มที่เลยไม่ได้ยินเสียงธรรมะเปิดในโรงพยาบาลคนไข้จะรักษายากที่สุดแต่ถ้าคนไข้มีธรรมะนะโยมนะพวกแม่ชีพวกโยมไปป่วยที่โรงพยาบาลภูมิพลน่ะพวกพยาบาลบอกทำไมคนเนี้ยผ่าตัดแล้วไม่ร้องเลยถามอะไรก็ไม่เป็นไรถามอะไรก็ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรตลอดเลยซึ่งมันเป็นหน้าแปลกจริงๆคนอื่นนี่เขาร้องโอยควรครางกันขอโน่นขอนี่ให้อะไรก็เอาไม่ให้ก็ไม่ร้องขอทนที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเขาประทับใจตรงที่ว่าคนป่วยเนี่ยที่มีธรรมะแล้วไปในโรงพยาบาลไม่ร้องไม่ดิ้นไม่รนเนี่ยอันตรงนี้ทำให้พยาบาลและหมอได้สบายใจเขาช่วยตัวเองด้วยการอดทนแล้วก็มีอีกหลายๆรายที่มีธรรมะแบบนี้โยมถ้าอย่างพวกโยมก็คงป่วยคงไม่ร้องนะนะเพราะมีธรรมะใช่ไหมจะรักษาให้และกำลังใจนี่จะดีหมอก็รู้อยู่ใช่ไหมพยาบาลรู้ไหมว่าถ้าคนเรามีกำลังใจถึง 85% ใน 100% เนี่ยย่อมหายโรคได้เร็วหมอผ่าตัดหมอก็เช็คกำลังความดันระบบหัวใจคนนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจอ่อนแอหมอจะไม่ผ่าตัดเพราะกำลังใจไม่ดีจะบอกกำลังใจดีหมอรู้กำลังใจดีผ่าได้สบายกำลังใจสูงฉะนั้นธรรมะเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมาใช้ในโรงพยาบาลสำหรับหมอต้องเป็นผู้นำธรรมะพยาบาลจะต้องเอาธรรมะมาใช้แต่นี่ตรงกันข้ามเราไปเอาแต่วิชาการเอายามารักษาเนี่ยมันไม่หายหรอกแก้ไม่ได้ทุกอันนี้โยมต้องเอาธรรมะรักษาต้องให้คนไข้สงบไม่ร้องได้นะถึงว่าหายเจ็บปวดงั้นหลับตาเฉยทำอะไรก็ไม่ร้องทำอะไรก็เฉยนั่นคือหายแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่เอาธรรมะมาใช้ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนมีพุทโธมีธรรมะหมดนี้แต่หมายว่าพยาบาลและหมอนี่จะไม่เครียดเลยใช่ไหมสบายใจเลยโอ้โหฉันรักษาแต่คนดีมาตลอดเลยคนไหนมาก็ไม่ควรคลางเป็นอัตตาหิอัจโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนทุกคนมีธรรมะหมดเลยแต่ที่ทุกวันนี้มีปัญหายุ่งยากลำบากใจอารมณ์ของพยาบาลและหมอเครียดหรือเสียยิ้มไม่ออกนี่ก็เพราะว่าคนไข้ไม่มีธรรมะคนไข้ไม่อดทนคนไข้ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งคนไข้ปลงไม่ตกไม่ยึดธรรมะเป็นอารมณ์คนไข้อ่อนแอเกินไปแต่ที่จริงนะอย่าไปโทษคนไข้นะถ้าโรงพยาบาลนี่มีธรรมะทั้งหมดตั้งหัวข้อไปเลยคนทุกคนมาเนี่ยต้องมีธรรมะอะไรคือต้นเลยเอาอะไรบ้างเนี่ยขันติมีขันติมีอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนบอกนี้ก่อนเลยคุณต้องพึ่งตัวเองก่อนแล้วเมื่อคนเราเมื่อพึ่งตัวเองได้มันก็จะมีการข่มความทุกข์ใจได้ข่มความเจ็บปวดได้สามารถจะแก้ตัวเองก่อนและจะละอายใจในเมื่อตัวแสดงออกซึ่งความทุกข์ออกมาให้คนอื่นเห็นธรรมะมันเกิดความละอายใจขึ้นจะไม่ร้องควรครางซึ่งเราโตแล้วทิ้งมันคิดได้แต่นี้อาตมามันเสียดายว่าธรรมะนี่ไม่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเลยโยมก็ต้องหนักใจมากในการรักษาคนป่วยเพราะเขาอ่อนแอในสภาพจิตเขาไม่ดีเลย
ไหนเลยเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บเป็นสภาพจิตเขาเสียหมดแถมมาให้พวกพยาบาลเสียหมอเสียอีกไอ้หมอพยาบาลก็ค้างมันต้องนานเลยละมาเจอนี่ก็ซ้อนไปอีกซ้อนไปโหแย่เลยคันนี้ไม่มีใครแก้ปัญหาให้เราเลยแต่ถ้าในโรงพยาบาลนี้คนไทยเรามีธรรมะนะโยมนะโอ้สบายรักษาคนมีธรรมะนี่สบายเขาบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าเราเป็นผู้ป่วยจงยอมรับว่าเราเป็นผู้ป่วยจงเป็นผู้ยอมรับหมอกินยาง่ายแล้วทำตามหมอสั่งทุกอย่างขสอนพิสุนะพระเจ้าสอนพิสุพิสุเป็นผู้ป่วยต้องเป็นผู้ปฏิบัติง่ายต้องกินยาต้องเชื่อฟังผู้อุปถัมภ์จะให้ทำไงก็ทำตามจะไม่ดื้อรั้นต่อผู้อุปถัมภ์ต่อหมอและจะต้องมีความอดทนมีการเข้าใจในการช่วยตัวเองให้ไม่ใช่จะหวังจะพึ่งคนอื่นอย่างเดียวสมัยพระพุทธเจ้าจึงว่าการที่รักษาพระป่วยมีอานิสงส์มากก็เพราะว่าพระเนี่ยมีความอดทนมีศีลสมาธิพร้อมแล้วอ่ะบอกว่ารักษาผู้ป่วยนี่เหมือนกับรักษาพระพุทธเจ้าเพราะพระนี่ท่านพร้อมไปด้วยธรรมะทั้งหมดทำให้กับคนดีเราได้อานิสงส์เยอะเราก็พลอยสบายใจไปด้วยใช่ไหมทีนี้เรามารักษาคนป่วยที่ไม่มีธรรมะเนี่ยเราไม่สบายใจตรงที่เขาแสดงออกมาในทางที่เป็นทุกข์ทางนั้นแหละเราก็เลยอยู่ในกองทุกข์กองทุกข์นี่กว่าจะพ้นไปได้ก็แย่เลยไอ้เขาทุกข์ทั้งกายแล้วก็ทุกข์ทั้งใจไอ้เราเนี่ยไม่ทุกข์กายแต่เราก็กลายเป็นคนทุกข์ใจไปด้วยทีนี้จึงว่าสมาธิเนี่ยรักษาใจมั่นไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยนะมันจะเป็นการเปิดประตูไปหมดโยมสมาธินี่จะเปิดประตูปัญญาเปิดประตูขันติเปิดไปทุกอย่างถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะรวมใจเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆมันมีพลังเลยนะบางคนนี่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายโดยไม่ต้องกินยาก็มีบางคนทำสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องกินยาก็มีหลวงพ่อสังวานแกป่วยแกเป็นโรคอัมพาตตีนตายมือตาเดินไปเปะไปปะอายุ30กว่าปีท่านบอกว่าไม่บวชตายแน่ท่านเลยบวชแล้วไปอยู่ประชาพุทโธลมให้ใจเขาออกท่านทำอยู่6ปีท่านเดินบิณฑบาตในสเปะสปะในชั้นมือเดียวท่านบอกตอนก่อนจะบวชอายุ30กว่าผมนี่งอกลายขี้เสือแล้วปากไม่หุ้มฟันไม่นิดแหละฟันนี่เริ่มไม่มั่นคงแท้เหมือนจะหลุดท่านรู้ว่าสภาพร่างกายท่านเสื่อมวันนะเป็นโรคอัมพาตเป็นชาท่านบวชท่านบอกไปถือกรรมฐานท่านทำสมาธิท่านบอกตั้งแต่เริ่มทำสมาธิเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นปากที่หุ้มฟันนิดท่านหุ้มมิดทุกวันนี่นะฟันท่านยังไม่หักเลยฟันนี่เหมือนมุกเลย74โยมผมที่งอกกลับดำขึ้นมาได้ท่านบอกถ้าไม่ทำสมาธิตายไปแล้วท่านอยู่มาถึง74ปีท่านบอกว่าถ้าพ้นจาก74นี่อยู่ได้ถึง80ปีท่านบอกถ้าพ้นปีนี้ไปได้จะอยู่ถึง80ตอนนี้เสร็จแล้วไปหาหมอฟันมันบินตรงกรามบินซี่หนึ่งไปหาหมอที่อยุธยาหมอคนนั้นก็หมอแก่ๆตาก็จะใส่แว่นหนาๆแล้วเนี่ยก็หมอก็คงจะมองไม่ค่อยถนัดนะก็เซาะ2ชั่วโมงโยมฟันคนอายุ70เนี่ยเซาะ2ชั่วโมงโยมถอนออกมาได้ท่านพอถอนออกมาดูเสร็จแล้วมันไม่ใช่ควันตรงไอ้ที่ซี่จะให้ออกแล้วไปเอาฟันของอื่นท่านบอกแหมเสียดายไอ้ฟันที่เสียนั่นไม่เอาออกฟันไม่เสียท่านเลยบอกไม่ต้องแล้วหมอพอแล้วก็เลยใส่ให้แทนมาซี่หนึ่งแล้วทุกวันนี้ท่านก็ไม่ได้ออกหรอกก็ไม่ไอ้ฟันที่เสียก็ไม่ได้เอาออกมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากเพียงตะบินนั่นเองแต่ไปงัดไอ้ฟันดีออกไปซี่หนึ่งเนี่ยท่านเพิ่งจะเสียฟันไปซี่เดียวไอ้ตรงฟันซี่ดีที่หมอแงะโดยไม่เห็นนั่นเองมันเผลอได้มันก็นะหมอเนี่ยพออายุมากท่านก็เลยบ่นแหมเสียดายไม่ท่านก็เก็บของท่านไว้นะมันยังแข็งแรง2ชั่วโมงยังได้ออกหมอนี่คืออะไรฟันท่านดีกลับมาได้ฟันนี่ท่านยังแข็งแรงไม่โยกไม่โครงเลยนี่เรื่องของสมาธิมันก็น่าเชื่อแต่นี่ลุงอาตมาอีกเรื่องหนึ่งตาเจ็บไปหาหมอไม่ต้องบอกหมอไหนโรงพยาบาลไหนนี่แกก็รู้วันตายตัวเองนะลุงเนี่ยรู้วันตายเองแล้วจะนั่งตายเลยบอกมันหมดเลยแกก็ทำตามบอกหมดตายวันจันทร์จะนั่งตายแกฝากปีฝากไข้อะไรต่อมาแกก็ไปหาหมอรักษาตาหมอเขายังไงไม่รู้ไปลอกตาไปลอกข้างดีเขาก็ปิดไว้พอแกฟื้นตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันก็ไม่เห็นตั้งแต่ตาข้างนี้หมอทำยังไงฉันเนี่ยไปลอกข้างดีฉันแล้วเนี่ยไอ้ข้างไม่ดีไม่ได้ไปลอกข้างดีออกก็เลยปิดไอ้ข้างดีไว้เอาข้างดีข้างไม่ดีมองเลยไม่เห็นแกก็เลยไม่ต้องลอกอันนี้เราก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแต่เรื่องสมาธินี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเรานี่มี
มีการพัฒนาร่างกายและจิตใจในมีความอดทนแข็งแกร่งต่อสู้กับธรรมชาติขึ้นมาได้อีกมากเลยโยมทีนี้คนเราในทุกวันนี้มันห่อเหี่ยวมันใจมันห่อเหี่ยวใจมันแห้งแล้งใจมันไม่ชุ่มชื้นใจมันขาดหลักสมาธิมันจึงได้ไม่ได้ช่วยตัวเองได้เลยอาตมาเชื่อเลยว่านะถ้าหมอเริ่มว่าทุกคนเราถ้าได้สมาธิแล้วเนี่ยทำสติได้ทำสมาธิได้ทุกคนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะไม่มีใครร้องควรคางเลยเป็นไปได้นะเป็นได้ไหมโยมหมอพยาบาลมีคนหนึ่งน้องชายหลวงปู่บุญดาเนี่ยถูกรถชนรถสิบล้อมาชนพอชนเสร็จแล้วรถสิบล้อมันก็ถอยหลังเข้าไปอีกมันจะเหยียบให้ตายมันรู้ว่าจำหน้าได้เลยมันก็ถอยแกก็มันเหยียบกูตายแน่ขาหักไปข้างแกก็กระดือพยายามไปเกาะไอ้เสาไฟฟ้าน่ะแล้วก็เอามือตัวเองนี่โหนขึ้นเสาไฟฟ้าให้พ้นฟุตบาทมันก็พยายามจะถอยเหยียบให้ได้ถ้าเหยียบพิการนี่ก็เรียกว่าเสียมากเอาให้ตายเลยนี่คติสำรองว่าต้องให้ตายแกก็ดึงขึ้นได้เสาไฟฟ้าก็เลยขึ้นรถสิบล้อมันถอยมาชนฟุตบาทก็เลยเหยียบแกไม่ตายแกรอดได้แกไม่โกรธนะโยมไม่โกรธถ้าถามมาเอาเรื่องผมไม่เอาขอมันเป็นกรรมฉันเคยทำเขาไว้จะเชื่อกรรมนะแล้วหมอก็ตัดขาตัดขาบอกยาฉีดยาสลบนะขอดูด้วยว่ามันตัดยังไงขอดูว่าตัดขาใช่เป็นไงก็ยอมเสวยกรรมหมอเขาบอกเขาก็ฉีดยาชาหมอก็ผ่าเอาเนื้อออกแล้วก็เลื่อยนะเลื่อยบอกดังก็ได้ยินนะแกนขอดูที่เขาเลื่อยขาแกออกขาแกก็ด้วนแกก็ไม่เอาเรื่องด้วยแค่บอกมันเป็นกรรมแล้วทนได้ไม่ร้องเลยนะโยมเนี่ยคนมีธรรมะเนี่ยถึงว่าหมอก็แปลกใจตรงที่ว่ารักษาคนป่วยอย่างนี้มันดีใช่ไหมถ้ามีอย่างนี้ทั้งโรงพยาบาลโยมสบายใจไหมหมอไม่เครียดเลยใช่ไหมทำไงก็ทำเถอะหมอฉันดูได้ฉันยอมรับความจริงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยพยาบาลก็สบายเลยถ้าเจอคนไข้ทุกวันนะก็จะต้องเป็นสุขกับพวกคนมีธรรมะหมอก็เป็นเชื้อธรรมะให้แก่คนไข้หมอพยาบาลคนไข้ก็รับไปจากหมอทางคนต่างมีธรรมะด้วยการมีขันติมีความอดทนอาตมาว่าในโรงพยาบาลนี้มีแต่ความสุขสงบแล้วคนที่จะได้ไปเนี่ยพอมาเข้าโรงพยาบาลต้องมาสิริราชเนี่ยได้ลมปราณแค่ลมปราณพอที่เมืองจีนเขารักษาโรคเขาใช้ลมปราณแต่ความว่าลมปราณนี่คืออัสสาสะปัสสาสะที่พุทธเจ้าท่านปักขันธิกาพาสอาเจียนออกไปโลหิตเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าจะนิพพานนะพุทธเจ้าอาเจียนออกไปโลหิตถ้าอาเจียนออกไปโลหิตนี่ก็เรียกอะไรเช่นโลหิตฝอยแตกใช่ไหมคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ตกใจพระพุทธเจ้าอาเจียนออกเป็นโลหิตเป็นริมๆออกมาเยอะๆเนี่ยไปไม่ไหวแน่ไม่ถึงเมืองกุสินาราแน่เดินทางเลยพระเจ้าบอกอนนท์เอาสังคติปูราเดี๋ยวเราจะพักก่อนพระเจ้าใช้ลมปราณเองใช้ลมหายใจนี่เองพระองค์ทรงเข้าสมาธิถึงสุอฌานแล้วก็ดับเวทนาหมดเลยไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวดดับได้หมดเข้าจากลมไปเสร็จแล้วพระองค์ก็ดับได้พักผ่อนได้ดีแล้วก็เดินทางจนถึงกุสินาราเนี่ยสมาธิโยมถึงว่าคนเราต้องขนาดอาเจียนโลหิตเนี่ยไม่เดินแล้วโยมนะขอโรงพยาบาลเร็วๆแล้วตอนนี้คนนี้อาเจียนออกมาเป็นกระโถนกระโถนเนี่ยไม่ไปแล้วหมดกำลังใจจะเดินแล้วโยมแต่พระองค์ทรงมีขันติสามารถเดินไม่ต้องหามไปด้วยเนี่ยถึงว่าเรื่องอย่างนี้เราควรศึกษากันนะโยมนะควรศึกษาหมอก็ดีพยาบาลเลยควรศึกษาค้นคว้าเอาธรรมะที่เป็นหัวใจที่เป็นตบะอันนี้เอามาใช้กันมาพัฒนากันโยมจะได้หมอที่ดีได้พยาบาลที่ดีได้พนักงานที่ดีได้คนป่วยที่ดีแล้วปัญหาวุ่นวายต่างๆก็จะน้อยลงแต่มานึกพอมาโรงพยาบาลใหม่ก็เปิดเพลงสมัยใหม่กันใหญ่เลยอาตมาว่าโถเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาได้เลยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจแต่ถ้าว่าธรรมะเนี่ยถ้าใครได้นะมันจะแก้ปัญหาไปหมดเลยสมาธิเนี่ยบางครั้งนะโรคปวดหัวเนี่ยไม่ต้องรักษาเลยนะโรคปวดหัวโรคเครียดโรคตึงเนี่ยไม่ต้องไปกินยาหมอหรอกโยมหมอบางคนที่เข้าวัดก็ไม่ให้กินนะมีหมอโรงพยาบาลเนี่ยไปอยู่ที่วัดคนก็ไม่ให้กินยาบอกท่านภาวนาก็หายหมอในโรงพยาบาลที่ราชเนี่ยไปอยู่วัดภาวนาเดี๋ยวก็หายกินยาได้ติดยาก็จริงโยมพอทำใจไม่คิดไม่นึกไม่ห่วงไม่กังวลไม่ท้อถอยสักหน่อยเดี๋ยวหายหลับตื่นขึ้นมาหายนี่แก้โรคประสาทได้โรคเครียดได้แต่นี้เราต้องคิดนะว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ย
สามารถเอามาพัฒนาทางใจสามารถพัฒนาทางกายเข้าไปอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นเข้าไปที่ไหนก็แก้ปัญหาที่นั่นนะไม่ใช่สร้างปัญหาให้คนโง่คนไม่ฉลาดไม่

มันไม่ทันนะมันแก้ทุกข์ดับทุกข์นะโยมนะแก้ที่นี่เนี่ยแก้ที่ใจเราแก้ที่เราทำงานเนี่ยถ้าลองเอามาทำสิแต่นี่มันอ่อนเกินไปทุกวันคนเราเนี่ยเข้าถึงธรรมะน้อยไปไม่มีมากเลยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่ว่าสถาบันไหนน้อยไปไม่เชื่อธรรมะไม่เอาธรรมะมาใช้ไม่เอาธรรมะมาให้คนป่วยหมอก็เลยยิ้มไม่ออกพยาบาลก็เลยยิ้มไม่ออกทุกวันเลยก็เครียดอยู่ตรงเนี้ยเพราะไม่มีธรรมเบิกบานธรรมโพชฌงค์ไม่มีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาธรรมโพชฌงค์สมัยก่อนพุทธเจ้าป่วยนะให้พระอนุนสวดธรรมโพชฌงค์พระมหากัสสปะป่วยพระอนุนป่วยให้คนไปสวดธรรมโพชฌงค์ธรรมวิจยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยธรรมคือสติสมาธิปัญญาธรรมคืออุเบกขาเนี่ย

สัมมาสมาธิเนี่ยธรรมคือสติสมาธิปัญญาธรรมคืออุเบกขาเนี่ยพอสวดไปแล้วมันได้แก่ตัวเองพอขันติคือเราต้องอดทนความเจ็บไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นกระดับได้พอฟังสวดพุทธงเจ็ดในสมัยก่อนนะคนป่วยก็มาสวดแล้วหายมาถือเป็นวิชาแก้คนป่วยพอใครป่วยให้ไปสวดพุทธงเมื่อคนหายจริงๆแต่นี้สมัยนี้ถือเป็นของขลังแต่ที่จริงของสมัยพุทธเจ้าคือทำให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วต้องแปรปรวนแตกดับเป็นธรรมดาเราต้องมีความอดทนเราต้องมีขันติเราต้องมีอุเบกขาเราต้องวางเฉยเจ็บก็เฉยปวดก็เฉยเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นของขันพอทำใจไปตามธรรมะได้มันก็ความเจ็บมันก็หายนี่เลยก็ทำโพชฌงค์คีริมานนท์สูตรน่ะพระคีริมานนท์ป่วยมากเลยบอกให้ไปบอกพุทธเจ้าว่าพระอานนท์กับผมเนี่ยป่วยลุกไม่ไหวแล้วไม่สามารถเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเจ็บไปหมดทั้งกายไปบอกพุทธเจ้าเถอะว่าผมไปไม่ไหวพระอนนท์ก็ไปทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอนนท์เธอไปบอกเธอนะว่าทำอันเนี้ยให้คีริมานนท์ฟังธรรมวิริยะต้องอดทนต้องมีความเพียรต้องทำใจให้เข้าถึงความสงบให้วางเฉยอย่าไปยินดียินร้ายกับสุขทุกข์ในใจพอพระพุทธเจ้าให้พระอนนท์ไปสวดให้ฟังธรรมพระชงนี้เกิดขึ้นในหัวใจของพระคีริมานนท์ลุกหายมากราบพระพุทธเจ้าได้ทั้งที่ป่วยหายทันทีเนี่ยธรรมะเนี่ยที่จริงเราควรเอามาใช้ตั้งแต่ละวันสร้างโรงพยาบาลเลยนะโยมนะทำโพชฌงค์เนี่ยให้คนป่วยท่องให้ได้ให้คนป่วยสวดให้ได้แล้วไม่มีคนป่วยร้องสักคนเดียวหรอกหมอก็มานั่งยิ้มกับความดีตนเองได้ว่าโอ้เราเนี่ยรักษาคนนะได้บารมีมากหายทั้งกายหายทั้งใจหายโง่ด้วยหายหลงด้วยนี่ก็มันหลงกันทั้งเมืองในคนเราน่ะคิดว่าร่างกายเรานี่จะต่อไปได้เป็นร้อยปีมันไม่ได้ตรงไม่ได้พิจารณาเลยว่าคนเรามันต้องแก่ต้องตายเราจะไปโง่ตามไปหลงตามฝรั่งไงฝรั่งมันฉลาดแต่มันหลงมันคิดว่าคนเรานี่เปลี่ยนอวัยวะแล้วจะอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่อยู่หรอกโยมคนเราไม่เกิน100ปีไม่ถึง200ปียังอย่างนี้คนอายุสั้นจะตายไปกินอะไรก็เป็นสารในร่างกายหมดแล้วทุกวันนี้อะไรก็เป็นสารหมดผักผลไม้เนี่ยโยมยาเบื่อเข้าไปอยู่ในนั้นเท่าไหร่อ่ะฉีดไม่ให้มันเหี่ยวน่ะตายแล้วเนี่ยอะไรๆก็เป็นของที่ฆ่าเชื้อของพวกนี้เป็นของที่หมกไปด้วยสสารทั้งหมดและคนจะอายุไม่ยืนตัวโตจริงแต่ว่ามันไม่ยืนใช่ไหมเพราะของทุกอย่างมันมีพิษไปหมดคนสมัยก่อนนะไม่มีโรงพยาบาลแต่เขาอายุยืนอายุยืนพอร่างกายก็ไม่มีสสารไม่มีเคมีเข้าไปเพราะมันอยู่ใต้ดินมันเป็นปุ๋ยแต่ไหนเนี่ยมารวมกันแล้วมันกลายเป็นของที่ทำลายร่างกายของมนุษย์อย่างพวกมะเร็งพวกอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพวกนี้พวกไอ้พิเศษที่มันงอกออกมาเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นเหมือนพวกไขมันเนี่ยมันสร้างเชื้อขึ้นมาคนที่ปวดข้อเนี่ยเขาว่างั้นนะเขานั่งทางในดูแต่มันก็ตรงกับวิทยาศาสตร์นะเขานั่งว่าทำไมคนสมัยนี้จึงเป็นโรคปวดหัวปวดข้อเขาบอกเพราะกินของพวกนี้ของที่เขาฉีดยาฆ่าเชื้อยาพวกนี้เขาบอกฉีดไปลงผลไม้ไปลงผักลงอะไรเนี่ยแล้วมันก็กินสสารไปจะกลายเป็นถึงก็ปวดข้อได้อันนี้อย่าไปเชื่อนะไม่ใช่ตมาไม่ใช่หมอพูดไปตามคนที่เขาเห็นอย่างนี้มาบอกทำให้ร่างกายเราปวดได้อายาพวกนี้มาสสารอะไรก็สุดแท้แต่ที่ตมาได้บรรยายนี้เพื่อต้องการให้ญาติโยมเนี่ยได้มองเห็นว่าคุณค่าของตมาเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่ที่เราควรจะนำเอามาใช้ในยุคนี้สมัยนี้อย่างน้อยก็ทำให้ใจของพวกเราเนี่ยมีความอดกลั้นอดทนต่อความโกรธความเกลียดความไม่สบายใจอย่างน้อยก็แก้ปัญหาหัวใจเฉพาะพวกเราได้ธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมดับทุกข์ที่ทำไมจึงต้องให้มองอะไรเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมเจ็บเป็นธรรมดาใช่ไหมแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมตายเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้เป็นธรรมดานะคือธรรมะคนเราก็เกิดมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมใช่ไหมก็เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมทุกคนเราก็มีธรรมะอยู่ในตัวเราแล้วแต่เพียงทำสติธรรมปัญญานั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมดาทุกคนเราเป็นธรรมดาธรรมดาทุกคนทุกคนมีธรรมะทุกคนแต่ทุกคนจะเข้าใจธรรมะหรือไม่เข้าใจเท่านั้นเองฉะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ประจำวันมันต้องเกิดมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องมีทุกข์อยู่อย่างนี้แหละตราบใดเรายังเกิดอยู่ยังมีขันธ์5อยู่ถ้ายังทำใจถึงนิพพานไม่ได้ยังต้องเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นก็พยายามให้ตรงละปล่อย

0: ยึดหลักธรรมะทำใจของเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตของเราฉะนั้นอาตมาถือว่านี่แหละเป็นการรักษาผู้ป่วยได้ดีป่วยกายไม่เป็นไรจะป่วยใจโยมป่วยใจผูกคอตายคนเศรษฐีเนี่ยผูกคอตายรู้ไหมคนเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยกินยาตายผูกคอตายยิงตัวตายเยอะเพราะป่วยใจมีเงินเยอะแต่ร่างกายป่วยเป็นอะไรก็ไม่หายบางคนเนี่ยไม่มีความสุขเพราะสมรรถภาพเสียไปตายดีกว่าฆ่าตัวตายซะเยอะเลยเพราะอะไรเพราะป่วยใจมีเงินแต่ถ้าร่างกายมันไม่ดีแล้วเงินก็ไม่มีความหมายอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเลยฆ่าตัวตายแต่นั้นถ้าหากว่าเขาไม่ป่วยใจอย่างเดียวโยมเขาอยู่อย่างเป็นสุขเลยแต่นี่คนทั้งโลกนะพูดกันแบบว่าถ้ามีกิเลสแล้วเป็นสุขถ้าไม่มีกิเลสแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมกิเลสลงมากใช่ไหมสุขจังเลยมันเกิดราคะโทสะได้มากๆเป็นสุขแต่ถ้าหมดกิเลสแล้วเราไม่เป็นสุขเลยอยู่กันไม่ได้เลยนะแต่ที่จริงถ้าพุทธเจ้าบอกถ้าไม่มีกิเลสเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขอยู่กันแบบไม่มีกิเลสยิ่งเป็นสุขถ้าผัวเมียเข้าใจธรรมะบอกอยู่กันแบบไม่มีกิเลสเป็นสุขแล้วมันจะสุขตลอดชีวิตแต่ถ้าอยู่กันอย่างมีกิเลสเนี่ยพอมีกิเลสก็เป็นสุขพอไม่มีแล้วเกิดเป็นทุกข์ก็คือนี้ฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นสุขตลอดชีวิตทำแบบไม่มีกิเลสมันก็เป็นสุขไม่ยอมนะมันเป็นสุขไม่กังวลมันเป็นสุขไม่เสพติดมันเป็นสุขไม่ยึดถือมันเป็นสุขแบบเบาๆแบบปล่อยวางมันสุขมากกว่าสุขแบบมีกิเลสฉะนั้นจึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมาหาความสุขทางใจฉะนั้นขอให้รักษาโรคป่วยใจด้วยนะถ้าป่วยใจไม่มีแล้วอาตมาว่าไม่มีผู้ป่วยเลยเพราะใจมันหายแล้วหายทุกชาติเลยไม่ป่วยแหละแต่ถ้าใจมันป่วยนะไปชาติหน้าก็ป่วยอีกฉะนั้นจึงว่าเราก็รักษาใจของทุกคนได้แต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเราต้องศึกษาอาตมาอยากให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีธรรมะเอามาเปิดตามสายบ้างนะวิธีทำใจให้ไม่เจ็บเป็นยังไงวิธีทำใจไม่ให้ทุกข์ไม่กังวลเป็นยังไงไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเดือนจะทำยังไงเราเป็นคนป่วยก็ยอมรับว่าเราป่วยไม่ดิ้นทุรนทุรายให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยทุกคนเตรียมใจหมดพอเข้าโรงพยาบาลเตรียมหายเตรียมตายถ้าไม่ตายก็โน่นไปสามกระสอบน้ำมันครึ่งปี๊บหายทุกคนหายแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยนะแม้แต่หมอก็ต้องรักษาด้วยนะผ่านสามกระสอบเหมือนกันนะเวลาหมอไม่หายพยาบาลไม่หายนะใช่ไหมโยมเคยไปเผาหมอเผาพยาบาลไหมเคยใช่ไหมน่าสามกระสอบหายเหมือนกันนะไปงานศพพยาบาลนะดอกไม้ไฟใส่เข้าไปรักษาทานสังกัดต่อน้ำมันครึ่งปีหมอเรียบร้อยพยาบาลเรียบร้อยคนป่วยไปช่วยรักษาตรงตกใช่ไหมตรงไม่ตกเราก็ต้องตกเราถึงเวลานั้นเราตรงไปเองโยมใช่ไหมถึงเวลานั้นเราก็ต้องตรงทีนี้เราก็คิดได้ซะก่อนสิเรื่องอะไรตรงซะก่อนคิดได้ซะก่อนก่อนที่มันจะสายเกินไปที่มันจะโง่เกินไปใช่ไหมให้มันหายโง่ซะวันนี้เลยไม่ดีเลยนะถ้ามันหายหลงแต่วันนี้หายโง่แต่วันนี้เข้าใจความจริงแล้วก็สบายใจทุกคนอันนี้อาตมาว่านี่ถือว่าเป็นการรักษาป่วยใจเชื่อว่าทุกคนถ้าป่วยใจถ้าคิดอย่างนี้เราหายหมดใช่ไหมแม้จะป่วยกายก็หายนะคิดอย่างนี้กูไม่หายแต่บางคนที่เขามีธรรมะนะเขาไม่อยากอยู่นานนะโยมนะเขาไม่อยากอยู่ไปถึงทรมานหรอกตายเมื่อไรเขาชอบแล้วก็ทำสวรรค์วิมานไปก็อย่าไปแล้วเขาไม่มาคิดอยู่กับทุกข์หรอกเขาไม่ต้องไปออกซิเจนไม่ต้องไปกดหัวใจแล้วเขาพอใจที่จะไปทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ว่าอยู่แล้วทุกข์มันก็มีไม่ดับได้วันนี้หายวันนี้ก็ป่วยต่อฉะนั้นถึงว่าวอปัสโมสุโขตัดสังขารจะได้เป็นสุขหนอพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะอันโน้นจะอยู่เลยวอปัสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอถ้าดับไม่ได้เป็นทุกข์ใจเราเนี่ยถ้าดับไม่ได้เป็นทุกข์กายเราถ้าดับไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าดับทั้งกายทั้งใจได้ก็เป็นสุขแต่ถ้าดับกายไม่ได้แต่ให้ดับใจก็ยังสุขใจแต่ถ้าดับทั้งกายทั้งใจได้เป็นสุขที่สุดเลยโวปัสโมสุโขโยมคงไม่อยากดับกายนะคงอยากจะดับใจอย่างเดียวใช่ไหมเอาวันนี้ก็ดับใจกันแล้วกันขอสัก5 นาทีนะดับใจ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านเมตตกะเศรษฐีมาเล่าเสนอต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านเมตตกะเศรษฐี ต้องการจะทดลองอานุภาพของบุญท่านจึงให้คนร้างฉาง 1,250 ฉางเสร็จแล้วท่านก็ไปยืนอยู่ภายนอกประตูฉางแล้วแหงนดูเบื้องบนปรากฏว่าท่อทานข้าวเปลือกแห่งข้าวสาลีแดงได้ตกลงจากอากาศมาเต็มฉางเหล่านั้นท่านก็จึงได้ทราบถึงบุญของท่านว่ามีจริงๆแล้วท่านก็ต้องการจะทดลองดูภรรยาและบุตรของท่านว่าจะมีบุญหรือไม่ผลก็ปรากฏว่าเมื่อภรรยาของท่านได้ให้คนหุงข้าวสุกหนึ่งหม้อแล้วก็กลับหนึ่งหม้อแล้วก็ป่าวร้องให้คนมารับโดยท่านแจกด้วยข้าวหนึ่งหม้อและกลับหนึ่งหม้อนั้นไม่รู้จักหมดคนมารับเป็นจำนวนมากเท่าไรข้าวและกลับก็ไม่เคยหมดไปส่วนบุตรของท่านก็ได้ทดลองเหมือนกันคือได้เอาเงินใส่ถุงข้าว 1,000 กหาปณะแล้วก็ได้กล่าวว่าผู้ที่มีความต้องการกหาปณะทั้งหลายจงมารับเอาแล้วเขาก็สามารถแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มารับเอาแล้วเนี่ยจนเต็มภาชนะไปส่วนเงินในถุงนั้นก็ไม่รู้จักหมดแม้จะมีเพียง 1,000 กหาปณะก็ตามนั่นก็เป็นอำนาจของบุญที่ปรากฏขึ้นส่วนลูกสะใภ้ของเมนกะเศรษฐีก็มีอนุภาพมากเช่นเดียวกันคือนางประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือกระบุงข้าวเปลือกที่จุข้าวสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นและนางนั่งที่ลานกลางแจ้งแล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการข้าวเปลือกที่เป็นพืชจงมารับเอาเถิดนางได้แจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรทั้งได้ให้แก่ผู้ที่มารับแล้วข้าวเปลือกที่เป็นพืชก็ยังเต็มภาชนะอยู่อย่างนั้นกระบุงข้าวเปลือกนี่ยังไม่ได้พร่องเลยยังเต็มด้วยข้าวเปลือกไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกจากที่นั่งนั้นไปคือตราบใดที่นางยังนั่งแจกข้าวอยู่เนี่ยข้าวไม่หมดแจกเท่าไรก็ไม่หมดอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ของบุญนะท่านผู้ฟังแม่ทาสของเมตกะเศรษฐีก็เป็นผู้มีอานุภาพมากคือเขาประดับร่างกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือด้ำประตักทองคำให้ของหอมที่บุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้งห้าแก่โคทั้งหลายสวมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายนำไปสู่นาและเขาขับโคไถนาด้วยไถคันเดียวได้เกิดรอยไถแตกแยกออกเป็นเจ็ดรอยคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยและในถ้ำกลางหนึ่งรอยปรากฏว่ารอยเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความอัศจรรย์ชาวชมพูทวีปได้ถือเอาสิ่งของอาหารพืชเงินทองเป็นต้นตามที่ตนชอบใจไปจากเรือนของเมนกะเศรษฐีนี่เป็นความอัศจรรย์ของบุญซึ่งทำให้เห็นปรากฏได้ว่าบุญที่บุคคลได้กระทำดีแล้วนั้นย่อมจะมีผลปกแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่าจะได้ความสุขเฉพาะตัวเท่านั้นบุคคลอื่นก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนบุญนั้นด้วยเหมือนกันดังที่โบราณท่านกล่าวว่าได้อาศัยใบบุญของท่านผู้นี้หรือใบบุญของท่านผู้นี้ได้ปกแผ่มาถึงเราอะไรทำนองนี้เป็นต้นนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของบุญที่บุคคลได้ตั้งใจกระทำดีไว้แล้วบันดาลให้เป็นไปในทางที่ประสบความสุขความเจริญโบราณท่านจึงได้สอนเอาไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แข่งบุญวาสนานั้นแข่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องของบุญวาสนานั้นเป็นเรื่องที่บุคคลได้สร้างสมมาแล้วแต่อดีตไม่ใช่มาทำในปัจจุบันเท่านั้น เป็นการได้กระทำเอาไว้แล้วในอดีตผลของอดีตที่มาส่งให้ในปัจจุบันนี้จึงทำให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้กระทำไว้แล้วในอดีตนั้นมาแข่งกันไม่ได้คุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นเฉพาะตนที่บุคคลได้กระทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นมาตรฐานแล้วกิตติศัพท์ด้านมีอิทธานุภาพของเมียนดกะเศรษฐีและบุคคลทั้งหลายในตระกูลของท่านได้เรื่องลือระบือไปถึงพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธซึ่งมีเรื่องบันทึกไว้ในบาลีเพสัจฉคันธกะคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกความว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับข่าวว่าเมียนดกะเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพัทยนครแคว้นแคว้นของพระองค์คฤหบดีผู้นี้มีอิทธานุภาพมากอย่างนี้คือคฤหบดีสระศีรษะแล้วให้คนกวาดฉางข้าวแล้วเขานั่งอยู่ที่นอกประตูทอดทานข้าวเปลือกตกจากอากาศมาเต็มฉางภรรยาของคฤหบดีนางนั่งอยู่ใกล้ภาชนะข้าวสุกขนาดจุน้ำหนึ่งอาลักหกะคือสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อเลี้ยงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรอาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งบุตรของคฤหบดีเขาถือถุงจุเงิน 1,000 กหาปณะถุงเดียวเท่านั้นแล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรเงินนั้นก็ไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือลูกสะพายของคฤหบดีนางนั่งใกล้กระบุงข้าวเปลือกจุข้าวสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นแล้วนางแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษผู้เป็นทาสและกรรมกรข้าวนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งทาสของคฤหบดีเขาไถนาด้วยไถคันเดียวและไถเพียงครั้งเดียวก็เกิดเป็นรอยไถถึง7รอยนี่เป็นความอัศจรรย์ที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้รับสั่งหามหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชการมาตรัสสั่งว่าฉันได้ข่าวว่าเมียนดกะเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพัทยนครแคว้นของเราคฤหบดีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากรวมทั้งภรรยาบุตรลูกสะใภ้ตลอดถึงทาสของคฤหบดีก็เป็นผู้มีอิทธานุภาพมากเหมือนกันท่านจงไปดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่ฉันได้เห็นด้วยตนเองมหามาตย์กราบบังคมทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่าเป็นดังพระราชประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเขาพร้อมด้วยเสนาสี่เหล่าออกเดินทางไปยังพัทยนครพอไปถึงพัทยานครแล้วเขาจึงเข้าไปหาเมียนดกะคฤหบดีและได้กล่าวกับเมียนดกะคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีความจริงข้าพเจ้ามาตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธโดยพระองค์ท่านทรงสดับข่าวว่าท่านคฤหบดีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากรวมทั้งภรรยาบุตรลูกสะใภ้ตลอดถึงทาสของท่านคฤหบดีก็เป็นผู้มีอิทธานุภาพมากซึ่งนับเป็นผู้ที่มีอิทธานุภาพมากต่างๆกันด้วยจึงมีพระราชดำรัสสั่งข้าพเจ้าว่าท่านจงไปดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นด้วยตนเองท่านคฤหบดีข้าพเจ้าใครขอชมอิทธานุภาพของท่านครับเมนกะคฤหบดีจึงสาศีรษะแล้วให้คนกวาดฉางข้าวและออกไปนั่งที่นอกประตูฉางข้าวทอดทานข้าวเปลือกตกจากอากาศลงมาเต็มฉางมหามาตย์ได้เห็นแล้วกล่าวสรรเสริญว่าท่านคฤหบดีอนุภาพของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ขอชมอิทธานุภาพแห่งภรรยาของท่านครับเมนกาเศรษฐีจึงสั่งภรรยาในทันทีว่าเธอจงเลี้ยงอาหารแก่เสนาทั้งสี่เหล่านี้เถิดขณะนั้นภรรยาของเมนกะเศรษฐี ได้นั่งอยู่ใกล้ภาชนะเข้าสุกขณะที่จุน้ำได้หนึ่งอาลหกะคือสีธนานใบเดียวเท่านั้นกับหม้อแกงหนึ่งหม้อแล้วนางเลี้ยงอาหารแก่เสนาทั้งสี่เหล่าอาหารนั้นไม่ได้หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งมหามาตย์ได้เห็นแล้วกล่าวสรรเสริญว่าท่านคฤหบดีอิทธานุภาพแห่งภรรยาของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ขอชมอิทธานุภาพแห่งบุตรของท่านขอรับเมนกะเศรษฐีจึงสั่งบุตรว่าถ้าฉะนั้นลูกจงแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าเถิดขณะนั้นบุตรของท่านเมนกะคฤหบดีถือถุงจุเงิน 1,000 กหาปณะถุงเดียวเท่านั้นแล้วเขาแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนาสี่เหล่าเงินนั้นมิได้หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือมหามาตย์ได้เห็นแล้วกล่าวสรรเสริญว่าท่านคฤหบดีอิทธานุภาพแห่งบุตรของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ขอชมอิทธานุภาพแห่งลูกสะใภ้ของท่านขอรับเมนกะเศรษฐีได้สั่งลูกสะใภ้ในทันทีว่าถ้าฉะนั้นลูกจงแจกข้าวกลางปีแก่เสนาสี่เหล่านี้เถิดขณะนั้นลูกสะใภ้ของท่านเมนกะเศรษฐีกำลังนั่งอยู่ใกล้กระบุงข้าวจุสีธนานใบเดียวเท่านั้นนานได้แจกข้าวกลางปีแก่เสนาสี่เหล่าข้าวนั้นมิได้หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งมหามาตย์ได้ชมแล้วกล่าวสรรเสริญว่าท่านคฤหบดีอิทธานุภาพแห่งลูกสะใภ้ของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ใครขอชมอิทธานุภาพแห่งทาสของท่านเป็นขวัญตาขอรับเมนกะคฤหบดีจึงกล่าวกับมหามาตย์ว่าท่านจะชมอิทธานุภาพของทาสท่านต้องไปชมที่นาโน่นขอรับมหามาตย์กล่าวกับท่านเมนกะคฤหบดีว่าไม่ต้องละท่านคฤหบดีแม้อิทธานุภาพแห่งทาสของท่านก็คงเป็นอันข้าพเจ้าได้เห็นแล้วขอรับครั้นเสร็จราชการตามพระบรมราชโองการนั้นแล้วมหามาตย์พร้อมด้วยเสนาทั้งสี่เหล่าจึงเดินทางกลับเมืองราชคฤห์และเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเรื่องนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบทุกประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักอยู่ที่เมืองเวสาลีตามพระพุทธประสงค์แล้วจึงเสด็จจาริกไปสู่พัทยานครพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปและเมื่อเสด็จไปถึงพัทยานครแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ชาติยาวันเขตพัทยานครนั้นการได้สดับข่าวและออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเมนกะเศรษฐีมีเรื่องเล่าไว้ในพระบาลีเพศัชชขันธกะคัมภีร์มหาวัคพระวินัยปิฎกและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งมลวัคความว่าเมนกะเศรษฐีได้ทราบข่าวแน่ชัดว่าพระสมณโคดมผู้เป็นสากยบุตรทรงผนวชจากสากยตระกูลได้เสด็จโดยลำดับมาถึงพัทยานครประทับอยู่ที่ชาติยาวันเขตพัทยานครพระกิตติศัพท์อันงามของพระสมณะโคดมพุ่งขจรไปว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงบรรลุวิชาและจรณะเสร็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วทรงเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งโดยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทวยเทพและมวลมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์

อันหนึ่งการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายดังพระสมณะโคดมพุทธเจ้านั้นเป็นการประเสริฐเมื่อเมนกาเศรษฐีได้ฟังพระกิตติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปในทางที่ดีอย่างนี้เมนกาเศรษฐีจึงให้จัดแจงยวดยานพาหนะที่ดีๆแล้วขึ้นยานพาหนะพร้อมด้วยบ่าวไพร่บริวารออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเดรัจฉีเป็นจำนวนมากได้เห็นเมนกาเศรษฐีมาแต่ไกลจึงถามว่าดูก่อนท่านคฤหบดีท่านจะไปไหนเมนกาเศรษฐีตอบว่าข้าพเจ้าจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมเจ้าค่ะพวกเดรัจฉีจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านคฤหบดีก็ท่านเป็นกริยวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมที่บุคคลทำแล้วชื่อว่าเป็นอันธรรมจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมผู้เป็นอกริยวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วว่าไม่เป็นอันธรรมทำไมเพราะพระสมณะโคดมเป็นอกริยวาทะแสดงธรรมเพื่อความไม่ธรรมและแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี่ก็เป็นคำห้ามปรามที่พวกเดรัจฉีกลัวว่าเมนกาเศรษฐีเนี่ยจะไปเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้าความเป็นอยู่ของพวกตนที่ได้เคยพึ่งพาอาศัยท่านเมนกาเศรษฐีอยู่จะต้องเสื่อมลาภผลลงไปความกลัวจะไม่มีอาหารบริโภคหรือจะไม่มีผู้เป็นเศรษฐีเลื่อมใสเนี่ยพวกเดรัจฉีจึงได้พูดกีดกันทัดทานเอาไว้ไม่ให้เมนกาเศรษฐีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นเมนกาเศรษฐีจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยพวกเดรัจฉีเหล่านี้จึงพากันริษยากันท่านคิดดังนี้แล้วจึงได้ไปด้วยยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได้พอไปถึงที่อันสมควรจึงลงจากยานแล้วเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปปิกถาได้แก่ถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับแก่เมนกาเศรษฐีผู้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือทรงประกาศทานกถาได้แก่กล่าวถึงการให้ศีลกถาได้แก่กล่าวถึงศีลสักขกถาได้แก่กล่าวถึงสวรรค์กามาทีนวกถาได้แก่กล่าวถึงโทษของกามเนกขัมมานิสังสกถาได้แก่อานิสงส์ของการออกบวชหรือการออกจากกามขณะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมนกะเศรษฐีมีจิตคล่องมีจิตอ่อนโยนมีจิตปลอดจากนิวรณ์คือกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาหมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองไม่ต้องปรารภคำถามของผู้ฟังแต่แก่อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผ้าขาวที่บริสุทธิ์สมควรรับน้ำยอมได้ดีชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้นคือธรรมจักสุขได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินได้เกิดขึ้นแก่เมนกะเศรษฐีในสถานที่ที่ท่านนั่งนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเมนกาเศรษฐีได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วได้อย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีถ้อยคำที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้องค์อาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับคำสอนข
ของพระศาสดาอีกต่อไปในตอนนี้เมนกาเศรษฐีได้รู้จักพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างท่องแท้แก่ใจแล้วคือไม่ต้องมาฟังคนอื่นบอกอีกว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรคือความเข้าใจของบุคคลเรานั้นเมื่อทำความเข้าใจได้ถูกต้องโดยใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างกระจ่างแล้วเนี่ยและปลงใจเชื่อลงไปในเหตุผลเหล่านั้นก็ย่อมจะได้รับผลดีดีกว่าการเชื่ออย่างไร้เหตุผลคือไม่ได้พิจารณาต้นสายปลายเหตุเลยเห็นเขาเชื่อก็เชื่อเห็นเขาว่าดีก็ว่าดีการเชื่อหรือการนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้ถือว่าเป็นการถือแบบงมงายถือแบบคนตาบอดเชื่อคนบอกโดยไม่ได้พิจารณาด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ของตนเองให้เข้าใจในสิ่งนั้นว่าดีหรือไม่ดีแล้วการนับถือศาสนานั้นนับว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บุคคลจะเข้าไปนับถือศาสนาไหนหรือลัทธิอะไรก็ตามควรพิจารณาเหตุผลเป็นสำคัญว่าศาสนาหรือลัทธินั้นมีเหตุผลดีอย่างไรไม่ใช่นึกจะนับถือก็นับถือเลยอย่างนั้นไม่ได้ไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาศึกษาเสียก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะนับถือศาสนาหรือลัทธิอะไรศึกษาเสียก่อนดูเสียก่อนเหมือนกับการที่เราจะซื้อของจะตกลงราคากันเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาดูของสิ่งนั้นเสียก่อนว่าคู่ควรกับราคากับเงินตราของเราหรือไม่แล้วเราจึงตกลงซื้อสิ่งของนั้นชั้นใดก็ดีการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นใดก็ตามจะต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญดูเสียก่อนว่าสมเหตุสมผลมีทำคำสั่งสอนมีขั้นตอนอย่างไรแล้วจึงค่อยลงใจเชื่อในศาสนาหรือลัทธินั้นท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้เพราะเวลาของรายการหมดซะแล้วไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเบญจกเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านเบญจกเศรษฐีได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดปรากฏว่าเบญจกเศรษฐีได้เป็นผู้บรรลุธรรมโดยได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งซึ่งเป็นผู้หมดความสงสัยและเป็นผู้มีความองอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสดาอีกต่อไปเพราะท่านเข้าใจถูกต้องแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องเพราะว่าความรู้ของท่านที่ได้รู้ได้เห็นในเรื่องนี้เห็นแจ่มแจ้งในดวงใจไม่ใช่เห็นเพียงแค่ดวงตาเห็นเท่านั้นหรือไม่ใช่เพียงความคิดชั่วประเดี๋ยวประดาวอย่างที่เราท่านมีความรู้สึกสำนึกในเรื่องนี้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผุพังไปเรารู้อย่างนี้แต่รู้ไม่นานคือรู้ไม่แจ้งเข้าไปถึงจิตใจของเราพระอริยบุคคลที่ท่านได้บรรลุธรรมนั้นท่านรู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจแล้วฝังใจประจำเลยไม่มีเลือนหายไปอย่างกับปุถุชนปุถุชนรู้ประเดี๋ยวก็ลืมแต่พระอริยเจ้าท่านไม่ลืมนี่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ท่านจำได้ติดใจไปตลอดกายในตลอดกาลไม่ลืมเลือนเลยแล้วเรื่องของเมฆกะเศรษฐีหลังจากที่ได้ธรรมจักขุหมายถึงได้เป็นพระโสดาบันแล้วนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาได้มีข้อความกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งมลวรรคต่อไปว่าเมื่อเบญจกเศรษฐีได้บรรลุพระโสดาปัตติผลแล้ว
จึงกราบทูลความที่ตนถูก

พวกเดรัจฉีกล่าวโทษของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกล่าวห้ามตนไม่ให้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระองค์ทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมมองไม่เห็นโทษของตนโดยมากย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอื่นแม้ไม่มีอยู่ก็กระทำให้มีขึ้นราวกับบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นที่นั้นฉะนั้นต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระคาถาธรรมซึ่งมีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทความว่าโทษของบุคคลเราอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลย่อมโปรยโทษของบุคคลเราอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าปกปิดโทษของตนไว้เหมือนนายพรานนกปกปิดร่างกายด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาจบลงชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระคาถาธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนี้มีคำอธิบายขยายความตามที่พระอัจฉริยาจารย์กล่าวไว้ดังนี้คำว่าโทษได้แก่ความผิดพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยแต่บุคคลอื่นเห็นได้ง่ายคือสามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายดายส่วนโทษได้แก่ความผิดพลาดของตนแม้ใหญ่ยิ่งก็มองเห็นได้ยากคำว่าบุคคลโปรยโทษคือความผิดพลาดของบุคคลอื่นในถ้ำกลางหมู่ชนเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนอยู่บนที่สูงแล้วโปรยแกลบลงมาฉะนั้นนายพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าย่อมใช้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้เป็นต้นปกปิดร่างกายของตนด้วยเครื่องปกปิดชั้นใดบุคคลย่อมปกปิดโทษของตนเองฉะนั้นเนื้อความของพระคาถาธรรมบทนี้มีคำโคลงในหนังสือโลกนิธกล่าวไว้มีนัยยะตรงกันว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาห่นเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งปองปิดคิดซ่อมเร้นเรื่องร้ายหายสูญนี่ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏกันอยู่โดยทั่วๆไปว่าโทษของตนเองเนี่ยจะใหญ่โตมโหฬารอย่างไรก็ตามพยายามปกปิดเอาไว้ไม่ให้แพร่พรายไปถึงผู้อื่นไม่ให้ผู้อื่นรู้หรือก็ทำผิดแล้วเหมือนก็ว่าไม่ได้ทำผิดแต่โทษของบุคคลอื่นแม้เพียงน้อยนิดนี่ก็พยายามที่จะสรรหาเอามาให้เป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวบางทีเรื่องนิดเดียวพูดกันสนุกปากไปเลยซึ่งเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่บุคคลอื่นเขานี่มีอยู่โดยทั่วไปเรื่องการกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าการประกาศตนเป็นอุบาสกและการบริจาคทานในพระพุทธศาสนาของเมนกะเศรษฐีมีกล่าวไว้ในพระบาลีเภสัชขันธกะคัมภีร์มหาวัคพระวินัยปิฎกต่อไปดังนี้เมื่อเมนกะเศรษฐีได้เป็นพระโสดาบันแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระภาสิตของพระองค์ไพเราะนักพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกกปริยายมีเหตุมากมายหลายอย่างเพื่อให้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์เปรียบเหมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ำขึ้นเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยประสงค์ใจคนมีตาดีสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยนับจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณารับอาหารบิณฑบาตของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพคือพระอาการนิ่งอยู่การเมนกะเศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบถวายบังคมลากระทำประทักษิณแล้วกลับไปบ้านเ

ได้สั่งให้บุคคลทั้งหลายช่วยกันจัดแจงอาหารคาวหวานอันประณีตอยู่จนตลอดราตรีนั้นพอรุ่งเช้าท่านเศรษฐีจึงใช้ให้คนไปกราบทูลถึงเวลาภัตตาการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสกคือสบงหมายถึงผ้านุ่งทรงถือบาทและจีวรเสด็จพุทธดำเนินไปที่บ้านของเมนกะเศรษฐีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ครั้นเสด็จถึงแล้วจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาจัดไว้ถวายและพระภิกษุทั้งหลายก็นั่งลงตามลำดับอายุพรรษาและตำแหน่งหน้าที่ขณะนั้นภรรยาบุตรลูกสะใภ้และทาสของเมนกะเศรษฐีได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในสถานที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับเมื่อทรงทราบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจิตใจคล่องอ่อนโยนไม่มีนิวรณ์และมีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงสามุกังสิกธรรมเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองไม่ต้องทรงปรารภคำถามของผู้ฟังซึ่งหมายถึงอริยสัจ4นั่นเองบุคคลเหล่านั้นได้ธรรมจักขุคือบรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าและประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาในพระศาสนาคือหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นเมนกาเศรษฐีอังคาดพระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระประมุขด้วยอาหารคาวหวานอันประณีตด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญตราบใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังประทับอยู่ในพัทยานครนี้ข้าพระองค์จะถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขอยู่ตราบนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้เมนกะเศรษฐีเห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยดีแล้วจึงเสด็จกลับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพัทยานครต่อมาตามพระพุทธาภิรมย์แล้วพระองค์ได้ทรงบอกลาเมนกะเศรษฐีได้เสด็จไปสู่แคว้นอังคุตราปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเมนกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จพุทธดำเนินไปทางแคว้นอังคุตราปะจึงสั่งพวกทาสและกรรมกรว่าพวกเจ้าจงบรรทุกเกลือน้ำมันข้าวสารของขบฉันเป็นอันมากบรรทุกใส่เกวียนไปและคนเลี้ยงโค 1,250 คนจงพาแม่โคนม 1,250 ตัวมาด้วยเราจะเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ด้วยน้ำนมสดที่รีดใหม่ที่มีน้ำนมยังอุ่นๆอยู่เราได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าในสถานที่ใดเราจะถวายในสถานที่นั้นนี่ก็เป็นแรงศรัทธาที่ท่านเมนกะเศรษฐีในฐานะที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือได้เป็นพระโสดาบันท่านก็มีความมั่นในพระพุทธศาสนาคือมีความเชื่อมั่นอย่างแนบสนิทใจไม่มีอะไรจะมาเป็นเครื่องบั่นทอนให้เกิดความลังเลอีกแล้วฉะนั้นเมนกะเศรษฐีท่านจึงได้ตระเตรียมโภชนาหารทุกอย่างพร้อมที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระประมุขได้ในทันท่วงทีนว่าการเตรียมการในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมการอย่าง
ใหญ่หลวงทีเดียวโดยเฉพาะโคเนี่ยต้อง 1,250 ตัวคนเลี้ยงโคก็ 1,250 คนไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำมันข้าวสารของขบฉันต่างๆนี่ก็บรรทุกใส่เกวียนไปเป็นจำนวนมากมายแล้วครั้งนั้นเมนกะเศรษฐีตามไปทันพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างทางที่ทุรกันดารท่านจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลรัตนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณารับพระตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษณีภาพครั้นเมนกะเศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วจึงลุกขึ้นกราบถวายบังคมลากลับมายังที่พักแล้วสั่งให้ตระเตรียมการรับเสด็จไว้ให้พร้อมสับเช้าวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปสู่ที่พักของเมนกะเศรษฐีฝ่ายเมนกะเศรษฐีจึงให้พวกนายโคบาลช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัวแล้วยืนอยู่ใกล้ๆพระภิกษุรูปละคนรูปละคนโดยท่านบอกให้บุคคลเหล่านั้นรู้ว่าเราจะเลี้ยงพระด้วยน้ำนมสดที่รีดใหม่ซึ่งน้ำนมยังอุ่นๆอยู่ครั้นแล้วท่านได้อังคาดพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขด้วยอาหารขาวหวานอันประณีตและน้ำนมสดที่รีดใหม่ด้วยมือของตนพระภิกษุทั้งหลายมีความรังเกียจไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนเถิดครั้นการฉันจังหันของพระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอกประมุขเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนกะเศรษฐีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหนทางธุรกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารพระภิกษุไม่มีเสบียงจะใช้เดินทางไปทำได้ไม่ง่ายขอประธานบรโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายรับเสบียงเดินทางได้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เมนกะเศรษฐีพอสมควรกับอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จกลับไปสู่ที่ประทับพักและหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำธรรมีกถาในเพราะเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุจึงตรัสอนุญาตแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตโคลด5ประการได้แก่นมสดนมส้มเปรียงคือนมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมันเนยข้นเนยใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางธุรกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีเสบียงที่จะใช้เดินทางไปทำไม่ได้ง่ายตถาคตอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ตามต้องการคือภิกษุต้องการข้าวสารถั่วเขียวถั่วเหลืองเกลือน้ำอ้อยงบน้ำมันเนยใสก็จงแสวงหาได้ตามต้องการดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาวบ้านมีศรัทธาเลื่อมใสเขามอบเงินทองไว้แก่กัปปิยการกสั่งว่าท่านจงถวายสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสมควรแก่พระคุณเจ้าด้วยกัปปิยพันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกัปปิยะจากกัปปิยพันนั้นได้แต่ตถาคตไม่ได้กล่าวว่าภิกษุต้องยินดีต้องแสวงหาเงินและทองโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพระพุทธานุญาตนี้มีต้นเหตุมาจากเมนกะเศรษฐีเป็นผู้กราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุทั้งหลายที่จะต้องเดินทาง
ไปในหนทางธุรกันดารเพื่อเตรียมหาเสบียงไว้สำหรับใช้เดินทางซึ่งเรียกชื่อว่าเมนดกาอนุญาตคือข้ออนุญาตที่ปรารภเมนดกาเศรษฐีผู้กระทำไว้เป็นตัวอย่างท่านเมนดกาเศรษฐีเป็นผู้สมควรได้รับการเทิดทูนความดีที่เป็นต้นบัญญัติในทางที่ดีที่มีประโยชน์และเป็นต้นแบบที่มีมาตราบถึงปัจจุบันนี้เป็นอันว่าชีวประวัติของเมนดกะเศรษฐีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาของท่านเมนดกะเศรษฐีที่สามารถสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างได้โดยไม่มีความหวงแหนคือบุคคลเราโดยทั่วไปบางทีจะทำอะไรก็มักจะคิดหน้าคิดหลังคือตัดสินใจไม่เด็ดขาดจะกระทำบุญสักทีบางทีก็คิดแล้วคิดอีกคิดว่าจะทำดีไหมหรือไม่ทำอะไรนี่เหมือนกับมีมารเข้ามาดลใจชักใบให้เรือเสียคือในบุคคลเราคนเดียวเนี่ยแต่มีอารมณ์สองอย่างเข้ามาคืออารมณ์ฝ่ายดีต้องการอยากจะกระทำบุญก็มีอยู่ทางหนึ่งแล้วแต่มีอารมณ์ฝ่ายที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นมารคอยมาฆ่าเราไม่ให้กระทำความดีก็มีอีกบุคคลเรามาอยู่ในระหว่างทางสองแพร่งอย่างนี้มีอารมณ์เป็นสองอย่างนี้ทำให้เกิดความลังเลจิตใจคิดฟุ้งซ่านไปหมดคือบางช่วงขณะที่อารมณ์ฝ่ายดีปรารถนาจะกระทำดีเข้ามาเนี่ยก็นึกอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้ทำนั่นทำนี้โดยไม่คิดเสียดายเลยแต่อารมณ์ฝ่ายไม่ดีคือฝ่ายมารเข้ามาชักใยอยู่เบื้องหลังนี่ก็ทำให้คิดเสียดมเสียดายไม่อยากจะทำอย่างนั้นไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยทำไม่ได้บางคนเมื่อตกอยู่ในห้วงแห่งอารมณ์สองอย่างอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้คิดไม่ออกเดี๋ยวคิดอยากทำเดี๋ยวคิดไม่ทำเลยไม่ได้ทำฉะนั้นจิตใจที่มั่นคงเท่านั้นจะทำให้บุคคลเรากระทำบุญได้เมนกะเศรษฐีท่านเป็นพระอริยะบุคคลซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องที่จะมีมารมาชักใยให้เรือเสียนี่ไม่มีแล้วใจของท่านแน่วแน่ในการกระทำคุณงามความดีจะลำบากหรือไม่ลำบากท่านไม่เคยคิดไม่ใช่ว่าจะต้องกระทำบุญในสถานที่ที่สบายเท่านั้นจะต้องไปลำบากลำบนพาตนไปสู่ทางธุรกันดารแล้วไม่ไปอะไรทำนองนั้นท่านไม่คิดจะลำบากหรือไม่ลำบากอย่างไรท่านไม่เอามาเป็นใจใส่ในเรื่องนั้นท่านมุ่งแต่ว่าขอให้ได้กระทำความดีเป็นแล้วกันนี่ความมั่นใจของท่านมีอย่างนี้แม้แต่ในเรื่องอดีตชาติก็ยังเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นได้ว่าท่านเป็นนักเสียสละอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ท่านมีอยู่ที่จะบริโภคที่จะใช้รับประทานได้เท่านั้นไม่มีอีกแล้วแล้วเมื่อหมดอาหารนั้นแล้วนี่ท่านก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่ท่านก็ยังตัดสินใจถวายพระได้แล้วท่านผู้ฟังลองมาคิดที่ว่าอย่างเราๆท่านๆเนี่ยทำได้อย่างท่านไหมคิดว่าหลายร้อยคนจะต้องคิดเข้าข้างตัวเองผู้ที่จะเห็นว่าพระสำคัญกว่าตัวเองนั้นคงจะมีน้อยเพราะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายไม่ใช่ว่ามีอาหารเหลือเฟือและยิ่งไปกว่านั้นถ้าไม่ได้รับประทานอาหารมื้อนี้แล้วอาจจะตายก็ได้แต่ท่านเมนกะเศรษฐีท่านพร้อมที่จะตายยอมเอาอาหารถวายพระแล้วท่านถวายหมดนะไม่ได้ถวายเพียงครึ่งเดียวไม่ได้ทำแบบขยักเอาไว้ครึ่งหนึ่งท่านทำหมดเลยคือพร้อมที่จะตายด้วยการกระทำความดีฉะนั้นผลแห่งการกระทำความดีด้วยตั้งใจสละชีวิตอุทิศเพื่อบุญกุศลอย่างนี้ผลนั้นจึงบันดาลให้ท่านประสบกับความสุขความเจริญแล้วก็เป็นความสุขที่ส่งผลให้ท่านได้มาประสบ

เป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนานี้ในชาตินี้นั่นเองท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากกันไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรี

อาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหาร

0: บุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดท่านจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สัมพุทธสะปรินิพพานโตปัฏฐายะชะปัญญาสุตระสตาธิกานิเดเวสังวัชระจัสานิอธิกันตานิปัจจุปนกวเตนะปะนะปัทปัทมาสัสะปัญญมังทินังวรวเจนะปะนะคารุวโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสัจจนายุลักขณะนามสลเคตภาติอิสิริสุภาวัตรุพพุทธศาสนยุการนับจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพานในองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงได้แล้ว 2,556 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรตินที่5เดือนกันยายนมะมาศวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนับว่าเป็นวันปัจจุบันการพุทธศาสนยุการนับจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพานองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึ่งกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชิรตินามโคตตังนะชิรติติอินะวโรโอกาสบัดนี้อาตมภาพจากได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็แล้ววันนี้ท่านเจ้าภาพได้แก่ท่านพระอธิการไพรินทร์ตริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมทั้งทายกตายิกาแห่งวัดผู้มีจิตศรัทธาได้กราบนิมนต์ให้มาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาจะได้ปรารภสักเล็กน้อยว่า พระคุณเจ้าพระอาจารย์สมศักดิ์

แล้วก็พระสุปัญญาทั้งสองรูปแล้วก็โยมละเอียดได้อีกท่านหนึ่งโยมผู้ชายที่ไปที่วัดจระเข้หินไปดูที่เกี่ยวกับเรื่องที่ของวัดของวัดสังฆทานที่ตำบลจระเข้หินมูลบนมีประมาณ 2,000 กว่าไร่ได้ไปปรึกษาว่าให้หลวงพ่อบุญวัดจระเข้หินในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอให้เป็นผู้ดูแลรับรองที่ให้ด้วยอาตมาก็ยินดีให้การแนะนำเสนอไปหลายประเด็นให้ทำเป็นป่าเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เป็นป่าเพื่อเทิดพระเกียรติส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เป็นส่วนรวมอีกส่วนหนึ่งหลายที่ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรในทางพุทธศาสนาทางเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ยินยอมปฏิบัติตามนั้นนายโยมนี่ก็ไปทั้งหลายเที่ยวไปที่วัดอาตมาก็ไม่ปฏิเสธแล้วคุยถูกคอกันบอกว่าถ้ามีโอกาสแล้วจะนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บ้างก่อนหน้านั้นก็เคยได้ดูทางโทรทัศน์ทางทีวีดาวเทียมจะเห็นว่าวัดสังฆทานเนี่ยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางโทรทัศน์ในทางดาวเทียมดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นสถานที่ที่เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งโดยเทศหมุนเวียนกันไปรอบๆเพื่อที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นได้เลือกเฟ้นว่าพระที่มาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนานั้นได้เข้าใจอย่างไรบ้างองค์ไหนเข้าใจองค์ไหนไม่เข้าใจจะได้ปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็เป็นความฉลาดของทางวัดสังฆทานเราวัดสังฆทานแห่งนี้ก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกแล้วในขณะนี้ในโลกดิจิตอลก็ทำให้ประสงค์แล้วคนทั่วไปได้รู้จักเป็นอย่างดียิ่งดังนั้นวันนี้มาตั้งแต่หัววันก็รอบไปดูวัดใกล้เคียงว่าเป็นอย่างไรบ้างก็วัดใกล้เคียงเหล่านี้กำลังมีการพัฒนาแต่ก็ไม่เท่ากับวัดสังฆทานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเป็นพระที่ใจบุญเป็นพระนักบุญเป็นพระใจบุญแล้วก็เป็นพระนักบุญจึงแค่ได้ชื่อว่ากตปุญโญเป็นพระที่ทำบุญนอกจากเป็นพระที่ทำบุญพาเขาทำบุญตั้งใจทำบุญตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญหลวงพ่อสนองนี่ท่านมาเป็นผู้บุกเบิกวัดนี้ด้วยความรักแล้วก็ความที่พระเดชพระคุณได้สร้างสมอบรมต้องการอยากจะให้วัดสังฆทานแห่งนี้เป็นสถานลานบุญของคนทั่วไปจึงได้สร้างวัดขึ้นมาตามเจตนารมณ์ของท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับงานสังฆาธิการเรียกว่าเป็นสมภารวัดได้รับงานมา6งานเพื่อเป็นเกียรติประวัติในการทำงานของท่านก็สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนางานที่1เรียกว่างานปกครองงานปกครองก็คืองาน
ครองใจคนครองใจคนครองใจพระครองใจเนนครองตนครองคนแล้วก็ครองงานได้เป็นอย่างดียิ่งเพราะท่านเป็นพระที่มีน้ำใจสร้างลูกศิษย์ลูกหาไว้รับผิดชอบพระพุทธศาสนาวัดวาอารามนั้นท่านเป็นนักปกครองที่ใจดีมีน้ำใจฝ่ายธรรมลูกศิษย์ลูกหาจึงไม่แตกกระจัดกระจายอยู่รวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ที่ไหนก็มารวมตัวกัน สามารถจะทำตามนโยบายของพระเดชพระคุณได้วางไว้ทุกประการนี่เรียกว่าผู้ที่ปกครองมีความสำเร็จคนเราถ้าน้ำใจมีน้ำใจมาก็ไม่อดอยากถ้าน้ำใจจืดน้ำใจแห้งก็ไม่สามารถจะปกครองผู้ใดได้เช่นเดียวกันพระเดชพระคุณมีน้ำใจสูงส่งมากมีเมตตาเรียกว่ามีพรหมธรรมพรหมธรรมก็คือเมตตากรุณามุทิตาเปกขาเป็นธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้กันในบ้านเมืองนี้ถ้าผู้ใดก็ตามถ้าขาดธรรมะสี่อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แต่พระเดชพระคุณมีความพร้อมจึงทำให้การบริหารการจัดการการปกครองวัดได้อยู่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่ในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองมีการศึกษาวางหลักการศึกษาเอาไว้เป็นอย่างดียิ่งการวางการศึกษาของพระเดชพระคุณจะแตกต่างกับการวางของมหาเถรสมาคมหรือหลักการทั่วไปหลักการทั่วไปจะมีการศึกษาบาลีมีการศึกษานักธรรมให้มีการศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการไว้พระเดชพระคุณบอกว่าเรียนมามากแล้วต้องการอยากจะปฏิบัติตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้พระปฏิบัติเป็นรูปแบบแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับเอาไว้ต่อมาญาติโยมศาสนิกชนจะได้มาปฏิบัติร่วมกันอีกเรียกว่าได้ทั้งสองภาคบริษัทเราก็ไม่หนีไปไหนภิกษุณีบาศกบาศิกาจะได้ครบแต่ถ้าเราได้เห็นได้รู้ได้ทราบว่าการวางแนวทางการศึกษาเนี่ยศึกษาทั้งบาลีศึกษาทั้งนักธรรมบางทีหาเจ้าภาพก็ไม่ได้หาโยมมาสนับสนุนก็ไม่มีจะหาทุนมาส่งเสริมก็ยากยิ่งนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านพระอาจารย์สนองของเราเนี่ยท่านวางหลักเอาไว้อย่างนี้เพื่อให้เรามาค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อเกิดสำเร็จประโยชน์ในการในทางพุทธศาสนาของเราและประการที่สามก็ได้นำแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่พุทธศาสนานี่เผยแผ่ได้หลายรูปแบบหนึ่งเผยแผ่ในวันพระวันพระทุกวันพระวันพระเล็กวันพระใหญ่8ค่ำ15ค่ำก็เป็นวันพระเรียกว่าวันของพุทธทำบุญทุกวันพระเจ็ดวันทำบุญครั้งหนึ่งก็ถือว่าทำตามนโยบายในการเผยแผ่ธรรมมีการจัดการเทศมีการสอนญาติโยมนำประพฤติปฏิบัตินอกจากนี้ก็ยังได้ปีหนึ่ง365วันมี48วันพระก็ได้ทำบุญทุกวันพระนอกจากนี้ยังมีวันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ได้จัดในการประพฤติปฏิบัติธรรมและยังจัด
ธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ทำให้ศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกทีวีหรือว่าการที่เราแสดงเผยแผ่ไปทางสื่อสารทางดาวเทียมทั่วโลกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาตมาได้ดูทางข่าวต่างๆที่ออกไปทางสถานีดาวเทียมได้เห็นพระเดชพระคุณนำญาตินำโยมไปสวดมนต์ไหว้พระที่ประเทศอินเดียที่พุทธคยาได้ไปด้วยตนเองได้พาพระไปได้พาญาติโยมพี่น้องสาธุชนไปเพื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมเอาแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาลมาต่อยอดด้วยการเผยแผ่ศาสนาคนไม่เคยได้ไปก็ไปคนไม่เคยเห็นอินเดียก็เห็นคนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยในโลกนี้แต่หลวงพ่อชวนเราไปเราก็ไปกันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปลูกศิษย์ก็ไปลูกหาที่เคารพนับถือกันก็เดินทางไปอันนี้เรียกว่าการเผยแผ่เชิงลึกการเผยแผ่นี้นอกจากจะเผยแผ่ธรรมะนอกจากจะเผยแผ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่แบบทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ถือว่ามีความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีคนนิยมชมชอบอย่างน้อยๆก็ทำให้ผู้อยู่เกิดความสบายใจอันนี้แหละที่พระเดชพระคุณได้ทำงานเผยแผ่ศาสนาเป็นที่ยอมรับของสังคมและก็จะเป็นที่ยอมรับต่อไปในอนาคตด้วยไม่ใช่เป็นที่ยอมรับแต่เพียงที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหลังจากท่านละสังขารไปแล้วความดีนี้ยังปรากฏและคนที่อยู่ก็จะได้ทำงานได้ต่อไปอีกด้วยต่อมางานในการก่อสร้างวัดเรียกว่างานศาสนูปการพระเดชพระคุณเนี่ยหลังจากมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติทำอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยบวชมาไม่นานนักก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี07ถึงปี2511ได้มาซื้อที่วางแปลนทำวัดให้เป็นวัดปฏิบัติวัดนี้ทราบว่ามีที่1ไร่จากนั้นก็ค่อยๆขยายด้วยบารมีของท่านซื้อไปขยายไปขอไปโยมบริจาคก็ได้ที่120กว่าไร่ในตอนนี้เมื่อมีที่สร้างวัดพระเดชพระคุณก็สร้างศาสนวัตถุเอาไว้เป็นสถานที่พักพาอาศัยเป็นที่ของพระสงฆ์ได้พักพาอาศัยเป็นอารามมีความร่มรื่นสงบเย็นสบายสวยงามทำให้เกิดความสุขความเจริญผู้ใดผ่านไปมาก็มาพักพาอาศัยมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้รับอารมณ์ไปอย่างดีนี่คือสถานที่แล้วก็แปลกพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่ารูปใดก็ตามพอเป็นสมภารมั้งไม่ต้องไปเรียนที่สถาปนิกแต่มีสถาปนึกนึกอยากจะได้กุฏิงามๆก็นึกเอาแบบนี้วางแผนสร้างอยากจะได้โบสถ์แบบนี้นึกเอาเลยเอาสวยๆอย่างนี้วาดเอาเองทำเอาเองทั้งหมด
ไม่ต้องไปเรียนสถาบันใดๆในโลกนี้คนที่มีปัญญานี่สามารถที่จะทำได้ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกทำไมจะทำไม่ได้นะพระสงฆ์จึงเก่งกับเกือบทุกรูปเลยนะโยมทำงานการก่อสร้างเก่งทุกองค์ไม่ว่าองค์ไหนไม่รู้ไปเอาปัญญามาจากไหนเหมือนกันแต่ก็ทำได้ทำกุฏิอย่างนี้ทำศาลาอย่างนี้ทำโบสถ์อย่างนี้ทำเจดีย์อย่างนี้ทำที่พักอย่างนี้ทำห้องน้ำอย่างนี้ที่รับแขกทำอย่างนี้และที่วัดสังฆทานเนี่ยไม้เสาแต่ละต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม้สักอย่างดีทั้งนั้นราคาหาประมาณไม่ได้งบประมาณของข้าพเจ้าเองเรียกว่างบประมาณตั้งเอาไว้ในใจว่าจะทำอย่างนี้สร้างอย่างนี้ผลสุดท้ายก็สำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการถ้าเป็นนักฉวยโอกาสก็เอาผลงานได้สบายงานปกครองมีพระเท่านั้นเท่านี้งานศึกษามีนักธรรมเท่านั้นเท่านี้งานเผยแผ่มีโยมปฏิบัติธรรมเท่านั้นเท่านี้งานสานุปการในก่อสร้างราคาเท่านั้นเท่านี้เขียนลงไปได้เจ้าคุณได้เป็นพระราชาคณะนี่ก็เรียกว่าผลพลอยได้ต่อไปนี้ใครจะขอพระครูก็ง่ายเนี่ย5ปีก็ขอพระครูเป็นพระครูสัญญาบัตรได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าได้สำเร็จผลแล้วมีผลงานแล้วผลงานพ่อเป็นผลงานของลูกก็ได้สมบัติของพ่อเป็นสมบัติของลูกก็ได้สมบัติในทางพุทธศาสนาก็เป็นสมบัติของพุทธสาวกด้วยนอกจากพระเดชพระคุณจะก่อสร้างวางฐานเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ใช่จะอยู่เฉยๆพระเนนมาอยู่ก็ต้องมีการบริการประชาชนและสังคมเป็นอย่างดีอันหนึ่งน่าจะพูดถึงก็คือเรื่องหน้าที่ของเราที่ทำร่วมกันก็คือหนึ่งเจ้าวาดมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดไม่ได้บอกว่าพระลูกวัดด้วยไม่ได้บอกว่าเนนด้วยไม่ได้บอกว่าวิทยาวิจิกรกรรมการวัดทายกวัดไม่ได้บอกไปถึงแต่ว่าหลวงพ่อสนองได้มาบูรณาการให้งานไปถึงให้งานไปถึงนะถึงพระถึงเนนรับผิดชอบถึงญาติถึงโยมรับผิดชอบถึงกรรมการวัดรับผิดชอบถึงคนที่อยู่ร่วมกันในรับผิดชอบสมกับที่ได้รับตำแหน่งนี้สองอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรและบุคคลอยู่ในวัดสามให้การศึกษาสี่ให้การบริการอันนี้สำคัญการบริการสังคมเนี่ยแม่ตอนนี้ก็บริการกันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าใช้จ่ายสูงมากทราบว่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งค่าไฟไม่รู้เท่าไหร่ค่าน้ำก็ไม่รู้เท่าไหร่ค่าการออกข่าวออกทีวีก็ไม่รู้เท่าไหร่นะดาวเทียมเนี่ยไม่รู้จะขึ้นอีกเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างยิ่งเมื่อราคาสูงเช่นนี้ต้องดูที่ความสามารถว่าโยมสาธุชนทั่วประเทศเนี่ยต้องช่วยแน่ช่วยให้อยู่ช่วยให้รอดช่วยให้ปลอดภัยและช่วยให้ดำเนินการต่อไปได้คงจะไม่ยากในเรื่องนี้เพราะทุกฝ่ายร่วมกันทำอยู่แล้วในประการหนึ่งประการที่ห้าศึกษาสงเคราะห์ก็วางแนวทาง
ให้การศึกษาแก่ลูกหลานได้ทราบ

พระเดชพระคุณเนี่ยจะตั้งโรงเรียนภายในวัดแต่ยังไม่ทันได้ตั้งแต่องค์ต่อไปก็คงจะตั้งโรงเรียนการกุศลในวัดเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณะสงเคราะห์ก็เป็นงานสำคัญในการช่วยเหลือด้านภายนอกวัดเราทำในวัดไม่พอต้องทำนอกวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำงานนอกวัดและทำให้คนนอกวัดรู้จักวัดเป็นอย่างดียิ่งสมัยปัจจุบันในวัดเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ต้องแวะมาวัดสังฆทานมาประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาก็อยากจะชมเชยในการที่พระเดชพระคุณเป็นนักปราชญ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้การที่จะมาชมเชยโดยคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็น่าจะแปลกว่าเอ๊ะไม่รู้จักจะชมเชยได้ยังไงโยมอาภุคคโตเกียรติคุณที่ฟุ้งขจรไปเนี่ยทำให้เรารู้จักธรรมะก็ทำให้เรารู้จักกันได้นะธรรมะในต่อไปนี้ยกกล่าวว่าคุณสมบัติผู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนั้น 1. พยัตโตเป็นผู้ฉลาดคนที่มีความฉลาดเนี่ยจะทำงานได้ไม่เดือดร้อนทำแบบสบายๆทำงานได้เดินได้ถ้าคนไม่ฉลาดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้คนฉลาดเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวเนี่ยสามารถนำคณะไปได้นำนาวาไปได้นำสาธุชนพุทธบริษัทไปได้นำวัดนำวาไปรอดได้นี่เรียกว่าคนฉลาดคนฉลาดจะพาสร้างพาทำพาก่อตั้งพาประพฤติปฏิบัติได้อาตมาชื่นชมที่พระเดชพระคุณเป็นพระนักปฏิบัติฉลาดในการมีความรู้หนึ่งรู้ดีสองปฏิบัติดีสามสามารถดีนี่เป็นพระดีสามดีรู้ดีก็มีความรู้พิเศษสามารถอธิบายได้สามารถตอบโจทย์ได้สามารถที่จะอธิบายความได้ไปอย่างดียิ่งนี่ก็รู้ดีปฏิบัติดีก็คือตนปฏิบัติดีแล้วก็ชักจูงให้ญาติโยมมาปฏิบัติและก็นำญาติโยมปฏิบัติได้เรื่องการปฏิบัตินี่ขณะนี้มีการแพร่กระจายทั่วไปแม้แต่สถาบันต่างๆก็มีการกระจายในการประพฤติปฏิบัติกันเพิ่มขึ้นพระนิสิตในประเทศไทยทุกสถาบัน15แห่งเนี่ยก็สามารถเข้าอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อต้องการที่จะไปสอนคนในเรื่องประพฤติปฏิบัติแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่บอกว่าไม่เพียงพอก็คือว่าผู้ที่เรียนจบมาในสาขาต่างๆจบปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกบางทีให้มาสอนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยสอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนโยมก็ไม่ได้สอนพระด้วยกันก็ไม่ได้ไม่กล้าสอนเลยแปลกมากก็ทั้งที่มีความรู้แต่ว่าไม่สามารถสอนได้เพราะอะไรโยมเพราะไม่เคยปฏิบัติเลยไม่รู้จะสอนยังไงแต่ถ้าจะสอนแต่ละทีก็ต้องเอาตำรามาอ่านถ้าตำรามาอ่านมาสอนก็ไม่ทันเขาไม่ทันบ้านทันเมืองไม่ทันอยู่ทันกินไม่ทันนกทันกาไม่ทันเวลาก็จะต้องเปิดหน้าดูอย่างนี้ก็ไม่ไหวดังนั้นมันจะต้องศึกษาด้วยแต่พระเดชพระคุณเนี่ยศึกษามาพอสมควรแล้วจึงมานำประพฤติปฏิบัติได้การปฏิบัติจึงเป็นหัวใจของงานทุกงาน
มีแต่ความรู้แต่ไม่มีการปฏิบัติก็ล้มเหลวมีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีความรู้ก็ไปไม่รอดมีความสามารถในการทำทุกประการแต่ไม่มีความรู้ก็ไม่ได้ดังนั้นความรู้หนึ่งปฏิบัติหนึ่งและก็มีความสามารถทั้งสามประการนี้เป็นองค์คุณของปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอมนุษย์ทั้งหลายตอนนี้มีอมนุษย์เยอะหลอกลวงวัดก็เยอะหลอกลวงเจ้าวาดก็เยอะหลอกลวงทุกประการมีโอกาสก็มาหลอกลวงได้ขณะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคนเข้าคนออกมีทั้งคนดีและไม่ดีนั่นจะต้องดูว่าฉลาดเกินหรือว่าฉลาดพอดีหรือว่าไม่ฉลาดเลยก็ต้องดูดังนั้นเราต้องดูความดีของคนที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นการประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อที่กล่าวว่าพยัตโตคือความเฉลียวฉลาดเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินพระพุทธศาสนาไปได้เป็นอย่างดียิ่งไม่เครือบแคลงไม่สงสัยไม่ต้องมีการสงสัยใดๆในตัวของท่านด้วยและในหมู่คณะของพระเดชพระคุณด้วยประการต่อมาก็คือพระหูสุตโตนักปราชญ์ราชบัณฑิตจะต้องฟังเป็นนักฟังชั้นยอดเหมือนพระอนนตเถราจารย์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประแสดงธรรมณสถานที่ใดพระอนนก็เสด็จไปด้วยไปณสถานที่นั้นแต่เมื่อสถานที่ใดที่ท่านไม่ได้ไปท่านก็จะขออนุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่ข้าพระองค์ไม่ได้ติดตามไปฟังขอให้พระองค์ได้กลับมาแล้วมาแสดงข้าพระองค์ได้ฟังโดยเถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตถ้าไม่ได้เสด็จไปด้วยกลับมาเทศให้ฟังเทศให้ใครฟังแล้วก็กลับมาอันนี้เป็นความเฉลียวฉลาดของผู้ฟังสุดสุสังระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคนเรามีปัญญาปัญญาก็เกิดจากการประกอบเรียกว่าประโยคะปัญญาปัญญาเกิดจากการประกอบประกอบกิจการงานประกอบการทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาได้ชาติปัญญาปัญญาเกิดมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็มีปัญญาติดตัวมาไม่ต้องกลัวปัญญาแบบนี้เราจะได้ยินคำชมของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าโอ้คนนี้ฉลาดแต่น้อยนะพอเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมฉลาดแท้ทำไมมีความรู้มากทำไมมีปัญญาเฉียบแหลมเราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะว่าคนเราถ้าเกิดความเฉลียวฉลาดจากการฟังเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังทุกเรื่องฟังถ้าเราฟังกันก็จะเจริญรุ่งเรืองพุทธบริษัทต้องฟังพระสงฆ์พระตกนิกรต้องฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภิกษุสามเณรต้องฟังเจ้าอาวาสและลูกศิษย์ลูกหาต้องฟังครูบาอาจารย์นะทุกคนเนี่ยต้องฟังถ้าไม่ฟังกันก็ลำบากเหมือนกันเด็กสมัยนี้ไม่เหตุผลมากไม่ค่อยฟังใครซะด้วยดังนั้นเมื่อไม่มีการฟังเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการให้ฟังให้จนได้และผู้ที่ฟังก็คือเป็นนักฟังเหมือนพระพุทธรูปที่เขาทำหูใหญ่หูยาวหูยานแสดงว่านั่นคือนักฟังพระพุทธเจ้าเป็นนักฟัง

พระบวชใหม่มาเทศท่านก็ฟังพระเก่าเทศท่านก็ฟังนะเราก็เหมือนกันพระองค์ไหนมาเทศก็ฟังหมดทุกองค์น่ะเขาเรียกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ฟังฟังญาติฟังโยมฟังลูกศิษย์ลูกหาอันนี้เรียกว่านักฟังประการที่สามทัตาแปลว่าความจำความจำได้ทรงจำคนที่ทรงจำดีนี่พระบางองค์ท่านจำปฏิโมกข์ได้อาตมามานั่งฟังท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ที่มาสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์แปลพึ่งได้ฟังที่ท่านแปลให้เราได้ฟังสวดแปลสวดแปลนี่ต้องทรงจำแม่นสวดมนต์แม่นภาวนาแม่นจะสวดบทไหนก็ไม่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอันนี้เรียกว่าทรงจำดีมีครั้งหนึ่งก็บอกว่าห้ามพระท่องจำหรือห้ามเด็กท่องจำหรือห้ามคนทั่วไปมาท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองถ้าไม่ท่องจำทำไมจะจำได้โยมทำไมจะจำได้ทำไมจะจำเรื่องราวได้ทำไมจะจำประวัติศาสตร์ศาสนาได้ทำไมจะจำวัดจำวาได้ทำไมจะจำชื่อคนได้ทำไมจะจำชื่อของมนต์ต่างๆที่เราสวดได้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดอย่างนั้นนั้นความจำเป็นหนึ่งเป็นเลิศถือว่าได้ประสบผลสำเร็จจากการจำประการที่สี่ครับมาขยันหมั่นเพียรคนไหนมีความขยันหมั่นเพียรไม่นอนกลางวันไม่นอนวันไม่ขี้เกียจขี้ค้านมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าคนมาเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ทำงานมาเช้าก็เห็นทำงานมากลางวันก็เห็นทำงานมาตอนเย็นก็เห็นทำงานไม่เห็นมีแต่พระทำงานไม่เห็นมีใครมานอนถ้านอนให้เห็นเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะได้เปรียบทำงานจะได้เปรียบเพื่อนโยมเหมือนกันถ้าขยันหมั่นเพียรจะได้เปรียบเพื่อนจะได้เปรียบคนขี้เกียจอย่างมากเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่แล้วเนี่ยจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรโบราณได้สอนกันเอาไว้ว่า 1. ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทน 2. รู้จักทำมาหากิน 3. อยู่ดีมีสุขพ่อแม่เราสอนกันมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเขาสอนกันมาอย่างนี้เราก็จำได้จะต้องไม่ขี้เกียจจะต้องขยันทำการงานภารกิจหน้าที่หลวงพ่อของเราก็พาพวกเราขยันหมั่นเพียรประการที่สี่ประการต่อมาก็คือทะมาแปลว่าเสียสละคนเราเกิดมาในโลกนี้จะต้องมีการเสียสละรู้จักเสียสละได้มาต้องเสียสละได้เงินได้ทองมาก็เสียสละทำบุญสร้างบารมีสร้างประโยชน์เอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำบุญเอาไว้เยอะนี่จะมีบารมีมากคนก็จะไปมากคนก็จะเห็นประโยชน์คนก็จะดูว่าเราได้มาแล้วเนี่ยเราทำประโยชน์อะไรบ้างในทั้งสามประโยชน์หนึ่งประโยชน์ท่านสองประโยชน์คนอื่นแล้วก็สามประโยชน์นั่นคือมรรคผลนิพพานประโยชน์ทั้งสามนี่ใครได้ทำไปบ้างถ้าใครทำไว้ก็จะได้เห็นว่าคนนั้นทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมและจะเป็นที่สบายหูสบายตาสบายใจกับคนที่เขาได้ยินได้ฟังหรือเขาได้รู้ได้ทราบและวัดวาของเราเนี่ยมีสิ่งที่สะท้อน

0: ้อนภาพไม่สังคมได้รับรู้เป็นอย่างมากในสมัยปัจจุบันนี้เราจะทำดีเขาก็เห็นเราจะทำดีเขาก็รู้เราจะปฏิบัติอย่างไรสังคมได้รู้ได้เห็นได้ทำตามอันนี้จะเป็นผลกำไรเป็นอย่างยิ่งนั้นเราเสียสละนี่เพื่อความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกประการหนึ่งก็เรียกว่าชาคัลยะหรือว่าเป็นแปลว่าผู้ตื่นผู้ตื่นอยู่เสมอคล้ายๆกับคำว่าพุทโธเป็นผู้ตื่นชาคัลยะนี่ก็แปลว่าผู้ตื่นตื่นจากหลับบางคนหลับอยู่ก็ต้องตื่นบางคนก็หลับเหมือนพญานาคพญานาคนี่ถ้าพุทธเจ้าไม่มาตรัสก็ไม่ตื่นสักทีหนึ่งเปรียบอุปมาเหมือนคนไม่ยอมตื่นตัวตื่นใจไม่ยอมลุกขึ้นมาประกอบกิจการงานต่างๆมัวแต่หลงมัวแต่เที่ยวมัวแต่กินมัวแต่เล่นไม่ได้ตื่นตัวตื่นใจในการหันกลับมาทำคุณงามความดีและอันประการสุดท้ายก็คือธรรมรโตเป็นผู้ยินดีในธรรมนักปราชญ์บัณฑิตถ้ายินดีในธรรมในส่วนนี้ก็จะมีชื่อเสียงวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับที่อาตมาได้ยกพระคาถาขึ้นว่ารูปังชีรตินามโคตตังนาชีรติชื่อเสียงวงตระกูลยังอยู่สังขารร่างกายแม้จะย่อยยับดับไปแล้วก็ตามชื่อเสียงวงตระกูลนามต่างๆยังปรากฏให้โลกได้รับรู้และได้เห็นอยู่ในปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเราก็จากไปแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจยังอยู่คุณงามความดียังอยู่ความเจริญความงอกงามที่ปรากฏในสายตาให้เห็นเป็นสักขีพยานยังปรากฏได้อย่างชัดเจนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระติการไพลินจริวัฒโนผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มารับฟังพระสัทธรรมเทศนาในโอกาสนี้อาตมาภาพขออวยพรบอนไหว้พระไตรรัตน์จงป้องปัดโลกาที่อาศัยปราศจากทุกโศกโรคใดๆทำอะไรก้าวหน้าชะตาดีจะทำไร่ทำนาทำราชการทั้งหลายจำเริญสีจะนึกประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดในโลกีก็ได้สมความมาตรปรารถนาจงทุกประการดังอาตมาภาพประทานวิสัชนามาพอสมควรเกเวลาก็ยุติพระสัทธรรมเทศนลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมโดยพระครูวิพัฒน์ธรรมคุณหลวงพ่อบุญเจ้าคณะอำเภอคอนบุรีเจ้าอาวาสวัดจระเข้หินจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

เรื่องราวของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนานถึง7วัน7คืนทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเพียงเพราะความเพียรดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงแต่เชื่อไหมครับว่าความเพียรเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการผมอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนเราเกิดความเพียรที่มากเช่นนั้นได้

0: การเดินทางของผมในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะจุดหมายปลายทางไม่ใช่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งครับแต่เป็นการเดินทางเพื่อเข้าถึงจิตใจของผู้คนที่เป็นประจักษ์พยานความเพียรของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงงานยาวนานกว่า6ทศวรรษอย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานด้านสุขอนามัยความเป็นอยู่การศึกษาการประกอบอาชีพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งชนบทและในเมืองมากมายเกินกว่าที่เราจะร่วงรู้ได้ทั้งหมดหากแต่พระองค์ทรงรับรู้และเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นครับ
1: ให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าเป็นมากกว่าขึ้นบน1เมตร
2: ท่านครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบได้อย่างไรครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับประสงค์นิกรเกิดขึ้นตรงไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างตำบลไหนบ้างครับ
3: วิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าก็เสด็จพระดำเนินไปในส่วนภูมิภาคช่วงแรกเสด็จพระดำเนินไปทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดขณะเดียวกันก็ทรงตั้งพระตำหนักเพื่อแปลพระราชฐานเป็นระยะเวลายาวนานด้วยจุดต่างๆพวกนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระองค์ท่านศึกษาและก็ทราบด้วยตนเองนะครับผมส่วนที่สองที่เป็นอยู่ก็คือว่าอันนี้เป็นระบบปกติอยู่แล้วคือว่าส่วนราชการจะต้องทำรายงานถวายโดยตลอดเพื่อให้ทรงทราบว่าการพัฒนาของประเทศชาติได้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือภาพรวมใหญ
2: ่และมีจากส่วนอื่นที่เป็นประสงค์นิกรและราษฎรเองมีบ้างไหมครับ
3: วันนี้มีค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าในช่วงแรกๆที่ผมท่านเสด็จพระดำเนินแปลพระราชฐานในส่วนภูมิภาคอาจจะมีผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าปัญหาต่างๆเดือดร้อนในระดับนี้ก็มีการถวายฎีกาบ้างอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเพราะนั้นฎีกาส่วนนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการ
0: การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเริ่มจากหลักการทรงงานที่สำคัญข้อหนึ่งคือหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาซึ่งเป็นหลักการที่ผู้ปฏิบัติงานรู้ซึ้งว่าเป็นเสมือนหัวใจของความสำเร็จครับ
4: เราจะทำอะไรต้องเข้าใจปัญหาก่อนและปัญหานั้นมันอาจจะปัญหาเกี่ยวข้องกับสิ่งของเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางทีมันเกี่ยวข้องกับคนต้องเข้าใจเมื่อเราไปปฏิบัติงานกับคนเขาในกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอย่างไรให้เขาเข้าใจเราด้วยเมื่อเราเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องเข้าถึงปัญหาอย่าไปรีรออย่าไปนั่งรอพรุ่งนี้ก็ถามเถิดอะไรเถิดก็โดนดุมาหลายครั้งแล้วนะทันทีน้ำมันกำลังมาต้องไปทันทีไม่ใช่รอเสาร์อาทิตย์น้ำมันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เคยโดนมาแล้วต้องเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาใดๆถ้าตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันและการเข้าถึงซึ่งกันและกันแล้วการพัฒนาใดๆก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนที่สุด
0: ไม่เพียงพระราชทานหลักการเท่านั้นหากแต่พระองค์ยังทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ด้วยครับโดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งจากเอกสารเบื้องต้นแผนที่ทรงสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและที่สำคัญคือการเสด็จไปยังพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อไต่ถามจากประชาชนโดยตรงไม่เพียงเข้าใจถึงปัญหาพระองค์ยังทรงเข้าถึงความทุกข์ของราษฎรนั่นทำให้ทุกโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริคำนึงถึงความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน
5: คำว่าคุ้มของพระองค์ท่านพระองค์ท่านอธิบายเลยทำมาแล้วเสร็จแล้วประชาชนบริเวณนั้นชุมชนนั้นตำบลนั้นเขาพ้นจากสภาพความยากจนแร้งแค้นขึ้นมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไอ้นี่แหละคือความคุ้มค่าและจะพระราชทานแบบนี้โดยตลอดนะครับว่าไม่ใช่ไปคิดแล้วอะไรล่ะมันเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่คุ้มกับการลงทุนแล้วไม่ทำเนี่ยโอ้ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นในประเทศไทยในหมู่บ้านส่วนเล่นแร้งแค้นเนี่ยไม่มีหมู่บ้านไหนทำมาแล้วมันคุ้มการตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสักหมู่บ้านหรอก
0: ภาพการเสด็จพระราชดำเนินในท้องถิ่นทุรกันดารจึงเป็นภาพที่พวกเราเห็นจนชินตาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนั้นยังขาดโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ก่อเกิดโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสะท้อนถึงหลักการทรงงานที่ทรงคำนึงถึงภูมิสังคมในแต่ละแห่งอีกด้วยครับ
3: ได้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดินพลุนะตัวดินพลุจริงๆก็มันมีหลายสภาพ
2: ครับแล้วผมสังเกตดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับพระองค์ท่านทรงมีแนวทางหรือว่าแนวพระราชดำริในการทำในการที่จะจัดสรรให้แบบมีความลงตัวเกิดขึ้น
3: มีแนวทางที่บอกว่าภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมนี่คือว่าทำทุกอย่างจะต้องวางบนพื้นฐานของภูมิศาสตร์และกว่าสังคมจะต้องรู้ซะก่อนว่าภูมิศาสตร์ตรงนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างความสูงความต่ำน้ำไหลจากเหนือไปใต้หรือเปล่าหรือว่าไปตะวันออกตะวันตกสภาพดินเช่นเดียวกันดินนี้แต่ดินทรายดินดานดินที่ขาดความสมบูรณ์เป็นดินเค็มต่างๆพวกนี้นะฮะก็ต้องให้รู้หมดทุกอย่างจะต้องรู้อีกว่าในส่วนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาประกอบอาชีพยังไงอยู่ยังไงแล้วครอบครัวว ิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะวิถีชีวิตตรงจุดนี้เราเรียกว่าสังคมเพื่อว่าจะให้โครงการต่างๆวันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในส่วนนั้นด้วยความตั้งยืนจะเกิดขึ้นหรือไม่โครงการสุดท้ายของเรานี่ว่านอกจากเกิดประโยชน์สุขแล้วต้องให้โครงการนั้นยั่งยืนอยู่กับเจ้าของพื้นที่นั้นด้วย
0: เมื่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจึงทรงมองว่าการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดไม่อาจเกิดจากการยึดติดตำราบ่อยครั้งที่ทรงริเริ่มทดลองเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคนไทยด้วยพระองค์เองทรงใช้หลักการง่ายๆที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศอย่างเช่นกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ประยุกต์มาจากหลุกเครื่องวิทย์น้ำซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคเหนือหลักการหลายอย่างก็ทรงใช้ธรรมชาติเป็นผู้ช่วยครับ
6: ทรงใช้ธรรมชาติในการแก้ไขธรรมชาติเนี่ยก็ทรงได้เห็นได้ว่าพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยธรรมชาติเขาได้สร้างไว้ดีอยู่แล้วเพียงแต่มนุษย์เนี่ยไปทำลายไปทำให้ธรรมชาตินั้นเสื่อมโทรมไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการปลูกป่าเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าให้ใช้การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกหมายความว่าถ้ามนุษย์ไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเหล่านั้นมันก็จะฟื้นกลับมาด้วยธรรมชาติของตัวเองนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการใช้ผักตบชวาซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยใช้ในการที่จะบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ศึกษาทดลองค้นคว้าจนสามารถนำมาใช้บำบัดน้ำเสียได
0: ้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆยังกลายเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่เกษตรกรด้วยครับโดยเฉพาะหลังจากเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งในฐานะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการประชาชนอย่างครบวงจรนอกจากช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการเกษตรแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

0: หลายครั้งที่ผมมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่โครงการต่างๆของพระองค์ท่านและพบว่าหลักสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนคือการทำให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้โดยสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลผมเคยสงสัยว่าพระองค์ท่านทำอย่างไรจึงเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และเปลี่ยนผู้คนที่เคยทำลายป่ามาเป็นนักอนุรักษ์คำตอบที่ผมพบก็คือการที่พระองค์ทรงปลูกป่าในใจของพวกเขานั่นเองครับกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรามักเห็นพระองค์ท่านนำไปด้วยเสมอภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไม่เพียงบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพพื้นที่และผู้คนที่พระองค์ทรงพบเห็นเท่านั้นเบื้องหลังภาพเหล่านี้ยังมีเรื่องราวที่สะท้อนพระราชจริยวัตรในการทรงงานของพระองค์ด้วยครับ
1: พระองค์ท่านทรงงานตั้งแต่เริ่มออกจากพระตำหนักทรงขับรถยนต์เองทรงเดินอะไรเองทรงไปพบผู้คนเข้าไปหาผู้คนประทับนั่งซักไซได้เรียงทำงานตลอดถึงมืดตามไฟอะไรนี่ธรรมดาไหนเป็นทุ่งนาโล่งๆเลยพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยโปรดเหลือเกินนะทรงเป็นศิลปินเรื่องถ่ายภาพถ่ายพระอาทิตย์ตกดินถ่ายย้อนแสงนะและเอาผู้ที่ทำงานถวายเข้าแถวถ่ายรูปคู่กับพระอาทิตย์ตกดินหน่อยเดี๋ยวได้เอาเก็บไว้เป็นประจักษ์พยานว่าเราทำงานกันเนี่ยค่ำๆมืดๆไม่ค่ำไม่มืดไม่กลับนี่รับสั่งเป็นความประทับใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพได้อะไรต่างๆพระวิริยะอุตสาหะความอดทน

0: สำหรับใครหลายคนอุปสรรคปัญหาต่างๆในการทำงานอาจเปรียบเสมือนขวากหนามที่ทำให้เราท้อถอยและล้มเลิกความตั้งใจในที่สุดแต่ไม่ใช่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการทรงงานมาจากพระราชหฤทัยดังที่พระองค์รับสั่งแก่ผู้ถวายงานเสมอว่าให้ทำงานด้วยความรัก
1: ต้องมีความรักความเมตตาเป็นฐานรองพื้นใจของเราเนี่ยเห็นอะไรก็อยากจะช่วยเขาไปทำเขามันไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเหมือนอย่างที่พระบาทพระอยู่หัวทรงทำให้เราดูตลอดระยะเวลา65ปีเนี่ยไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรยามประชวนยังหาประโยชน์ไปดูสร้างถนนหนทางอะไรจากระเบียงศิริราชก็ยังสร้างประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะต้องมีความรักเป็นเครื่องรองพื้นอยู่ตลอดเวลา
0: หลักการทรงงานที่ผมเข้าใจไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักปฏิบัติในการทำงานเท่านั้นครับเพราะในหลักการเหล่านี้ทรงแฝงไว้ด้วยธรรมะซึ่งเราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

0: ท่านเลขาครับท่านเลขาได้นำพระราชดำริอะไรมาไว้ในใจบ้างครับในการทำงานของตัวเราเอง
1: เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานตั้งแต่แรกว่าทรงงานหนักแค่ไหนนะฮะมีพระวิญญาณอุตสาหะอย่างไรบ้างสิ่งต่างๆพวกนี้มันเหมือนว่าแทรกซึมต่างๆเข้ามาความเพียรที่พระองค์ท่านได้ใส่เข้าไปกับแต่ละโครงการนั่นน่ะกว่าจะออกมาเป็น 4,100 โครงการนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากเลยและยังใช้หลักที่บอกว่านะฮะถ้าแนวทางที่พระราชทานลงมาเนี่ยมีแนวทางที่อื่นที่ดีกว่าเราก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยไม่ใช่ว่าโครงการพระดำรินี้จะไม่สามารถที่จะ
0: แก้ไข
1: อะไรได
2: ้สำคัญที่สุดเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยึดเอาวิชาการความรู้เนี่ยเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ใช่

0: รมณ์ไม่ใช้อคติแต่ว่าใช้ความรู้เพราะฉะนั้นจะประทานกับผู้ที่ถวายงานว่าต้องทำงานอย่างผู้รู้จริง
1: ทรงขยันเอาพูดง่ายๆคำเดียวคือขยันขยันที่สุดเนี่ยปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่เป็นข้อแม้ไม่มีอะไรสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยใครอย่าไปทัดทานพระองค์ท่านเลยวันนี้ฝนตกฟ้าร้องจะเป็นอย่างนี้ถนนไม่มีเป็นฝุ่นเนี่ยจะเดินไป 2-3 กิโลเมตรทรงดุเอาด้วย นี่จะเห็นนะครับจะเห็นเนี่ยว่าความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยในเรื่องราวของการที่จะเสด็จไปหาประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเนี่ยอยู่ในพระราชหฤทัย

0: เสด็จไปหาประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเนี่ยอยู่ในพระราชฤทัยที่สูงมาก
1: และเหนือสิ่งใดเนี่ยเป็นคำสอนที่ผมได้รับมากับตัวผมเนี่ยเวลาเมื่อตอนเข้าไปถวายงานในปี24เนี่ยยังจับใจอยู่ทั้งทุกวันนี้และถือว่าเป็นประโยคที่นำทางชีวิตผมโดยตลอดเลยรับสั่งว่าขอขอบใจนะที่มาช่วยฉันทำงานแต่เขาบอกซะก่อนว่ามาช่วยฉันทำงานนั้นฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
2: การเดินทางของผมในครั้งนี้กำลังจะจบลงเรื่องราวจากบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานในความเพียรของพระองค์ท่านสะท้อนให้เห็นหลักการทรงงานที่ประมวลได้มากมายหลายข้อผมคิดว่าแท้จริงแล้วหลักการเหล่านี้คือหลักทศพิธราชธรรมที่ทรงยึดถือนับตั้งแต่ทรงครองแผ่นดินและเหนืออื่นใดสิ่งที่ผมเคยสงสัยมาตลอดว่าความเพียรที่ยิ่งใหญ่เกิดจากแรงดลใจใดกำลังปรากฏชัดเจนอยู่เบื้องหน้านี้เองครับ

องไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียง

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับ

0: รดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณร ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
5: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
4: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
6: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
4: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่า สีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว

กำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้

งบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมา

เพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้น

เราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหา
เดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจ
ักวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากิน
ถ้านั่งไม่ยากถ้านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดิน
ปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งท่านสง

ท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่ถนัดหนึ่งพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุก
อิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไป
ความสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนในลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วจะงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมาก
ที่สุขไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตนะ

พราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใจเฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

บนแผ่นดินล้านนานี้นับจากอดีตถึงปัจจุบันได้ก่อเกิดพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสีมากมายที่เป็นพระปฏิบัติถึงพร้อมด้วยพระสงฆ์สุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีจำนวนไม่มากนักที่ยิ่งใหญ่และมีผู้คนกล่าวถึงอย่างมากนั้นคือตนบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัยในอดีตนั้นครูบาศรีวิชัยเป็นพระสงฆ์ที่ประชาชนต่างให้การเคารพสักการะบูชากราบไหว้ด้วยประจักษ์ว่าตนบุญแห่งล้านนาองค์นี้นอกจากเป็นพระสงฆ์ชั้นพระอริยะแล้วท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนให้ได้รับความเจริญต่างๆอย่างมากมายเช่นท่านได้เกณฑ์แรงงานชาวบ้านร่วมสร้างถนนขึ้นซึ่งมีความยาวถึง11กิโลเมตรโดยรัฐมิได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อท่านนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีสาธุชนคนใดในสยามประเทศนี้ที่จะไม่รู้จักท่านในยุคปัจจุบันที่ความเจริญเข้าไปทุกท้องถิ่นล้านนาแห่งนี้สาธุชนทั่วไปบนแผ่นดินแห่งความงดงามนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อของพระอริยสงฆ์นามว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่แหวนสุจินโนพระคุณเจ้าเป็นพระอริยสาวกที่มีปฏิปทาศีลาจารวัตรที่งดงามกอบด้วยองค์คุณแห่งพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบการปรารภธรรมหรือแสดงธรรมของพระคุณท่านมีความไพเราะนุ่มนวลละมุนละไมธรรมโอวาทขององค์ท่านเปรียบดุจเสียงทิพย์ที่ไพบูลย์ด้วยธรรมะอันเป็นสากลแห่งสัจจะยังความอิ่มเอิบเบิกบานแก่สาธุชนโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าพระคุณท่านเป็นผู้สืบเนื้อนาบุญอันไพศาลและสืบพระศาสนาโอรานให้ถึงที่สุดนับเป็นพระอริยสาวกที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริงพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านนาโป่งตำบลหนองไหนปัจจุบันคือตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อยานเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430ตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีกุลโดยถือกำเนิดในตระกูลช่างตีเหล็กบิดาชื่อนายใสมารดาชื่อนางแก้วรามสิริลุงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนางเบงราชอักษรนางแก้วผู้เป็นมารดาลุงปู่ได้กำเนิดหลวงปู่ได้ประมาณ5ปีก็เริ่มป่วยแม้จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจากสามีอาการก็มีแต่ทรงกับสุดนางแก้วต้องทนทุกข์ทรมานอย่างน่าเวทนาอยู่เป็นเวลานาน
แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในการบุญการกุศลยึดมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรัยจึงสามารถควบคุมสติได้โดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถทนทุกขเวทนาต่อไปได้อีกแล้วจึงได้เรียกหลวงปู่เข้าไปหาพร้อมกับกล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกฏก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะคำขอร้องของมารดาในครั้งนั้นเปรียบเสมือนท่านได้ช่วยชี้ทางสวรรค์และเป็นส่งให้หลวงปู่เดินตามเส้นทางนี้จนบรรลุมรรคผลแม้จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานับประการและทุกครั้งทางสวรรค์ที่มารดาชี้แนะให้นี้จะดังก้องอยู่ในความทรงจำของท่านอย่างมิรู้ลืมตลอดระยะเวลาที่กำพร้าแม่นั้นหลวงปู่ท่านมียายคอยให้การดูแลตลอดมายายได้ถามความสมัครใจของหลานว่าจะบวชจนตลอดชีวิตจึงได้แสวงหาบริขารสำหรับเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครบแล้วจึงได้นำหลวงปู่ไปถวายตัวต่ออุปัชฌาย์ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าที่วัดโพชัยเป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโป่งเพื่อฝึกหัดขานนาคและบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2439ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ9ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรและเปลี่ยนชื่อจากยานเป็นสามเณรแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมศิษย์เอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เอกทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่วัดบ้านสร้างทออำเภอเกษมสีมาจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่สามเณรแหวนเดินฝ่าเปลวแดดมาหาอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์สิงห์ได้เห็นนิมิตปรากฏที่สามเณรแหวนเป็นแสงโอภาสออกจากร่างเยี่ยงผู้มีบุญญาธิการอาจารย์สิงห์ล่วงรู้ด้วยอำนาจญาณโดยทันทีว่าสามเณรน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้นขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชในปีพุทธศักราช2450สามเณรแหวนก็ได้ลาสิกขาบทและเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านสร้างทออำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยได้รับอุบายธรรมและเคยอยู่จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นหลายแห่งมีหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเพื่อนสหธรรมิกท่านได้ทุดงและอยู่ปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือเป็นส่วนมากและพำนักอยู่วัดดอยแม่ปัง
อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่พุทธศักราช2505เป็นต้นมา

ยัตติเป็นพระธรรมยุทธ์พุทธศักราช2470ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นพระอุปชาพระครูณภิสีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ธรรมเทศนาหลวงปู่แหวนธรรมโอวาทหลวงปู่แหวนธรรมโอวาทของหลวงปู่มักจะเป็นคำสั้นๆแต่กินความหมายลึก

คำโอวาทของหลวงปู่มักจะเป็นคำสั้นๆแต่กินความหมายลึกซึ้งเวลาท่านให้โอวาทแก่ศิษยานุศิษย์ที่ไปนมัสการถ้ากล่าวถึงศีลท่านจะกล่าวย้ำลงไปที่กายคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละคือศีลห้าถ้าจะรักษาศีลก็ให้รักษาที่นี่คือสิ่งทั้งห้าที่เราสมมติเรียกกันตามภาษาโลกว่าตัวเรานี้ถ้าเรารักษาตัวเราให้อยู่เป็นปกติไม่ไปละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในภรรยาสามีและหญิงชายที่ต้องห้ามถ้าเรารักษาตัวเราให้อยู่เป็นปกติไม่ไปละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในภรรยาสามีและหญิงชายที่ต้องห้ามไม่กล่าววาจาทำให้ผู้อื่นเสียหายโดยเจตนาอันเป็นเท็จไม่ดื่มน้ำเมาอันเป็นมูลเหตุแห่งความประมาทถ้ารักษาตัวเราให้อยู่ในขอบเขตอย่างนี้หลวงปู่ท่านเรียกว่ารักษาศีลศีลในทัศนะของหลวงปู่ไม่จำเป็นต้องไปขอจากใครต้องทำต้องงดเว้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเองจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ศีลที่ไปขอจากผู้อื่นหลวงปู่ท่านเรียกว่าศีลขอศีลยากศีลจนไม่ใช่ศีลมั่งมีศีลสุขในด้านธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิภาวนาส่วนมากหลวงปู่จะแนะนำให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุทโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุทโธแล้วกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนพิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้หมดสงสัยทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์อย่าให้จิตส่งออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณาเอากายนี้เป็นมรรคเอากายนี้เป็นผลถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิตออกรู้ภายนอกจากกายนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางหลวงปู่เน้นคำสอนของท่านโดยอ้างว่าในพระพุทธศาสนาพระอุปัชฌาย์ไม่ว่าใครเวลาให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องสอนกรรมฐานห้าคือยกเกศาโลมานขาทันตาตะโจขึ้นสอนคือบอกให้กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่มีอยู่ในตนนี้แหละเป็นมูลกรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานคนเราเกิดความรักความชังก็เพราะกายนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณากายนี้ให้เข้าใจหลวงปู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าคนเรานั้นมารักมาหลงมาติดมาเห็นว่าสวยมาเห็นว่างามจนเกิดฉันทราคะนั้นเห็นอยู่ที่ผิวหนังเท่านั้นถ้าลอกผิวหนังออกลองพิจารณาใคร่ครวญดูสิ่งที่

เรารักเราหวงสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามนั้นมันอยู่ตรงไหนลอกส่วนที่มันปกปิดความจริงซึ่งมีเพียงนิดเดียวแต่ปัญญาเรามองผ่านทะลุเข้าไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นอย่างไรน่ารักไหมน่าหลงไหมให้เปล่าๆเอาไหมแถมกระดาษราคาเท่านั้นเท่านี้ให้อีกเอาไหมถึงกับจ้างแล้วยังไม่มีใครเอาก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของที่น่ารักน่าหลงของสวยของงามอย่างที่เราเข้าใจถ้าความจริงเป็นความจริงใครล่ะจะปฏิเสธหลวงปู่จะย้ำกับศิษย์ว่าอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดีชั่วก็ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วถ้ามัวคำนึงอยู่เป็นธรรมเมาคือมัวเมากับสิ่งที่มันผ่านเราไปแล้วสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดยังไม่มาถึงยังไม่เกิดยังไม่มีถ้ามัวไปคำนึงถึงอยู่ก็เป็นธรรมเมาคือมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันยังไม่เป็นความจริงเปรียบด้วยความฝันเท่านั้นการทั้งสองเป็นการกระทำที่เสียเวลาไปเปล่าๆปัจจุบันเป็นธรรมโมเพราะสิ่งที่ต่างๆที่เราเห็นเราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่นั้นมันเกิดมันมีอยู่ในปัจจุบันเราจะละความชั่วก็ต้องละในปัจจุบันสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็ต้องสร้างในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นธรรมโมในด้านปัญญาหลวงปู่จะสอนผู้ที่ดำเนินมรรคปัญญาว่าธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุให้กำหนดเหตุรู้เท่าทันเหตุเหตุดับลงจิตก็เป็นพุทโธเพราะละเพราะวางเพราะถอดเพราะถอนเหตุแห่งธรรมได้แล้วเหตุแห่งธรรมดับลงแล้วจิตจึงเป็นพุทโธก็สบายเท่านั้นผู้นั้นก็มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ใจใจเป็นพุทโธใจเป็นธัมโมใจเป็นสังโฆก็สบายเท่านั้นนั่นแหละคือที่สุดของวิบากกรรมนั่นแหละคือที่สุดของวัฏฏะที่หลวงปู่ท่านสอนว่าให้กำหนดเหตุรู้เท่าทันเหตุทางปริยัติเรียกปัญญาขั้นนี้ว่ายถาภูตญาณทัสสนะคือผู้พิจารณาปัญจขันธ์จนหายสงสัยในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถละถอนอุปาทานทั้งห้าได้แล้วจิตก็ถึงผู้รู้คือพุทโธหรือว่าจิตเป็นพุทโธหมดสิ่งที่จะต้องละต้องทำต่อไปทางปริยัติเรียกปัญญาขั้นนี้ว่าอาสวัคคยญาณแต่ทางภาคปฏิบัติจิตไม่ได้มัวมาลำดับญาณปัญญาเหมือนปริยัติทางปฏิบัติมรรคและผลต่างทำงานชั่วขณะจิตส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นเอกมรรคสมังคีเหมือนเกษตรกรผู้ออกกำลังถางป่าขณะที่ออกกำลังฟาดฟันป่าอยู่นั้นป่าที่ถูกฟาดฟันก็ขาดล้มลงไปความโล่งเตียนก็เกิดขึ้นมาฉันใดฉันนั้นสุจินโนว่าเรื่องการละอารมณ์ตัดอดีตอนาคตเป็นอันเดียวกันนี้แหละอดีตอนาคตมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ทำดีก็ดีทำร้ายก็ดี
มุ่งอยู่ที่กามตัณหานี้แหละความพอใจก็อันนี้ตัณหานี้แหละภวะตัณหาก็ดีวิภวะตัณหาก็ดีกามตัณหาก็ดีทั้งสามนี้แหละความพอใจก็ตัณหาความไม่พอใจก็ตัณหานี่แหละละให้สิ้นนำออกเสียมันเกิดขึ้นในจิตใจก็นำออกจากจิตใจของตนเสียมันก็สบายพอนั้นละก้านำออกจากใจรู้เท่าจริงๆทีนี้ในบุคคลบางคนหลวงปู่บอกว่าให้วางให้ตัดให้ละไม่ให้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าบางคนถ้าเราไม่รักเขาอย่างนี้จะเรียกว่าใจร้ายไหมครับเออก็นำออกเหี้ยละกาติดอะไรอยู่นั้นนำออกจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละศีลห้าก็ประจำอยู่นี้ขาสองแขนสองหัวหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์ทั้งห้าก็ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาตีเขาก็ไม่ว่าไม่ตีเขาก็ไม่ว่าเรื่องราวมันก็เต็มโลกเต็มบ้านเมืองอยู่นั่นแหละเราก็วางเหี้ยอย่าเอาเข้ามาหมักไว้ในใจของตนเท่านั้นแหละวางทีอยู่ทีแหละละที่นี่แหละไม่ได้ไปละที่อื่นนะละอยู่ที่ใจตนนี้แหละเอาใจนี้แหละมันจึงใช้ได้นะอย่าไปคุบเผาแผนที่ปริยัติธรรมจำได้มันมันพูดกันได้ม้วนม้วนไม่ได้นะมันต้องน้อมเข้ามาหากายนี้แหละชำระกายนี้แหละชำระอยู่ที่ใจนี้แหละรวมเหตุล่ะก็ละอยู่ที่ใจนี้แหละเอาใจนี้แหละละอยู่ที่ใจกายที่ใจนี้แหละอย่าไปละที่อื่นนะอดีตอนาคตที่ดวงใจมันนำมาคุบอันนั้นคุบอันนี้คุบไปคุบมาเดือดร้อนหูตาของเราก็เป็นปกติอยู่แล้วจมูกของเราก็เป็นปกติอยู่แล้วรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์อันนั้นต่างหากนั่นปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาอย่าเอามาหมักไว้ในใจใจของเราก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ตั้งอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเวลาตัดก็ตัดออกละกาเวลาเราต้องทำจิตใจของเราให้สงบมันก็ต้องวางหมดตาหูจมูกลิ้นกายทั้งอดีตอนาคตผ่านมาพอแห้งแล้วเวลานี้มันไม่สงบเอามันมาหมักไว้ในใจนี้เดือดร้อนนำออกให้หมดนั่นละก้ามันต้องทำความพอนะเวลานี้เราต้องทำจิตทำใจของเราทำอยู่ที่จิตที่ใจนี้วางให้หมดนั่นนะอันใดก็ได้ยินมาพอแล้วได้เห็นมาพอแล้วอยู่ทางโลกก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีอันใดก็ดีอย่าเอามาหมักไว้ในใจนี้วางอยู่ที่นี่แหละละอยู่ที่นี่แหละใจที่เป็นอดีตอนาคตนี้แหละมาจะดึกดำบรรพ์โน้นความเกิดความตายมันก็มาจากนี้แหละความดับอันเป็นภัยใหญ่หลวงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็อยู่ในนี้แหละเราไปฮอบเอาอันนั้นมาไปฮอบเอาอันนี้มามันก็เป็นทำเมาเท่านั้นแหละมันไม่ยากหรอกครับใจนี้ตั้งไว้ว่าจะไม่รับแต่อารมณ์นี่แหละมันรับไปหมดตามันเห็นเข้าหูมันได้ยินเข้าอารมณ์มันก็รับใจมันไม่รับแต่อารมณ์มันไปรับมาอารมณ์สัญญาท่านนั้นแหละ
มันไปจำเอามามาแล้วก็ทุกข์ทุกข์ไปทุกข์มาแล้วก็เดือดร้อนเวลาทำให้มันพอเหี้ยอันใดก็ให้มันเหี้ยหลงก็พอแล้วโลภก็พอแล้วโกรธก็พอแล้วความโศกเศร้ากิเลสตัณหาความไม่พอใจก็ตัณหานี่แหละความพอใจความไม่พอใจก็ตัณหานี่แหละอยู่นี้แหละตัณหานี่มันร้ายเราจะฆ่ามันยังไงครับตัวตัณหานี่น่ะกามตัณหานี้เปรียบเหมือนแม่น้ำทองคำแม่น้ำไหลลงไปสู่ทะเลไม่รู้จักสักทีอันนี้อันใดก็เหมือนกันนั่นแหละความอยากของตัณหามันไม่พอต้องทำความพอเอามันจึงจะดีเราจะทำความพอเหี้ยอย่าไปคุบอดีตอนาคตตัดออกไปให้หมดตัดออกไปเหี้ยกันตัณหานี้มันไม่พอหรอกนี่ความพอใจก็นำออกเหี้ยความไม่พอใจก็นำออกเหี้ยวางให้หมดวางอยู่ที่นี่แหละวางอยู่ที่ใจนี่แหละละอยู่ที่ใจนี่แหละจะไปละไปวางอยู่ที่ไหนวางอดีตอนาคตทั้งปวงหรือครับนั่นแหละอดีตอนาคตนั่นแหละตัวเหตุนะทุกเข้ากำหนดค่อยรู้จักอดีตอนาคตอารมณ์ทั้งหมดมันมาจากไหนก็กำหนดจิตใจเข้าไปละก้าใจมันเป็นสิ่งรู้เรื่องสังขารนี่แหละสังขารมันปรุงสังขารมันแต่งมันเกิดมันดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวางอยู่นี่แหละมันสำคัญที่สังขารมันปรุงมันแต่งอยู่นี่อดีตอนาคตมันก็มานี่แหละตัดอดีตอนาคตลงหมดจมดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันละในปัจจุบันนี้แหละจะไปละที่ไหนออกไปจากนี้ไม่ดีนะเวลานี้ต้องทำความพอให้หมดเราจะทำจิตใจของเราให้สว่างให้รู้แจ้งในมรรคในผลในศีลสมาธิปัญญาเอาใจนี่แหละละที่นี่แหละวางที่นี่แหละจะไปละไปวางที่ไหนอดีตก็วางในใจนี่แหละเอาใจนี่แหละละเอาใจนี่แหละถอนถอนเข้าถอนเข้ารู้เท่าอารมณ์มันก็วางละก้าอารมณ์มันก็ใจแหละใจมันเป็นปกติอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปกติอยู่แล้วรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์ทั้งห้าปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาอย่าเอามันไปหมักไว้ในใจเอามันหมักไว้ในใจมันเดือดร้อนความหลงความโกรธกิเลสอารมณ์มีหมดทุกอย่างกิเลส1,500ตัณหา108อารมณ์เหล่านี้เขาว่าร้ายก็ดีอย่าไปฮอบเอามาใส่ไว้ในใจความหลงก็อยู่นี่ความเหงาก็อยู่นี่ความโลภก็อยู่นี่แหละสัญญาอดีตอนาคตมันก็อยู่นี่แหละอย่าเอามันเข้าไว้ในใจเอาใจนี่แหละตัดออกอย่าให้มันมาหมักไว้ในใจนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็เป็นปกติอยู่แล้วเขาบอกมาเดือดมาร้อนกับเราใจนี่นะมันเดือดร้อนคุบไปคุบมาเอาอดีตจะดึกดำบรรพ์ที่ดีก็ผ่านมาที่ร้ายก็ผ่านมาที่รักก็ผ่านมาหมดแล้วตั้งจิตตั้งใจละก้าละออกจากใจนี้แล้วอย่าไปละที่อื่นนะเอาใจนี่แหละละออกให้มันสำเร็จขึ้นที่ใจหลวงปู่บอกให้ละอะไรครับ
ทุกอย่างให้ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมครับหลวงปู่บอกให้กิเลสตัณหาทั้งหลายแหละให้ผ่านไปผ่านมาไม่ให้รับเข้าไว้ในใจเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใช่ไหมครับมันก็รู้แต่สัญญาถอนนั่นล่ะก้าใจนี่สัญญานี่มันจำเอาจำเอามาหมักไว้ในใจนี่เอาแล้วทำให้ตนของตนนี่เดือดร้อนไม่รู้เท่าทันมันครั้นรู้เท่าทันมันละในปัจจุบันอยู่นี่แหละความคิดก็ดีความถูกก็ดีละนำออกในปัจจุบันนี่แหละจาโคละออกคืนให้เขาเหียของเราก็มีอยู่ถมเถไปอวิชชาความมืดก็มีอยู่ในขี้ปูของเรานี่แหละไม่ต้องเอาใครมาปล่อยวางหมดแล้วมันก็สบายเท่านั้นล่ะก้าใจมันหาบมาหาบมามันก็เดือดร้อนละมันวางหมดก็พอแล้วล่ะก้าถ้าเมื่อละอดีตอนาคตได้จะสิ้นไหมครับตัดอดีตอนาคตอติตาธรรมเมาอนาคตาธรรมเมาอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาจิตตั้งมั่นในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละวางอยู่ในปัจจุบันนี่แหละละหมดวางหมดก็เป็นสุขเท่านั้นล่ะก้ารู้เท่าเหตุแล้วรู้เท่าเหตุดับทำทั้งหลายดีก็ตามชั่วก็ตามไหลมาจากเหตุรู้ทันเหตุแล้วเหตุดับอวิชชาก็ดับปัจจัยทั้งหลายก็ดับรู้แจ้งเห็นจริงแล้วรู้อยู่ข้างในนี่แหละอย่าไปรู้ที่อื่นรู้ในนี้แหละมันก็แล้วไปหมดโลกนี้ใจนี่มันสำคัญนี่เหตุมันเกิดจากใจนี่แหละอธิษฐานเอาละก้าเวลานี้โอกาสว่างๆเฮาจะทำจิตใจของเฮาหูทั้งหมดมาพอแล้วผ่านมาพอแล้ววางให้หมดมันอยู่ที่ความสัจจะตั้งสัจจะจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาอดีตอนาคตกระทบอารมณ์นี่แหละเราไปจำเอาอดีตอนาคตมาบักไว้ในใจเดือดร้อนหนาน้อมเข้ามารู้ที่ใจก็พอทำทั้งหลายไหลมาเหตุรู้เท่าทันเหตุเหตุดับอดีตอนาคตมันก็ดับลงไปอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับลงไปมันก็รู้แจ้งขึ้นที่ใจนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นปกติอยู่นี่ใจมันก็เป็นปกติอยู่แล้วมันจะไปทางไหนเรานี่เอาสัญญาไปจำมาไปจำมาแล้วเอามาหมักไว้ในใจนี้มันก็คิดอันใดมันก็คุบอันนั้นคุบไปคุบมาแล้วก็เดือดร้อนเวลาภาวนามันก็เจ็บหลังเจ็บเอวมันครอบงำแล้วกิเลสทั้งหลายต้องหาใสความหมั่นความเพียร นั่นแหละที่หลวงปู่บอกเมื่อกี้ว่าสัจจะที่ตั้งอธิษฐานแล้วก็ความเพียรที่จะทำในเรื่องที่เข้าใจที่หลวงปู่ให้ปัญญามานี่หลักก็คือว่าเพียรที่จะทำแล้วก็มีสัจจะอธิษฐานตั้งเอาไว้เวลาจะทำวางให้หมดนั่นแหละแล้วทำความพอเหียความหลงความโกรธอันใดก็ดีให้ทำความพอใจวางหมดวางที่นี้แหละละที่ใจนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็เป็นปกติอยู่แล้วใจก็เป็นปกติอยู่แล้วมันจะไปที่ไหนวางอยู่นี่แหละทุกอยู่นี่นามันไม่ได้ไปที่ไหนนะใจตั้งอยู่แล้วกับที่นี่นะต
ตาหูจมูก

ลิ้นกายก็ตั้งอยู่กับที่นะสัญญาอดีตมันไปคุบเอามาหมักไว้ในใจแล้วก็เอามันเต็มที่เนี่ยมันต้องละในที่นี้แหละละออกให้หมดละออกให้มันหมดขา2แขน2ตัว1ใจ1ทุกข์ที่มีประจำอยู่ที่ใจก็ละทิ้งละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายนำออกเสียความโกรธความโลภ ก็นำออกจากใจเสียสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่หมดทั้งก้อนนี้เป็นที่ตั้งของฐานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานหมดทั้งก้อนนี้แหละสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มานี่สมบัตินี่สำคัญนี่ละให้มันเป็นพุทโธให้มันเป็นพระเจ้านี่หมดทั้งก้อนนี้แหละเป็นสมบัติของบิดามารดาหมดทั้งก้อนนี้แหละตัดอดีตอนาคตมันก็หมดไปเท่านั้นแหละก้าอติตาทำเมาอดีตมันก็ทำเมาอนาคตมันก็ทำเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันละอยู่ในใจนี่แหละวางอยู่ที่ใจนี่แหละทำความพอใจอยู่ที่ใจกามารมณ์ทั้งห้าปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็สบายเท่านั้นล่ะจ้าลำบากท้องเวลาทำเข้าทำเข้ากิเลสมันมาทุกทิศทุกทางขอรับกิเลสมันมาทั้งหน้าทั้งหลังกิเลสมันมาทุกทางนั่นแหละความพอใจก็กิเลสนั่นแหละความไม่พอใจก็กิเลสนั่นแหละละเหตุทุกข์เหี้ยใจนี่แหละมันทำให้ทุกข์ความไม่พอใจก็กิเลสนี่แหละกามตัณหาภวตัณหามันไม่มีความพอก็พอเอาละกันเวลานี้เราจะทำจิตใจให้พอทุกอย่างนั่นละกันความดีก็ผ่านมาแล้วร้ายก็ผ่านมาแล้วอันใดก็รู้มาแล้วจับออกให้หมดพอแล้วรักก็พอแล้วโกรธก็พอแล้วโลภ ก็พอแล้วความสุขความทุกข์ก็ที่ใจนี่แหละละอยู่ที่ใจนี่แหละเวลาจะทำจิตทำใจไม่ได้ให้มันมายุ่งมากังวลวางหมดไปวางที่อื่นก็ไม่ไหวมันก็ต้องวางอยู่กับจิตกับใจนี่แหละใจนี้เป็นผู้ละเป็นผู้วางเป็นผู้ถอนนะใจนี่แหละเป็นตัวเหตุจำมาจำมาแล้วก็เอากลางคืนนั่งเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงหนาวหาวนอนทีแรกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปกลายเป็นทำเมาไปเสียแล้วต้องละอยู่ในใจนี่แหละทำความพออยู่ในใจนี่แหละตั้งสัจจะให้มันมั่นมั่นให้มันพอเหี้ยอติตาธรรมเมาอนาคตาธรรมเมานี่อติตาธรรมเมามันมีมากมายนี่ปัจจุบันธรรมมาอนาคตาธรรมมาตัณหามันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละอติตาธรรมเมามันมาแต่ดึกดำบรรพ์นี่เกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นอยู่นี่แหละเมาอยู่นี่แหละนำมาเป็นตัวสังขารนี่สังขารกับสมุทัยอันเดียวกันนั่นแหละเวลากำหนดเข้าไปแล้วมันจึงเห็นอยู่เห็นสมุทัยนี่ก็พอแล้วเอามามากมายนะนึกเห็นภาพคนนั้นคนนี้ก็จะนอนไม่หลับรู้พอคิดพอทำรู้พอปฏิบัติก็พอเท่านั้นแหละแผนที่ปริยัติธรรมเก็บไว้ต่างหากวางแผนที่ปริยัติธรรมน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจปฏิบัติมันจึงใช้ได้ถ้าไม่วางอันใดก็คิดอันใดก็คิด
พุทโธธัมโมสังโฆเอาเข้าเอาเข้าเป็นธรรมเมาแล้วเป็นธรรมเมาไปเสียแล้วเป็นธรรมเมาไปเสียแล้วก้อนธัมโมก็อันนี้แหละก้อนธัมเมาก็อันนี้แหละทุกขสัตว์มันก็เกิดอยู่นี้แหละสมุทัยสัตว์มันก็เกิดอยู่นี่แหละนิโรธสัตว์ความดับทุกข์มันก็เกิดอยู่นี่แหละเกิดอยู่นี่ทั้งหมดเอาเข้าเอาเข้าความเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาหมู่นี้นะมันก็รวมลงในนี่แหละมันเกิดอยู่นี่แหละมันบ่ได้เกิดที่อื่นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้งอย่าให้มันแจ้งที่อื่นมันเป็นธรรมเมาตั้งอยู่ในหลักอันนี้แล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละตั้งอยู่ในศีลนั่นแหละศีลก็คือการนำเอาความชั่วออกจากกายจากใจของตนศีลนำความผิดออกจากกายจากใจของตนเป็นที่ตั้งของมรรคศีลเป็นที่ตั้งของมรรคนี่แหละคือผลทางถ้าเป็นธรรมเมาแล้วไม่ได้ล่ะเอาเข้าจริงๆมันติดสังขารสังขารอันนี้กับสมุทัยก็อันนี้ล่ะสมุทัยทุกข์ก็อันนี้แหละมรรคนิโรธธรรมก็อันนี้แหละนิโรธธรรมเป็นธรรมที่ดับก็อันนี้แหละมรรคนิโรธมันก็มาจากศีลนี่แหละศีล5ศีล8วินัยศีล5วินัยศีล8ก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละมรรคคือการนำเอาความผิดออกจากกายจากใจศีลคือการนำความชั่วออกจากกายจากใจนี่แหละเป็นนี่แหละแต่สมุทัยนั้นไม่ได้ความเกิดความดับอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สมมุติรู้กายรู้เกิดรู้ตายอดีตเกิดขึ้นมันก็เมาอยู่นี่แหละอดีตมันเกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันตัณหาเกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจตัดออกในปัจจุบันเป็นธรรมโมนะเอาอดีตอนาคตเป็นธรรมเมานะดำเนินมรรคก็ต้องศีล5ศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามเอาตั้งไว้ในใจนี่เกิดความผิดขึ้นก็นำออกเสียศีลก็คือนำความชั่วออกจากตาหูจมูกลิ้นกายตานี่สำคัญนี่ตานี่เป็นเหตุหูนี่เป็นเหตุจมูกนี่เป็นเหตุมันไหลมาจากนี่ละเหตุตัดเหตุได้มันก็ดับปัจจัยทั้งหลายมันก็ดับไปตามกันอวิชชาความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงมันก็ดับลงไปวางสังขารสมมตินี่เหี้ยรู้แจ้งทุกข์นี่มันก็ใช้ได้ทุกข์มันเกิดที่นี่แล้วจะไปเกิดที่ใดล่ะนี่ก้อนธัมโมก็อันนี้แล้วก้อนธัมเมาก็อันนี้แล้วสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นั่นแหละสัจธรรมทั้ง4ก็อันนี้ล่ะทุกข์มันก็เกิดอยู่นี่ล่ะสมุทัยมันก็เกิดอยู่นี่ล่ะมรรคมันก็เกิดอยู่นี่ล่ะนิโรธมันก็เกิดอยู่นี่แหละมรรคผลนิพพานรู้แจ้งมรรคผลนิพพานก็รู้แจ้งที่นี่แหละไม่ใช่รู้แจ้งที่อื่นนะครั้นรู้แจ้งที่อื่นมันเป็นธรรมเมาแล้วถ้าส่งออกไปข้างนอกเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริงเป็นตัวนามธรรมต่างหากสัญญามันตั้งขึ้นมันวนเวียนอยู่นี่แหละไตรโลกทั้งสามนี่แหละมันหมุนอยู่นี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้ก็ไตรวัฏอันหนึ่งมันหมุนอยู่ในไตรโลกนี่มันมากับอกุศลธรรมเมานี่ความหลง
ความโลภความโกรธราคะกิเลสตัณหาบ่มีสิ้นสุดตัณหา108นี่สังโยชน์ธรรมก็ดีโยคธรรมก็ดีโอคธรรมก็ดีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงก่อนผู้อื่นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนายกพาพุทธเวนยสัตว์หรือวัตตะตัดข้ามสังขารโลกโอคะกันดารธรรมานุธรรมาทั้งหลายยกโอคะทั้งสี่ขึ้นกามาโอคะเป็นธรรมเมาที่หนึ่งภวะโอคะเป็นธรรมเมาที่สองทิฏฐิโอคะเป็นธรรมเมาที่สามอวิชชาโอคะความมืดไม่รู้แจ้งเป็นธรรมเมาที่สี่ดับอันนี้ได้ก็เบาอกเบาใจแล้วกิเลสอนุสัยนี้สำคัญนี่เราเฉยมันก็เฉยเหมือนกันถ้าเอาเข้าให้มันรู้แจ้งเร็วๆมันก็ตั้งท่าใส่เราเหมือนกันนั่นแหละกิเลสตัวนี้มันเป็นเหตุแห่งความขัดข้องขันติบารมีเอาตั้งไว้ในใจอดทนอยู่ในใจนี้ความพอใจก็กิเลสนั่นแหละความไม่พอใจก็กิเลสนั่นแหละตัณหามันก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นวัฏฏะไตรวัฏหมุนอยู่นี่เกิดก็เพราะตัณหาจะตายก็เพราะตัณหาทุกข์ก็เพราะตัณหาสุขก็เพราะตัณหาพอใจก็เพราะตัณหาไม่พอใจก็เพราะตัณหาตายก็เพราะตัณหานี่เกิดก็เพราะตัณหานี่มันเป็นไตรวัฏหมุนอยู่ในไตรโลกนี้มันต้องค้นที่นี่อย่าไปค้นที่อื่นเป็นก้อนธรรมเมาก็อันนี้ล่ะเป็นก้อนธรรมมาก็อันนี้ล่ะสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่อันนี้แหละเป็นที่ตั้งเรียนวิชาทางโลกก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่ล่ะเป็นที่ตั้งนะนักบวชทั้งหลายมีชื่อเสียงตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็เอาก้อนนี่แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของศีลเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่ตั้งของมรรคผลนิพพานแจ้งขึ้นมานี่แหละแจ้งเข้ามาในกายนี่แหละเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลน้อมเข้าหาในนี่น้อมเข้ามาในก้อนธรรมมาธรรมเมาอันนี้แล้วก้อนเหตุอันนี้เหตุดีก็อยู่นี่ให้มันรู้แจ้งในเหตุอันนี้อย่าให้มันไปรู้แจ้งที่อื่นรู้แจ้งที่อื่นเป็นธรรมเมาความศรัทธาของประชาชนศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มวลมนุษย์ทั่วโลกเบาบางกิเลสพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักและเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนไทยทั้งชาติโดยเป็นทั้งศาสนาและปรัชญาเพราะเป็นคำสอนที่รวมยอดจริยคติกับสัจธรรมแห่งปรัชญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านได้เน้นให้เห็นความเป็นไปในสภาวะธรรมปลุกให้คนที่หลับอยู่ในกองไฟแห่งความหลงนิยมในลาภยศสรรเสริญสุขให้ตื่นหนีจากไฟที่เผาผลาญอยู่นั้นสอนให้คนประพฤติตนให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันประเสริฐให้มีความเพียรสลัดความเห็นแก่ตัวรู้จักเผชิญทุกข์และเห็นความทุกข์ของคนอื่นสอนให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามบำเพ็ญตนอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อยามที่มีชีวิตก็ให้มีชีวิตอันเลิศทั้งนี้เพื่อความหลุดพ้นจนถึงนิพพานในที่สุดท่านได้ยอมสละโภคทรัพย์สมบัติในคฤหัสถ์วิสัยออกถือเพศบรรพชิตจาริกทุดงกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมโดยหลีกเร้นตนเองออกสู่ทางสันโดษตลอดระยะเวลายาวนานนับหลายสิบปีต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการท
ทั้งภัยธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณ

สรรพสัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ความทุรกันดารโรคภัยและความอดอยากหิวโหยนับว่าท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงที่ตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านหรือป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นควรเป็นภูมิยินดีคนที่เดินทางในที่มืดย่อมแสวงหาประทีปฉันใดพระรัตนตรัยย่อมเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างชี้ทางให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความดีงามฉันนั้นพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดท่านเป็นสมณะที่เจริญตามรอยแห่งเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระศาสดาอย่างมุ่งมั่นมอบชีวิตถวายจิตใจเพื่อรับใช้พระสัจธรรมท่านได้บำเพ็ญเพียรทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อความหลุดพ้นจากโลกียภูมิเข้าสู่โลกุตระภูมิภูเขาศิลาที่ไม่สะเทือนด้วยแสงแดดไม่สะท้านด้วยสายลมฉันใดเชกเช่นความรักความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระคุณท่านฉันนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนมรณภาพเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528ณโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่สิริรวมอายุได้98ปี5เดือน16วัน78พรรษาสารคดีอมตะวาจาพระอริยสงฆ์หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ท่านอื่นๆที่เป็นเกจิอาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นั้นยังมีอีกมากมายหลายองค์แต่ที่นำมาเสนอนี้จะขอนำเสนอแต่พระอริยสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วเท่านั้นด้วยท่านทั้งหลายได้สร้างคุณความดีและเป็นแบบอย่างของพระปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโนที่ไม่มีวันจะหวนกลับคืนเป็นปุถุชนได้แล้วไม่มีวันที่จะทำผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และไม่มีวันในอนาคตมีแต่วันนี้คือวันที่สาธุชนรำลึกถึงพระคุณของท่านเท่านั้นขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและบารมีของหลวงปู่แหวนสุจินโนได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรอาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิริสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ก กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี71

0: 714-0614-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่

0: บลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การทำบุญวันนี้ก็ทำบุญด้วยเหตุหลายประการประการใหญ่การแรกก็คือทำบุญวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงบวชและปฏิบัติสำเร็จเป็นพระสมาธิพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมปีแรกของการเผยแผ่แล้วพระสงฆ์ที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บวชกับพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปได้สำเร็จจากพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็ให้ไปเผยแผ่ในถิ่นต่างๆ ชักชวนให้คนทำอะไรก็ชักชวนให้คนเลิกทำบาปตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีล5ศีล8แล้วก็ชวนให้ประพฤติปฏิบัติบางคนมีบารมีถึงขั้นบวชก็บวชก็เป็นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก สาวกก็ไปเผยแพร่ในถิ่นต่างๆในชมพูทวีปก็ไกลกันเพราะประเทศอินเดียเนี่ยไกลมากเดินทางเป็นเดือนๆก็หลายพันกิโลเพราะประเทศเขาใหญ่ยาว แต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานอุโบสถตรงกับวันกลางเดือน3เนี่ยเพ็ญเนี่ยก็ต้องการให้พระภิกษุเนี่ยมารวมกันเพื่อฟังโอวาทในสปาติโมกคือให้โอวาทธรรมวินัยพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระภิกษุนั้นมารวมกันโดยได้ไม่ได้นัดหมายบอกไว้พระภิกษุ 1,250 รูปก็มาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเรียกว่าญาณยังรู้กันก็พระเจ้าก็บอกให้บำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญเป็นเกณฑ์ใจของการสอนให้ชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ พูดอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่แสดงว่าใจของผู้บุคคลสมัยพุทธเจ้าเนี่ย ต้องการเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์ได้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นวันที่ต้องยกย่องว่าเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประชุมพระอรหันต์ซึ่งมาประชุมกันมากมาย เป็นพันรูปยักษ์พระอรหันต์นั้นกรวนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณได้อภิญญายังรู้คุณธรรมแตกฉาน

ในหลักธรรมะที่พุทธเจ้าสอนหมดก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักใจกลางในการสอนเผยแพร่ทุกคนก็จะพูดอย่างเดียวกันมีหลักธรรมอย่างเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแต่วันนี้เราก็มาบวชพระมีพระบวช10 กว่ารูปบวชพระก็ผู้มีญาติผู้มีลูกหลานก็มาบวชให้ได้เป็นพระ แล้วก็มารอทองคำเพื่อซ่อมแซมหลวงพ่อโตให้สำเร็จการหล่อพระเนี่ยหล่อพระใหม่เนี่ยสัก1,000 องค์ก็สู้กับซ่อมพระองค์เดียวไม่ได้เพราะการหล่อมาใหม่นี่ถือว่าพระเรามีแล้วแต่ถ้าซ่อมแซมพระเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าเพราะของที่ชำรุดทรุดโทรมให้เราบูรณะให้ดีขึ้นก็มีอานิสงส์มากกว่าการที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าต้องมีหน้าที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญมั่นคงถาวรสืบต่อไปที่ทำหลวงพ่อโตให้เป็นทองคำนี่ก็เพื่อต้องการให้เป็นของเลิศประเสริฐในการนั่งถังใจว่าเราเอาของบริสุทธิ์มาทำเอาของมีค่ามาทำให้ของเลิศประเสริฐให้ของบริสุทธิ์เราให้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นให้สุขก็จะได้สุขให้ของประณีตก็จะได้ของประณีตให้ของงามก็จะได้ของงามให้ของที่ถาวรมั่นคงก็จะได้ความมั่นคงถาวรให้ใจเรานั่นเองการให้นี่การสร้างนี่ก็คือสร้างใจเราเราทำอะไรก็กลับมาอยู่ในใจเราหมดไม่ได้เป็นของใครใครก็เอาไปไม่ได้บุญอันนี้ถ้าเรามาอยู่กับมือกับแขนกับหูเราเนี่ยก็ไม่มีบุญที่จะกราบไหว้ทำให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้แต่พอมารอแล้วเนี่ยก็เป็นทานศีลภาวนาอารึกไม่รู้ลืมมันเป็นนิมิตติดตัวไปทุกคนทุกแห่งแม้จะตายไปก็ยังเป็นสมบัติติดตัวไปอันนี้คือประการที่เราได้มาวัดวันนี้ก็ทำได้หลายอย่างในที่สุดก็รอหลวงพ่อโตจำลองพอหลวงพ่อโตจำลองนั้นน่ะที่แรกญาติโยมที่นี่เขาศรัทธาหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทุกปีต้องปิดทองรดน้ำกันหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่เก่าก็ชำรุดเมื่อรดน้ำปิดทองการบุบสลายก็เกิดขึ้นกับองค์ของท่านเพราะเป็นผงก็คิดว่าต้องหล่อจำลองแทนเสียเอาไว้ข้างนอกใครจะปิดทองลดน้ำก็ดีไม่ต้องไประคายเคืองในองค์ข้างในทำให้สะอาดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีญาติโยมก็ควรเข้าใจว่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเราต้องการบูชาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่บริสุทธิ์สถานที่สงบตามให้ต้องรักษาไว้โบสถ์นี้เราสร้างเสร็จเราก็จะไม่ให้ใครไปพูดคุยในนั้นให้ทุกคนไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปดูเรื่องทางจิตใจไม่ให้ไปพูดคุยตอนนี้เรายังเปิดอยู่ก็จริงเราทำเสร็จเลยเราก็คงทำเป็นที่สงบใจกันนอกจากพระไปสวดมนต์เท่านั้นเองนอกนั้นเราก็ไม่ให้ไปพูดคุยก็ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น การรอหลวงพ่อโตเป็นทองคำก็จะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธาถ้าญาติโยมมีศรัทธามีกำลังใจก็สามารถจะทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยากอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนที่จะร่วมใจสามัคคีที่จะชักจูงกันมาทำให้สำเร็จ มันยากง่ายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่บารมีของพวกเราการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้สงสัยคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้เรื่องให้รู้เรื่องใจของตัวเองใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราเป็นอย่างไรเมื่อวานเราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้จิตใจของเราว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนโลภมากไหมเราเป็นคนโกรธมากไหมเราเป็นคนหลงมากไหม
เรื่องเราเป็นคนเบาบางจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จิตของเราฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคนก็สงสัยกันว่านิพพานนี่มีเมืองหรือเปล่านิพพานนี่มีตัวตนหรือเปล่าและพุทธเจ้าสอนยังไงที่คำว่านิพพานทุกคนก็ไม่เคยไปถึงนิพพานสวรรค์นี่มีรูปร่างหน้าตาวัสะสวยงดงามก็ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนรกนี่ทุกคนก็รู้ว่ามันร้อนรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทรมานก็เปรียบเหมือนอย่างคุกอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ทราบรู้สวรรค์ทุกคนก็พอจะเดาได้ทราบได้เพราะทุกคนมีความสุขนรกทุกคนก็ทราบได้เพราะทุกคนเคยตกเพราะเคยเล่าร้อนเคยเป็นทุกข์ก็พอจะยังถึงว่านรกเป็นอย่างไรแต่นิพพานนี่ทุกคนไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิให้ได้จริงๆจังๆเพียงนั่งวบๆไปๆก็ไม่ได้จริงจังเมื่อตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิได้เลยหรือนั่งได้เล็กน้อยก็ตกอยู่ในความสงสัยว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนี่มีไว้สำหรับทุกคนก็จริงทุกคนมีนิพพานก็จริงหรือทุกคนที่มีนิสัยนิพพานก็จริงแต่นิพพานนั้นจะได้ก็สำหรับคนที่เข้าถึงพวกที่ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นพระไตรลักษณญาณว่าอนิจจังเกิดขึ้นในจิตทุกขังเกิดขึ้นในจิตอนัตตาเกิดขึ้นในจิตนั่นเป็นโสดาบันสกิทาคาก็เห็นมากขึ้นอนาคาก็เห็นแจ่มแจ้งขึ้นที่สุดคือพระอรหันต์ก็เห็นหมดไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนิพพานแต่พวกเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิบัติเรื่องนิพพานกันได้เกิดมาก็รู้เรื่องว่านิพพานนิพพานเพราะทุกคนปรารถนาสวรรค์สมบัติทำบุญและปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกันอยู่แต่คำว่านิพพานเนี่ยก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเปรียบอุปมาใหม่ประมาพระนิพพานเนี่ยเหมือนไฟเหมือนเราจุดไฟไว้ดวงหนึ่งจุดเทียนไว้ดวงหนึ่งหรือไฟไว้ดวงหนึ่งเมื่อจุดมันหมดแล้วเนี่ยเมื่อเทียนมันดับไปแล้วท่านบอกว่าแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไปพระนิพพานก็เหมือนเทียนที่จุดแล้วดับมันไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยต้องเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนของเรื่องของความคิดของคนที่จะต้องเข้าไปถึงปัญญานิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่นิพพานนี่เป็นสุขแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีตัวตนนิพพานนี่ไม่มีรูปร่างหน้าตานิพพานไม่มีแสงมีสีไม่มีกลิ่นนิพพานเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลที่ละจากโลภโกรธหลงจริงๆโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นแหละนิพพานไม่มีรูปร่างหน้าตาตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ยังสงสัยว่าแล้วตายไปละเมื่อได้นิพพานในชาตินี้แล้วเนี่ยตายไปละไปอยู่ที่ไหนบางอาจารย์บอกว่ามีนิพพานมีนิพพานเป็นเมืองแก้วอันนั้นเป็นนิมิตนิพพานนิมิตนิพพานนั้นหมายถึงว่านั่งสมาธิพวกขั้นปฐมฌานก็จะติดนิมิตก็จะไปเห็นรูปร่างหน้าตาว่านิพพานมีตัวตนมีพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินมีวิมานแก้วอยู่แต่ที่จริงนั้นแล้วพระนิพพานนั้นไม่มีเมืองพระนิพพานนั้นอยู่ที่จิตอย่างเดียวเมื่อดับแล้วจะมีอะไรเหลือคือนิพพานคือดับอายตนะออกไปนิพพานไม่ต้องการรูปไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการกลิ่นไม่ต้องการรสไม่ต้องการโพธิภพธรรมลมนิพพานดับอารมณ์คือเป็นอารมณ์เพียงนิพพานคือว่างเมื่อว่างแล้วเป็นยังไงคือคนที่จะไปถึงนิพพานคือคนไม่อยากเกิดคนไม่อยากสวยคนไม่อยากรวยคนไม่อยากมีวิมานคนไม่ต้องการจะได้ความสุขเหนือกว่าการดับทุกข์คือคนที่ต้องการไม่ต้องการมีอะไรเลยนั่นแหละนิพพานแต่ถ้าคนยังอยากว่าอยากสวยอยากรวยอยากมีวิมานอยากได้ไปเป็นสุขที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่นิพพานนะคำว่านิพพานพุทธเจ้านิพพานนั้นหมายถึงว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีวิมานคือจิตที่ละโลภโกรธหลงคือจิตที่ว่างแล้วนั้นนิพพานนิพพานคือการไม่มีอายตนะไม่มีขันธ์ 5เมื่อดับไปแล้วขันธ์ 5ก็ดับไปด้วยที่ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเมื่อดับไปแล้วขันธ์ 5ก็ดับไปไม่มีขันธ์ 5อีกก็จะไปมีรูปร่างหน้าตาได้อย่างไรเมื่อขันธ์ 5ไม่มีคือไม่ต้องการว่าชาติต้องการเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยลำบากมากเพราะมีอายตนะ
มีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมีวิญญาณเวียนว่ายแต่เกิดพอได้ร่างกายเนี่ยจะเป็นเทวดาหรือเป็นผมก็ต้องตายต้องเสียใจต้องดีใจต้องเวียนว่ายแต่เกิดพระนิพพานคือไม่ต้องการเกิดอีกก็คือต้องไม่มีอายตนะต้องไม่มีขันธ์ห้าจึงจะไปถึงนิพพานนิพพานนี่หมายทำลายทุกข์แล้วอ่ะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องนิพพานต้องมีปัญญาเห็นทุกข์ถ้าคนไม่มีปัญญาเห็นทุกข์อย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็ทะเลาะกันตายทะเลาะกันทุกวัดเนี่ยทะเลาะกันทุกบ้านเนี่ยเพราะนิพพานนั้นต้องคุยกันเฉพาะคนผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเข้าถึงมรรคผลที่สูงสูงคือเข้าถึงหลักธรรมะพระไตรปิฎกอันนี้พอเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านิพพานนั้นเป็นของละเอียดอ่อนและสูงสุดซึ่งมนุษย์จะไปถึงก็คือสุดท้ายชาติสุดท้ายที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ายกินในศีลทะเลาะเบาแวงไม่ต้องมารับผลวิบากอย่างในเมืองมนุษย์อีกมนุษย์นี้ไม่มาแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วพอเกิดอีกก็ต้องมาแก่อีกเกิดอีกก็ต้องมาตายอีกเกิดอีกก็ต้องมาทำมาหากินทำวันยังค่ำทำทุกวันก็ยังไม่พอกินทำตลอดชีวิตทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นมนุษย์ก็วิ่งหาแต่ของกินเนี่ยของกินของใช้เนี่ยนี่คือมนุษย์ลำบากมนุษย์ต้องมาหาของกินของใช้มาหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมนุษย์เห็นทุกข์อย่างนี้หรอกจึงจะไปนิพพานแต่มนุษย์ยังวิ่งหาอย่างนี้มนุษย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องนิพพานหรอกเพราะยังวิ่งหาวัตถุอยู่ฉะนั้นคำว่านิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งคือการดับสูญจากกิเลสกิเลสสูญแล้วมันก็ไม่มีตัวเกิดตัวโลภมันทำให้เกิดตัวโกรธทำให้เกิดตัวหลงทำให้เกิดทำให้รูปนามเกิดขึ้นตรงนี้แต่พระนิพพานนั่นคือดับรูปดับนามแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่มีเชื้อไฟแล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะอย่าจะไปเข้าใจว่านิพพานจะต้องมีเมืองทิพย์อยู่ไม่ใช่ทิพย์นั้นอยู่แค่พรหมแค่สวรรค์พอถึงนิพพานระดับแล้วไม่มีเมืองไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เหลืออยู่แก่นธรรมก็คือเหลือแต่คุณธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตาก็มีรูปร่างหน้าตาตอนท่านมีชีวิตอยู่แต่ที่เรามาสมมุติกันนี่ก็คือคุณธรรมของท่านคำสอนของท่านดังนั้นพุทธศาสนานี่จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าทุกศาสนาที่บุคคลจะไปยังถึงแม้แต่คนพุทธเองก็ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากผู้ปฏิบัติเพียรไปรู้เรื่องนี้จริงๆจึงจะเข้าใจฉะนั้นขอให้ชาวพุทธทั้งหลายรู้ว่าศาสนาพุทธของเราในที่สุดของความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานคือคนที่ไม่ต้องการเกิดนั่นเองคนที่ไม่ต้องการแก่คนที่ไม่ต้องการเจ็บคนที่ไม่ต้องการตายคนที่ไม่ต้องการเรื่องการเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนั่นคือพระนิพพานดังนั้นทำบุญทุกครั้งทำไมจึงปรารถนานิพพานก็ปรารถนาต้องการไม่มีทุกข์นั่นเองต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการให้ไปสูงสุดไม่เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์เองมนุษย์นี่เกิดมาแล้วมันมีกรรมมาชดใช้กรรมสร้างกรรมดีก็มีสร้างกรรมไม่ดีมนุษย์มาสร้างกรรมทั้งนั้นเลยที่ว่ากายกรรมสร้างทุกวันวจีกรรมก็สร้างทุกวันมโนกรรมก็สร้างทุกวันบางคนก็สร้างมากบางคนก็สร้างน้อยบางคนก็สร้างเป็นบุญบางคนก็สร้างเป็นบาปท่านั้นมนุษย์จึงหนีกรรมไม่พ้นท่านนิพพานจึงหนีกรรมพ้นคือว่าบุญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าคือชาติสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการรู้เรื่องการพ้นกรรมพ้นเวรแต่ท่านก็เชื่อว่ากรรมเวรนี้มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องที่สัจธรรมโดยที่ว่าไม่มีใครมาหยิบยกให้เรากรรมทั้งหมดใครทำให้เราไม่ได้เราทำเอาเองดีใครทำให้เราไม่ได้ชั่วใครทำให้ได้เราไม่ได้สวรรค์ใครทำให้เราไม่ได้มนุษย์ใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้กระทำเองทั้งหมดเมื่อเรามีสุขนี่เราก็รู้ว่านี่มันเป็นผลบุญของเราพอเรามีทุกข์ล้วนนี่เป็นผลบาปของเราเรามาเกิดในตระกูลที่ดีเนี่ยบอกนี่เป็นผลบุญของเรามาเกิดในตระกูลที่ดีพอเรามาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปของเราที่เราทำไว้แต่อดีตไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกฎของกรรมก็คือการต้องเพ่งไปตรงว่าเราทำไงจะแก้กรรมได้แก้กรรมนี่ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะ
แก้กรรมก็คือการพยายามเจริญวาจาพูดจาไม่หยาบคายพูดจาไม่เสียดสีใครไม่นินทาอะไรพยายามพูดแต่เรื่องดีๆนั่นคือแก้กรรมแก้

วจีกรรมกายกรรมก็พยายามเจริญสติไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ไปทุบไปตีใครไม่ไปรักไปช่วยใครไม่ไปผิดศีลข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรก็พยายามเจริญตรงนี้ก็จะเป็นกายกรรมที่ดีมโนกรรมก็พยายามเจริญทำจิตให้ว่างทำจิตเห็นว่ากายคนเรานี่เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่มีใครเอาไปได้สักคนเดียวเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดีนอกจากความดีที่ใจตัวเองก็มนุษย์เนี่ยมาทำอะไรไว้มากมายใจกองจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนทำไว้โรงงานใหญ่โตแต่พอตายแล้วมนุษย์ไม่ไปเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากกรรมดีเท่านั้นเองเมื่อเราพิจารณาเป็นในจิตของเราอย่างนี้ให้ว่างอย่างนี้เรื่อยพิจารณาให้มีปัญญาอย่างนี้เลยเราก็จะเห็นกรรมเราก็จะเห็นบุญกุศลจิตเราก็จะสว่างเราก็จะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตของเราเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นมโนกรรมที่ดีอันนั้นเราจะภูมิใจดีใจว่าทุกข์ไม่มีในใจเราเพราะเราไม่ไปติดทุกข์ทุกข์ไม่สามารถจะทำลายจิตใจเราให้เจ็บปวดได้เพราะเราไม่ไปติดในทุกข์อันนี้เมื่อเราไม่เจ็บปวดในใจเราได้แล้วเราก็จะสลัดความทุกข์ต่างๆออกไปได้เพราะเรามีมโนกรรมที่ดีการที่มีมโนกรรมที่ดีก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องยืนเดินนั่งนอนพยายามภาวนาระลึกถึงสติปัฏฐาน4ให้มากระลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายระลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทำใจอะไรอยู่นึกอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอย่างไรก็พยายามเจริญสติตรงนี้พอเราเจริญสติสมาธิตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราสุขหรือเราทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราทั้งหมดใครยกให้เราไม่ได้เลยในโลกนี้เราเป็นผู้กำหนดเองเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สำเร็จเองจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดเหมือนยังโยมมาที่วัดเนี่ยมันมาใครเป็นคนพามาจะว่ากุศลพามาก็ได้กุศลคือตัวฉลาดจะเติมขึ้นอีกหน่อยคือจิตมันพามาก็ได้คือจิตที่เป็นฉลาดจิตที่เป็นกุศลพามาเนี่ยไม่ใช่ขาพามาขาไม่มาแต่ใจมันมาก็ได้บางคนเนี่ยมาไม่ได้เอารถเข็นใส่มาก็ได้ไม่เดินเพราะใจมันอยากมาอันนี้จิตเป็นผู้นำจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจึงเชื่อเรื่องจิตทั้งหมดที่ท่านสำเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สำเร็จที่กายของท่านหรอกท่านไปทรมานร่างกายแล้วต้อง6ปีไม่สำเร็จแต่ท่านมาดูจิตของท่านได้สำเร็จเลยเอาจิตมาไว้ก็ลมหายใจเพียงคืนเดียวพุทธเจ้าสำเร็จเพราะจิตของท่านละโลกก็หลงได้ก็สำเร็จที่จิตฉะนั้นที่เราจะไปไหนก็แสดงแต่มันไปเพราะจิตของเราเป็นผู้พาไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จิตเป็นผู้นำไปจิตมันเป็นอกุศลอกุศลแปลว่างมงายหรือโง่เง่าหรือหลงไหลกุศลแปลว่าฉลาดออกไปจากทุกข์ได้ออกไปจากอกุศลได้คือฉลาดธรรมกุศลแปลว่าฉลาดคิดฉลาดธรรมอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดธรรมฉะนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นผู้นำคนบางคนก็ไปทางอกุศลก็นำไปดูสิอย่างในหนังสือพิมพ์ออกข่าวเนี่ยอกุศลมันนำหน้าหนึ่งเนี่ยอกุศลมันนำทั้งนั้นเลยกาขาการโกงการเบียดเบียนกันนั่นอกุศลมันนำไอ้ที่หน้าข้างในนั่นเรื่องคนทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้กุศลมันนำกุศลมันนำก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทางจิตไม่ได้ไปทางอื่นคือการเดินทางสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าการทำดีเนี่ยให้ผลแก่เราในชาตินี้ให้กายวาจาใจสงบมากเท่าไรเราก็จะให้ผลเป็นสุขมากเท่านั้นตัวเรากายวาจาใจสงบลูกหลานเราก็กายวาจาใจสงบตัวเรากายวาจาใจไม่สงบลูกหลานก็กายวาจาใจไม่สงบมันเท่านั้นถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดโลกนี่จะร้อนเป็นไฟโลกจะแตกไม่ใช่แตกหรืออื่นโลกจะลุกเป็นไฟโลกจะร้อนเป็นไฟมันมาจากจิตของคนดึงรั้งมันมาเองมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนรกนี่คนจะไปไม่ใช่คนใจดีไปคนจะไปมันต้องคนร้อนหลนจากมนุษย์แล้วจึงจะ

ไปนรกสวรรค์ไม่ใช่คนใจร้ายไปสวรรค์ต้องคนใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจเบาใจสบายมีแต่ทานศีลภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันสวรรค์มันจึงจะไปต้องคนใจดีไปนิพพานต้องคนที่ไม่อยากได้สวรรค์ไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้วัตถุนิพพานคือคนต้องการปล่อยต้องการวางต้องการละต้องการว่างต้องการเฉยนั่นคือนิพพานจะได้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรฉะนั้นพุทธศาสนาได้สอนโดยตรงทางจิตใจคนต้องรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราหายสงสัยเราก็สบายใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์จากใจตัวเองเรานั่งกรรมฐานนี่เราจะรู้เราเดินจงกรมเราจะรู้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็รู้ปฏิบัติที่วัดเราก็รู้ขอให้รู้จิตใจของเราอย่างเดียวเราจะรู้ได้ทุกอย่างแต่ที่คนเราไม่รู้จิตตัวเองนั้นมันจึงได้หลงไปห่วงหลงไปรักหลงไปโกรธหลงไปพูดถึงคนโน้นถึงคนนี้เพราะเรามันเป็นสมุทัยจิตวุ่นวายไปอยู่กับคนอื่นหมดไม่เคยน้อมพิจารณาตัวเราเลยเหมือนคนจะติคนอื่นแต่ไม่ได้ติตัวเองเกลียดคนอื่นไม่ได้เกลียดตัวเองรักคนอื่นไม่ได้รักตัวเองแต่ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวเองแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นอะไรเราสามารถจะทำใจให้เราอยู่ยังไงได้เราก็จะไม่เกลียดใครเราก็จะไม่หลงรักใครจนตัวเองไม่ได้ทำดีเพราะเกลียดใครตัวเองก็ยังไม่มีดีทุกอย่างไอ้คนที่เกลียดเขาทั้งวันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันมีดีมันไม่มีดีเลยนะไอ้คนที่โกรธเขาทั้งวันไม่ใช่มันดีหรอกมันไม่มีดีเลยไอ้คนที่สงสารเขาทั้งวันนั้นมันมีดีไอ้คนที่รักเขาสงสารเขามันมีดีไอ้คนที่โกรธเขาเกลียดเขาว่าเขาเนี่ยนั่นน่ะมันไม่มีดีอยู่ในใจใจมันเสียแล้วใจมันเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้แล้วมันเป็นอกุศลฉะนั้นเราจะต้องนึกตรงนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันคิดมันนึกกันตรงนี้มันเรื่องของตัวเองทั้งนั้นหรอกหรือไอ้ที่ไปว่าเขาไม่ดีมันเรื่องของตัวเราทั้งนั้นหรอกหรือที่เราไปคิดไม่ดีก่อนต่างหากนั่นน่ะมันเป็นโรคสมมติอย่างนั้นมันเป็นสมมติที่ไปบอกคนโน้นไม่ดีบอกคนนี้ไม่ดีแต่จิตของเขาไม่ดีต่างหากเหมือนกับคนด่าคนหยาบๆอ่ะนะพระอรหันต์จะไปด่าคนหยาบได้ไหมพระผู้บริสุทธิ์จะไปด่าคนหยาบคายได้ไหมแต่ผู้ทุชนคนชาวบ้านด่าได้ไหมได้คนนี้สายหยาบด่าไหมด่าได้ด่าเป็นตัวเป็นตนเลยไอ้ที่ด่าเขาหยาบนั้นใครเป็นคนด่าจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีเลยด่าเขาเลวด่าเขาสามนะจิตมันเลวมันสามนะถ้าจิตมันดีมันจะด่าเลวสามไม่ได้มันจะต้องนึกว่าคนนี้เขามีกรรมนะคนนี้เขาน่าสงสารนะเป็นเรื่องวิบากของเขานะเป็นเรื่องของเขานะเราจะไปบัญญัติให้เขาเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้มันน่าสงสารใจก็วางกลางนั่นจิตมันดีก็มีเหตุผลไม่กล้าไปด่าใครหยาบใครขายฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังใครเราจะรู้เลยว่านั่นจิตของเขาพูดนั่นจิตของเขาทำนั่นเราสงสารจิตของเราเราก็รู้จิตของเราแล้วเราก็รู้จิตกันอ๋อนี่มันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เราฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ก็คือจิตของเราที่ว่าจิตตราชผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในสกลกายมหานครนครกายนะจิตตราชนี่คือเป็นใหญ่จริงๆบังคับบัญชาคนให้สุขให้ทุกข์ที่สุดทุกวันเนี่ยมันใครเป็นคนไปทำโยมคนที่ไปติดคุกติดตารางแล้วไม่มีใครฟ้องร้องเลยนะจิตนั้นมันเป็นตัวธรรมต้องไปติดคุกติดตารางมันมาจากจิตที่เป็นอกุศลอดีตชาติเป็นอกุศลอย่างร้ายแรงพอมาชาตินี้ก็ก่ออกุศลต่อจึงต้องไปเข้าคุกเข้าตารางคนเราที่มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจิตมันเป็นอกุศลมันไม่ใช่คนอื่นไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงไปเจอคนไม่ดีแต่ถ้าจิตมันดีไปไหนจิตมันดีก็ไปหาคนดีมันต้องเราต้องถามตัวเราว่าเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราเจอนี้เพราะเราเป็นตัวต้นเหตุเราเจอคนดีเนี่ยตัวต้นเหตุบุญพามาเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่าจิตที่ไม่ดีมันพามาบางคนไปน้ำหนักตัวเองว่าตัวเองดีทุกอย่างแต่เจอคนไม่ดี
ตัวเองดีทุกอย่างเจอคนไม่ดีคนไม่ดีจึงเราจึงเป็นทุกข์แหมถ้าเราเจอคนดีจะดีไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีแต่ไม่เคยโทษว่าไอ้เราไม่ดีมั้งมันจึงได้ไหลมาหาเขานะท่านเปรียบเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไอ้หมูอ่ะหมูมันเกิดมามันยังไงมันชอบนอนสบายไหมมันก็ชอบนอนสบายชอบกินสบายไหมชอบกินสบายชอบสะอาดไหมมันชอบสะอาดหรอกชอบไอ้ที่เหม็นๆเน่าๆเนี่ยหมูไปโทษใครไปโทษใครมันเป็นเรื่องของจิตของมันมันชอบตรงนั้นกินตรงนั้นนอนตรงนั้นสกปรกนอนทับขี้ทะเยื่อมันก็เป็นหมูมันก็ชอบใจกินอร่อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้ใครไปถ่ายมันกินมันก็กินมันก็ชอบเพราะอะไรก็เพราะจิตของมันจิตของมันเป็นหมูจิตของมันหลงมันจึงได้เป็นตรงนั้นอย่าไปโทษว่ามนุษย์ทำให้มันสิมนุษย์เป็นผู้เสกสรรให้หมูเป็นอย่างนี้สิมนุษย์ไปทำยังไงไปปูเบาะปูฟูกให้มันนอนมันก็ไม่นอนหรอกหมูมนุษย์จะทำให้ดีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นเพราะจิตของมันเป็นอย่างนั้นมันไปจากใครมันก็ไปจากมนุษย์นี่แหละตอนที่มนุษย์มันจิตเสื่อมเนี่ยมันก็ไปเป็นหมูไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่มันจิตมันเสื่อมถ้าจิตมนุษย์ดีล่ะจิตมนุษย์ดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นกุศลธรรมก็ไปเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตารักสะอาดรักสงบมีมารยาทรักสะอาดรักสงบรักแต่ความดีต้องการแต่เรื่องดีๆนี่คือจิตเขาสะอาดแหละอาจอะไรจิตเขาก็ยิ่งพัฒนาไปเท่านั้นไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมเพราะจิตพวกนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นมันจะสูงจะต่ำมันจะยังไงจะดำจะขาวจะโง่จะฉลาดจะไปสุขทุกข์อย่างไรมันมาจากจิตเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกโยมจิตมันเป็นผู้สร้างตัวเองให้สุขให้ทุกข์ท่านหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจึงเน้นหนักเรื่องจิตใจเป็นใหญ่กุศลและอกุศลเรื่องการนำทางของชีวิตเนี่ยต้องมองตัวเราถ้าเราต้องเดินด้วยความฉลาดเดินด้วยการรู้ธรรมเดินด้วยการรู้ศีลรู้วินัยรู้ธรรมถ้าเรารู้ศีลรู้ธรรมรู้ทางถูกต้องเนี่ยเราก็จะไปได้คนบวชตอนจะศึกพระพุทธเจ้าก็สอนให้ถ้าคุณอยู่เป็นพระไม่ได้คุณไม่ไปนิพพานคุณจะศึกคุณก็เรียนขี้หิปฏิบัติไปสิพระพุทธเจ้าก็สอนขี้หิปฏิบัติเป็นคารวาสอย่างไรมีพ่อคนดูแลพ่อแม่อย่างไรคนดูแลลูกอย่างไรดูแลภรรยาอย่างไรดูแลมิตรอย่างไรโหท่านสอนไม่หมดละเอียดเลยคุณกลับไปสิคุณเอาศีลธรรมนี่เอาจิตดวงนี้ไปเอาจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบัณฑิตนี้ไปแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่ที่นี่คนไม่เข้าถึงธรรมะกันนะทุกวันเนี่ยถ้าคนเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะเอาหลักปฏิบัติไปใช้เนี่ยทุกคนจะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเกินไปทำไมก็จึงได้วิเคราะห์กันแล้วบอกว่าคนที่เป็นสุขที่สุดในโลกเนี่ยคือคนจนคนจนเป็นสุขอ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดคือคนรวยมันเป็นใครกลับไปไงล่ะคนที่กินอยู่สุขสบายทางกายนี่คือคนรวยคนที่กินอยู่ยังลำบากยากเข็ญคือคนจนแต่คนที่ไม่เครียดคือคนจนคนที่เครียดคือคนรวยคนที่เป็นโรคประสาทมากคนที่เป็นโรคหัวใจมากคนที่ฆ่าตัวตายคนที่มีปัญหานี่คนรวยคนจนมีเมียเดียวมีผัวเดียวคนรวยมีหลายผัวหลายเมียยุ่งกันใหญ่เลยนะเพราะมีโอกาสเยอะเป็นยังไงจะมาเป็นกับคนรวยเป็นเพราะคนทำใจไม่ดีคนทำใจไม่ได้คนทำใจไม่เป็นเขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากแล้วคนไทยนี่อยู่ในจัดอันดับ5ของโลกมีความสุขคนลาวอยู่จัดอันดับ1ของโลกอ่ะโอ้น่าไปอยู่เมืองลาวไหมโยมเพราะเรากินง่ายนอนง่ายใช้ชีวิตง่ายๆไม่อยากได้โทรทัศน์ไม่อยากได้รถเก๋งไม่อยากได้ตึกไม่อยากได้ของสวยของงามข้ากระนุ่งผ้าทินผ้าถุงกินข้าวกับปลาแดกปลากูเป็นสุขแล้วแต่เรานี่โอ้ไม่ได้ต้องไปเข้าห้างโน้นเข้าห้างนี้ไปเข้าอย่างโน้นอย่างนี้เสื้อผ้าก็ต้องเลือกเอาดีๆมันก็ทุกข์มากขึ้นใช่ไหม
ฉะนั้นมันมาจากจิตเราจะยองไปถึงสมัยพุทธเจ้าแสดงว่าคนสมัยพุทธเจ้านะสุขเกิดมาอะไรเป็นสุขมากกว่าทุกข์เพราะการดิ้นรนไม่มีแล้วแสวงหาอะไรคนสมัยก่อนแสวงหาอะไรโยมคนสมัยเนี้ยพอเข้าวัดก็อยากจะรวยอยากจะถูกหวยแต่คนสมัยก่อนเข้าวัดเป็นไงอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนิพพานอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปถึงผมพอมาถึงก็มานั่งสมาธิกันมาเจริญกลมๆกันมาถือศีลกันแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเขาไม่ได้คิดไปถึงนิพพานไม่ถึงปฏิบัติทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องใจของเราเนี่ยต้องเข้าถึงนะเรามีชีวิตมาในวันนี้แล้วเนี่ยถือว่าโชคดีเรามีชีวิตในวันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราจะเอาอะไรมาทำบุญนะเรามีชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสทำบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตจะเอาชีวิตที่ไหนมาทำบุญมันก็ไม่มีบุญแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญเขาสิก็จะไปขอส่วนบุญเขาแล้วใครเขาจะให้เลยและไอ้ลูกหลานเนี่ยมันรู้จักบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตายมาขอส่วนบุญมันคงไม่ให้ถึงก็มั้งดังนั้นถ้าเรามีชีวิตในวันนี้เราต้องทำบุญให้เราทำบุญให้ตัวเรารักษาศีลให้ตัวเราเจริญภาวนาให้ตัวเราทำจิตใจให้ผ่องใสให้ตัวเราต้องทำให้ตัวเราเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่คิดอย่างนี้ง่ายๆโยมเรายังมีชีวิตอยู่ต้องทำให้เราถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราก็คือหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแก้ตัวนะใช่ไหมโยมเนี่ยอย่างอะไรอย่างคุณอะไรที่โดนฆ่าตายเนี่ยเขาหมดโอกาสแล้วเนาะถ้ามาบวชชีท่านก็ไม่ตายเนาะถ้ามาบวชพระท่านก็ไม่ตายนะใครจะมาฆ่าพระฆ่าชีเนาะนอกจากพระชีไปหาเรื่องคนอื่นเท่านั้นแหละก็ต้องสันโดษต้องไม่หาเรื่องคนอื่นรวยก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมโยมมีเงินเป็นพันล้านก็ไปไม่ได้พอตายโคลมพันล้านก็หมดความหมายถ้าทำบุญน่าจะได้นะไอ้ทำบุญจะได้ดังนั้นต้องคิดอย่างนี้นะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนเราไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับบุญไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับจิตตัวเองพุทธเจ้าท่านถึงว่าเป็นรัตนตรัยแก้วเลยจิตของคนเราเป็นแก้วนะจิตคนเรานี่เข้าถึงบุญเนี่ยเป็นแก้วเป็นเพชรท่านบอกเป็นเพชร3ประการพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะบอกว่าเพชรเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังสู้กับเพชรไม่ได้เพชรที่จิตกุศลเนี่ยสำเร็จได้ยังเลยถ้าใจเป็นเพชรมีอนุภาพมีพลังมากไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ได้โตมันได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันใจเราเป็นเพชรถ้าใจเราเหลวเป็นไอ้เพชรลาวหรือเพชรไม่แท้ที่มันก็รักษาอะไรไว้ไม่อยู่เนี่ยเพราะทุกคนเราพุทธเจ้าสมมติจิตคนเรานี่มันเพชรพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอล้อมก็ไปอีกนั่นน่ะเพชรที่แข็งแกร่งเพชรที่มั่นคงเพชรที่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักได้เลยมีค่ามีราคามากเลยเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยจิตของคนอย่างนั้นพระเจ้าเปรียบเหมือนเพชรถ้ามีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้คิดไปว่าวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาพระพุทธเจ้าก็เราบูชาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครจะมาเปรียบนะเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านมนุษย์ในโลกนี้จะมาเปรียบพระพุทธเจ้านะไม่ได้โยมคำสอนของท่านแต่ละคำเนี่ยเราไปนั่งดูเถอะไปพิจารณาเถอะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าคำสอนของท่านไม่มีอคติเลยนะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีเบียดเบียนใครเลยนะคำสอนของท่าน 84,000 พระธรรมสอนให้คนไปดีหมดทุกคนเลยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนดีคนจนไม่เลือกชาติศาสนาไหนถ้ามาถือคำสอนของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ไปด้วยกันหมดเลยคำสอนท่านเหมือนน้ำทิพย์นะพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามของท่านเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามท่านเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ไปด้วยกับท่านโดยที่ไม่กลับมาแล้วเสียสละหมดเหมือนกันพระอรหันต์สมัยพุทธเจ้าเสียสละหมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไปบวชเดินอยู่ในป่ากับพุทธเจ้าไม่เหลียวหลังกลับบ้านเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณนี่ถือว่าจึงเปรียบเหมือนเพชรเม็ดสำคัญที่สุดในโลกมีค่ามากมีราคามากอะไรมาแลกก็ไม่ได้แ
ไปตกอยู่ที่ไหนก็เป็นของมีค่าใจเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโยมเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ใจเราประเสริฐ

มันเพชรมันแก้วก็จะอยู่อย่างสงบแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปวันมาฆบูชาก็ถือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงรวมพระอรหันต์พลังของธรรมะมายิ่งใหญ่และทุกวันนี้ทุกคนทั่วไปในโลกนี้ก็ยังรู้จักว่าวันนี้คือวันบริสุทธิ์ของคำสอนพุทธเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ทุกคนถึงความบริสุทธิ์ทางใจแสดงว่าจิตใจของทุกคนนั่นสำเร็จก็จะเป็นความสุขที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจของตัวเองขอให้รักษาจิตใจตัวเองให้ดีไปก็จะเป็นความสุขที่ถาวรธรรมะที่บรรยายมาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในการทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชาเป็นวันสำคัญพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันบวชประจำปีของวัดตรงกับวันมาฆะ ก็จะมีการจัดบวชพระภิกษุและสามเณรที่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการอบรมเรียกว่าจะได้มาเป็นพระภิกษุในวันนี้การบวชพระภิกษุก็ต้องถูกคัดเลือกจากผู้มาถือผ้าขาวก่อนจึงจะเป็นพระไม่ใช่มาถึงแล้วก็สมัครแล้วก็บวชเลยเพราะเราจะต้องคัดเลือกหลายอย่างต้องตรวจโรคทุกชนิดว่ามีใบแพทย์รับรองว่าไม่มีโรคนั้นก็จึงจะบวชได้ต้องเป็นบุรุษที่สมบูรณ์โรคที่ร้ายแรงทุกวันนี้ก็โรคที่สังคมเขากลัวกันคือโรคเอดส์พระที่จะมาบวชที่นี่ก็ต้องผ่านแต่การไม่เป็นเอดส์ก็ต้องแพทย์รับรองแล้วก็ไม่เป็นโรคลมชักไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ต้องไม่เป็นกระเทยไม่เป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดบวชไม่ได้ก็เราต้องไปบวชวัดอื่นบวชนานๆแล้วก็กลายเป็นสมภารตุ๊ดไปอีก ก็มีปัญหาคนจิตใจวิปริตก็ไม่สามารถจะรักษาธรรมวินัยไปได้พุทธเจ้าจึงห้ามบวชภิกษุที่มีจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือมีครบอาการ32แต่ว่าวิบัติทางจิตใจฉะนั้นการบวชก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาลถือว่ายกสวรรค์ไว้ในใจ เรียกว่าเอาสวรรค์มาไว้ในใจได้แล้วแล้วก็กำลังแสวงหานิพพานอยู่บวชนี่ถือว่าขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ยกญาติพี่น้องพ่อแม่ไปสวรรค์หมดนี่คือการบวชนี่ถือว่าพากันไปสวรรค์ ทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นบุญสุดยอดก็คือเป็นไปนิพพานคือเป็นทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชนี่เท่ากับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถือเราจะเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเอาพ่อแม่ไปวางไว้บนบ่าอุจจาระปัสสาวะรถทุกวันทุกคืนแต่ก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดถือว่ากตัญญูจริงแต่ว่าชื่อว่าตอบแทนไม่หมดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือการให้พ่อแม่เข้าหาศีลธรรมนำพ่อแม่มาศีล5ศีล8แล้วก็ให้พ่อแม่ตายไปเป็นเทวดาหรือไปสวรรค์การนำพ่อแม่เข้าหาธรรมะพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สำเร็จบางคนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนดีแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดูเลยพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ยังด่าทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พ่อแม่ยังไม่สงบยังไม่สมรวมยังทำใจไม่ได้ แต่นี่การเข้าวัดเนี่ยก็มีการเข้าสองอย่างเข้ามาทำบุญอย่างเดียวเข้ามาให้ทานรักษาศีลแต่ว่าทำใจไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดจริงๆเราต้องเข้าทำใจได้ทำใจได้ในหมายถึงว่ามีความอดทนไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรสูญเสียยิ่งใหญ่ก็ทำใจได้ตรงตกนี่ถือว่าการเข้าวัดเนี่ยต้องทำใจได้ถ้าทำไม่ได้ถือว่ายังไม่ถึงวัดยังเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมโดยมากคนเราที่เข้าวัดเนี่ยโดยมากก็เข้าวัดตัวถึงวัดแต่ใจไม่ถึงวัดเพราะยังทำใจให้สงบไม่ได้
ยังใจวางทุกข์ไม่ได้ยังกังวลยังเร่าร้อนอยู่ถือว่ายังไม่สามารถจะตัดใจทิ้งความทุกข์อันนั้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังแก้ไม่ตก อันนี้คือการเข้าวัดก็มี2รูปแบบคือตักบาตรทำบุญเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมแต่ว่าทำใจไม่ได้ทำใจปลงทำใจละทำใจปล่อยทำใจวางทำใจเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองและครอบครัวทำไม่ได้พอมีเรื่องแล้วห้ามใจไม่อยู่เลยว่า เข้าวัดแต่กายใจยังไม่ถึงวัดดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องทำใจได้ต้องอดทนต้องศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองที่ว่าต้องให้เรียนสมถะกรรมฐานให้เรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้เข้าถึงจิตใจตัวเองเพื่อทำใจได้การเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหา 100% ไม่ใช่ 50% การเข้าถึงธรรมะเนี่ยแก้ปัญหา 100% แก้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสังคมจะอยู่กันได้ก็คือต้องอาศัยความใจเย็นหรือความสงบหรือความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยคือศึกษาใจเราศึกษาสมาธิทำไมจะต้องมีสมาธิเพราะเรายังไม่สงบทำไมจึงไม่สงบเพราะจิตใจเรายังวาวุ่นเรายังคนจับหาที่หาหลักไม่ได้ทำไมเราจะหาหลักได้ต้องสำรวมต้องน้อมมาหาตัวเราต้องพยายามพึ่งสติของเราให้ได้เอาสติกลับคืนมาสิเอาสติกลับคืนมาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่ลมหายใจเอามาไว้ที่ลมหายใจเช่นพุทลมเข้าโทลมออกคือตรงขณะนี้โยมลองทำดูก็ได้ลองหลับตาดูที่หลับตาดูตัวเองว่าตัวเนี้ยแก้วตาใสสว่างเอาตาทิพย์ก่อนเอาตาทิพย์ใจทิพย์นึกสว่างที่แก้วตาดำใสเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่แก้วตาเราก็หลับตาดูแก้วตาตัวเองใสสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีเพชรนิลจินดาเกิดขึ้นในแก้วตาเราจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงประกายสารพัดแสงสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองสว่างอยู่ที่แก้วตาตัวเองเพราะใจเราสว่างตาเราก็สว่างเราก็หลับตาดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยไปเพลินไปแล้วเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดสิ้นจะเหลือแต่เพียงความสว่างของใจและตาสว่างเหมือนเกล็ดเพชรเม็ดหนึ่งกลมใสตาสว่างใจสว่างพอทำอย่างนี้เราก็เริ่มสว่างใจมาวัดก็สงบได้ตรงนี้เองเราทำไมจึงต้องหลับตาเขาหลับดูตรงนี้เองหลับให้จิตของเราสว่างนึกสว่างที่แก้วตามันจะมีแสงวูบวาบวูบวาบมีทั้งใหม่ๆมันก็จะมืดก่อนพอมืดไปสักพักเดี๋ยวก็จะสว่างวาบวาบเหมือนดวงเดือนดวงดาวระยิบระยับมันจะเกิดสีเขียวสีขาวสีแดงเล็กใหญ่เรื่อยแล้วก็กำหนดรู้สว่างอยู่ที่แก้วตาเราเรื่อยไปจิตยึดอยู่ตรงนั้นแล้วต้องเข้าก็สงบเองสงบง่ายๆไม่ต้องไปสงบที่ตาใครสงบที่หูใครสงบที่ใจใครสงบที่ตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมถะคือสติระลึกรู้อยู่ที่แก้วตาเรียกว่าจักขุญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอัญญาสีวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอหรือโกฏัญญะได้รู้แล้วก็คือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วที่แก้วตาคือธรรมดาคนเราใจจะเลื่อนลอยไปคิดเรื่องคนโน้นไปคิดเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเมืองคนโน้นคนนี้เราก็ไม่สงบประจิตของเราออกนอกกายแต่พอเรามาส่วนรวมกำหนดสว่างไว้ที่แก้วตาเราก็จะเกิดแสงสว่างที่แก้วตาแล้วก็จะลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะเขาก็จะสว่างที่จิตของเราเราก็จะรู้คำว่าสงบอยู่ที่ตัวเรานี่เองนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอ้อความสุขนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สุขกว่าความไม่สุขพวกนั้นไม่สุขเพราะอะไรเพราะไม่สงบเพียงได้สะดวกสบายเท่านั้นเองพอได้มาก็เป็นทุกข์
แต่สุขจริงๆก็คือต้องทำใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้ถือว่าเราได้ธรรมะธรรมะคือความสงบใจคือความปล่อยวางเรื่องราวต่างๆคนอื่นได้ดัง นั้นจึงว่าเราเข้าวัดเราจะต้องทำใจได้ทำใจได้ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็เข้าวัดจังเลยนะแต่ทำไมเวลามีเรื่องมีราวแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติใจไม่ได้มาสงบใจเขาไม่ถึงแก่นมาตักบาตรทำบุญจริงแต่ว่าไม่เคยทำใจตัวเองให้วางเฉยเป็นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็มีการเผยแพร่แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระสงฆ์5รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็นำธรรมะไปเผยแพร่จนรวมแล้วพอพุทธเจ้ามาจำพรรษาที่วัดเจตวันที่วัดไผ่เวรุวันก็มีพระขึ้นอยู่เสด็จตามพุทธเจ้า500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่แต่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาพุทธเจ้าคิดถึงพระภิกษุว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็สามารถกระจัดกระจายไปกันทั่วสารทิศในชมพูทวีปเราอยากจะแสดงธรรมให้พระภิกษุเนี่ยได้มารวมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อบรมให้รู้หลักของพระวินัยของหลักของคือรากเหง้าของพระศาสนาพอพุทธเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วพระภิกษุทั้ง 1,250 รูปนะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยที่ไม่นัดหมายสมัยก่อนไม่มีทางน้ำทางเรืออะไรสะดวกสบายทางรถทางอะไรไม่สะดวกสบายจะมากก็ต้องเดินป่ากันแต่พระภิกษุที่มา 1,250 รูปเนี่ยที่ประชุมโดยมารวมกันโดยไม่นัดหมายเนี่ยก็คือมาโดยปาฏิหาริย์มาโดยอธิษฐานอยู่ไกลร้อยโยชน์ร้อยกิโลพันกิโลก็มาโดยเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ถึงแล้วก็มาประชุมพร้อมกันเต็มในวัดนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือแสดงพระวินัยคือเรียกแสดงอุโบสถนั่นเองว่าภิกษุจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จงให้เป็นธรรมที่ประเสริฐโดยการเริ่มต้นจากการเข้าถึงศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือให้เกิดความปัญญาให้เกิดรู้เรื่องปัญญาก็คือพระองค์ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทคนที่ประมาทคือคนตายแล้วคนที่ดูถูกว่าชีวิตนี้เข้าใจผิดว่าชีวิตนี้รอไปก่อนรอไว้พรุ่งนี้ก่อนรอไปลืนก่อนจึงค่อยทำโน่นจึงค่อยทำนี่วันนี้เรายังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ถ้าบุคคลเราคิดอย่างนั้นแล้วถือว่าคนประมาทถือว่าคนตายแล้วความประมาทคือความตายฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองคนคือคนที่มีสติสมบูรณ์จะกินเดินนั่งนอนจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทคือมีพุทธะอยู่ในใจพุทธเจ้าทรงเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ทำความเพียรให้ระลึกมากขึ้นแสดงอวัตปาติโมกข์แล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เป็นคนใจบุญเพราะใจบาปนี่จะเป็นอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่กับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับผัวก็ไม่ได้อยู่กับเมียก็ไม่ได้อยู่กับสังคมก็ไม่ได้เพราะใจบาปมันเป็นคนไม่มีเมตตาพอไม่มีเมตตาแล้วมันมองใครก็ขวางไปหมดมันไม่เย็นฉะนั้นขอให้ละบาปคือใจร้อนนั้นทิ้งเสียให้เอาใจเย็นนั้นใส่มาก็เป็นบุญบุญมันก็มองคนดีไปหมดเลยคนโน้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็น่าสงสารคนนี้ก็มองคนทั้งโลกนี้เป็นญาติหมดเรื่องละบาปบำเพ็ญบุญก็คือละความร้อนใจนั่นเอง
ละความใจร้ายละความที่คิดไม่ดีคิดผิดๆในทางศีล5คิดผิดๆในทางศีล8คิดผิดๆในทางอกตัญญูไม่รู้คุณคนเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานก็อยู่อย่างโลกนี้เป็นสุขเมื่อตายไปโลกหน้าก็ไปสู่สุคติก็ถือว่าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ตายฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นวันมหัศจรรย์ที่ธรรมดาคนเราจะมาประชุมเนี่ยต้องนัดกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประชุมวันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่พระที่มานี่ทำไมจึงไม่ต้องนัดหมายเพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ท่านสร้างบารมีเจนเพนพระอรหันต์สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณสามารถแสดงธรรมในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ต้องเรียนและสำเร็จแล้วโดยทางใจในพระไตรปิฎกนี้แตกฉานสามารถอธิบายแก้ปัญหาใครมาถามปัญหานานานับประการร้อยอย่างพันอย่างก็ตอบได้หมดไม่ติดขัดพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อสามารถจะแก้ปัญหาทุกคนทุกชาติศาสนาได้เลยแต่เมื่อพระอรหันต์พวกนี้โดยแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกอัดในการอธิบายพวกนี้ใครจะมีปัญหากี่พันปัญหามาถามท่านตอบได้หมดไตรเพศไตรภูมิไม่มีติดขัดแต่ถ้าท่านจะถามคนพวกนั้นบ้างคำเดียวก็ตอบไม่ได้คือมีปัญญาฉลาดแหลมคมถึงขนาดนั้นจึงคือว่าเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงยกย่อง 1,250 รูปนี่ที่เป็นกองทัพธรรมที่เผยแพร่ทำให้ชมพูทวีปนั้นเกิดพระภิกษุสงฆ์เป็นเซนพระอรหันต์เกิดเป็นเซนแสนรูปเป็นเซนแสนเป็นล้านๆมีคนถือบวชกันมากมายเพราะเห็นคุณค่าของพระอรหันต์ที่ท่านไปเผยแพร่ความบริสุทธิ์ใจของท่านฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจริญมาจนถึง 1,700 ปีพุทธศาสนาจึงเจริญมาในชมพูทวีปเนี่ย 1,700 ปีเพิ่งมาเสื่อมเมื่อ800กว่าปีนี่เอง800ปีเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาอื่นเข้ามาทำลายก็หมดไปแต่พุทธศาสนาเมื่อ200ปีพระเจ้าโศกเข้ามาเนี่ยพระเจ้าโศกเข้ามานี่มีพระอรหันต์ถึง 80,000 รูปมาทำสังฆนาร้อยกรองพระไตรปิฎกถึง 80,000 รูปพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียเนี่ยเสื่อมเมื่อก่อนเจริญมากคนรุ่นนั้นคือเป็นคนที่มีบุญบารมีมาเกิดแล้วก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วทุกวันนี้มันไม่เหลือแล้วคนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญานับถือแล้วเป็นพวกศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นพุทธศาสนาทุกวันนี้เหลือเป็นพวกสร้างบารมีพวกมีแต่แค่ศรัทธาแต่พวกปัญญานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดแล้วเพราะพวกนั้นฉลาดยกอัดยกธรรมมาเพียงไม่กี่อย่างก็เข้าใจ

เช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบอกกับพระภิกษุว่ากายนี่ไม่ใช่เราจิตนี่ไม่ใช่เราจิตนี่มันเป็นนายกายนี่มันเป็นเบากายมันเป็นธาตุสี่จิตนี่มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพวกพระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจเลยมีปัญญาทะลุปุพงอ๋อใช่กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพอคิดอย่างนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นจึงว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องหยุดนะเราต้องหยุดกันทุกอย่างหยุดกินเหล้าเมายาหยุดตีไก่กัดปลาหยุดเล่นโขนเล่นหนังมาถือศีลฟังธรรมทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นบุญกุศลนำพาไปสู่ความสุขความเจริญของตัวเราและครอบครัวเรา

ะที่มันมีแต่ความรุนแรงมันก็เย็นลงอ่อนโยนลงเพราะเห็นเพราะเราก็รู้อยู่ทุกคนก็รักเกือบเกลียดทุกไม่ว่าคนหรือสัตว์ทุกคนปรารถนาความสุขปรารถนาความอยู่ดีมีสุขทุกคนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมองไปแล้วเราก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ว่าชาติไหนนับถือศาสนาอะไรจะผิวสีต่างกันยังไงทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์แต่ในเมื่อทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะเอาความทุกข์ให้คนอื่นได้ยังไงก็เห็นเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่กันไม่ถึง100ปีก็ตายจากกันไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยมีแต่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้คนมีเมตตาเนี่ยมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือหลักในธรรมะเนี่ยมีทานเราอยู่ร่วมกับสังคมให้เสียสละแบ่งปันกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนตกทุกข์ได้ยากเกิดภัยพิบัติเกิดปัญหาวิกฤตการอะไรก็ช่วยกันทั้งเป็นวัตถุก็ดีเรื่องแนะนำเทคนิคอุบายแชร์แบ่งปันกันความรู้ให้ความรู้กันให้เอาชีวิตรอดให้พ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหามีจิตใจที่มีเขาเรียกว่ามีความกรุณามีจิตที่เอื้ออาทรกันอยู่เสมอเนี่ยท่านสอนให้การเสียสละกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยเขาเรียกอภัยทานสังคมน่าอยู่นะถ้ามีแบบนี้แล้วทุกคนก็มีศีลพื้นเนี่ยศีลพื้นจิตพื้นใจปูเป็นพื้นไหมตั้งกุศลและจิตเจตนาเจตจำนงจงใจเลยเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครนะไม่ว่าคนสัตว์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยการกระทำนี่แหละพฤติกรรมของเราเนี่ยศีล5รักษาให้ดีปิดกั้นอบายนะญาติโยมเนี่ย5ข้อนี้แหละไม่ไปและไม่ตกต่ำไม่ไปสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานแต่เราคนเราพอไม่คิดเบียดเบียนกันเนี่ยมันก็มีแต่ความรักมีแต่จิตที่ปรารถนาดีไม่คิดเบียดเบียนกันก็เกิดความเนี่ยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันยิ่งเราอยู่ในสังคมในโลกต้องทำมาหากินนะดิ้นรนต้องเอามีวัตถุมีต้องมีการดำเนินชีวิตนะครับต้องมีงานมีอาชีพเลี้ยงเนี่ยมันก็หมกมุ่นมันก็คิดเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วก็งานทางโลกเราก็ทำงานทางธรรมเราก็ได้ด้วยก็ไม่เสียเพราะนั้นมรรคผลไม่ได้อยู่ที่บรรพชิตนักบวชอยู่ทั้งทุกคนที่มีทิ้งความเพียรที่มีศรัทธาเนี่ยอย่างลงแม่นแล้วก็ไม่ทิ้งความเพียรละเพียรปล่อยวางไอ้กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่มันมีแล้วเนี่ยทำให้มันน้อยลงหมดไปอย่าให้ใจบีบคั้นอึดอัดเป็นทุกข์เล่าร้อนหาเหตุมาทีฮะเวลามีปัญหาก็เอาปัญญาปัญหาก็ต้องแก้ด้วยปัญญาปัญหาก็คือทุกข์แหละเพราะมันตันมันตีบมันอึดอัดเนี่ยมันเล่าร้อนขุ่นมัวก็ต้องแก้ด้วยปัญญามันทุกข์มันเหตุเกิดเพราะอะไรเนี่ยให้มันดับที่เหตุนะเนี่ยพอเราไม่สมหวังไม่ได้ดั่งใจเราก็รู้แล้วอ๋อนี่เหตุที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็ละที่เหตุมันซะปล่อยได้วางเป็นก็เบาก็เป็นอิสระแล้วก็เลยมาศึกษาธรรมะอยากวันนี้อยากอ่านพระสูตรอย่างนี้ให้ฟังนะสักนิดนึงมาในพระสุตตันตปิฎกนะฮะที่เราเรียกนะพระสูตรนะฮะมัชฌิมนิกายอุปริปันธ

0: มาในวิพังควรรคที่4พระสูตรที่ชื่อว่าพัทเทกรัตตสูตรพัทเทกรัตตสูตรแปลว่าว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญพระสูตรนี้ก็ยาวอยู่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับที่วัดเชตวันเรารู้แล้วเนี่ยเป็นอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพระศาสนาอยู่ที่นครสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุเทศและวิพังอุเทศคือยกหัวข้อและขยายความวิพังแจกแจงวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอุเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเนี่ยตรงนี้ฮะใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุทูลรับพระเจ้าข้าพระผู้มีเจ้าตรัสดังนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลูกโป่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละและใครๆเล่าเนี่ยท่านบอกว่าและใครๆเล่าจะรู้ความตายมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญและท่านก็ขยายความว่า ก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรเหมือนเรานึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าลำพึงความถึงความเพลิดเพลินความสนุกสนานในเรื่องนั้นๆที่ว่าเราได้รูปอย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็นึกถึงเนี่ยแหละไอ้ขันธ์ห้าเราเนี่ยที่ชีวิตเราดำเนินไปเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงมาแล้วแล้วไปคำนึงเราไปเพลิดเพลินนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือไม่ลำพึงไม่นึกถึงนะฮะไม่ลำพึงคร่ำควรวญเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนั้นๆซึ่งมันผ่านมาแล้วมันจะมาในรูปของเนี่ยนะฮะขันห้าเนี่ยมีรูปร่างกายเราเนี่ยเวทนาความสุขทุกข์แต่ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์นั้นๆคือไม่คำนึงถึงว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีตชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วดูก่อนพิจารณาหลายบุคคลไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือไม่ลำพึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอให้เราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตรงกันข้ามก็คือไม่นึกถึงก็คือไม่ลำพึงไม่เพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารที่จะมีในอนาคตก็ไม่ไปมุ่งไปนึกไปปรุงแต่งไปเพลิดเพลินไปคาดหวังอย่างพวกเราก็นึกถึงวาดหวังในอนาคตฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือให้ไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตดูก่อนที่จะทั้งหลายก็บุคคลย่อมว่อนแง่นย่อมง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไรคือภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษย่อมเล็งเห็นรูป โดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นเวทนาเนี่ยเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างก็เห็นว่าเราก็ขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราองค์ก็ตัดจนถึงวิญญาณเนี่ยเช่นเดียวกันตรงกันข้ามกันก็คือไม่เห็นไม่ตามเห็นไม่งอนแง่นเนี่ยคือว่าบุคคลย่อมไม่งอนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไรคือพระอริยสาวกผู้ได้สดับนะคันนี้ได้สดับตอนนั้นไม่สดับไม่ได้ใกล้พระอริยะไม่ได้ฟังธรรมวินัยไม่ฉลาดในธรรมแต่ตอนนี้ตรงกันข้ามกันชื่อว่าไม่งอนแง่นไม่งอนแง่นในธรรมทั้งหลายไม่งอนแง่นในธรรมในปัจจุบันพระองค์ก็สรุปตรงพระสูตรว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขอนแคในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมเนืองๆให้ปลุกโป่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายจะมาในวันพุ่งเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับพญามัจจุราชในเสนานั้นผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนนั้นแลว่าเป็นผู้มีตาตีหนึ่งเจริญมาในพระสูตรดันตปิฎกนะฮะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสในพระสูตรนี้เราได้อะไรบ้างถ้าเรามองดูเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่จะได้จากพระสูตรนี้ก็คือปัจจุบันธรรมใช่ไหมที่เราคุยกันเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเอาจิตอยู่กับปัจจุบันอดีตคิดดีอดีตผ่านมาแล้วคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจขุ่นมัวอนาคตยังมาไม่ถึงพอเราคิดไปมันก็ทำให้จิตใจเราเร่าร้อนขณะเราภาวนาเราก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับองค์กรรมฐานที่เรากำหนดขึ้นลมเข้าลมออกนะฮะฝึกกันก็คือได้อยู่กับปัจจุบันอย่างวันอังคารที่ก่อนที่ผ่านมาก็คุยกันเนี่ยเราปฏิบัติธรรมกันในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยเราก็เอาปัจจุบันธรรมเนี่ยมาเจริญสติเราหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรก็อยู่กับปัจจุบันนั้นปัดกวาดทำหน้าที่การงานทำอะไรก็แล้วแต่กินดื่มพูดคิดเข้าห้องน้ำก็อยู่กับปัจจุบันสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ใช่ไหมให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั้นๆก็เป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอสิ่งที่เราจะได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันในพระสูตรนี้สองเราได้เร่งดำมาเป็นเพียรก็ได้ทำความเพียรเพราะเราลึกถึงเนี่ยเพราะที่พระองค์บอกเนี่ยพญามัจจุราชเนี่ยมันผู้มีเสนาใหญ่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องพบต้องเจอก็คือได้ความสามคือความได้ความไม่ประมาทหนึ่งได้ปัจจุบันธรรมสองได้เร่งทำความเพียรสามได้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเราเจริญสติเนี่ยคนที่มีสติคือคนที่ไม่ประมาทคนที่ขาดสติก็คือคนประมาทเราได้เจริญสติก็จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสามเราได้มรณานุสติในพระสูตรนี้เราท่านจะกล่าวถึงเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมความตายจะมาในวันพรุ่งหรือไม่ก็เป็นการเจริญมรณานุสติด้วยได้เห็นว่าเออเราก็จะต้องก้าวทุกย่างก้าวแล้วก็ก้าวสู่เนี่ยมรณภัยก้าวสู่ความพัดพาจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เป็นการเจริญมรณานุสติไปด้วยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ในพระสูตรนี้ที่ติ๊กเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำในพระสูตรนี้หน้าที่เลยก็คือเจริญสติสัมปชัญญะให้อยู่กับปัจจุบันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยความปล่อยวางอยู่กับอุเบกขาสิ่งที่ต้องทำนะบางทีก็อุเบกขาบางทีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงในชีวิตประจำวันต้องใช้ฮะเราต้องวางเฉยได้ เฉยนี่ไม่เฉยไม่เฉยไม่รู้ไม่ชี้เฉยรู้แต่วางที่ใจเราครับเราไม่ได้เฉยปล่อยปากละเลยเฉยเมยไม่เอาเรื่องเอาราวคือวางจิตมันเฉยไม่เอ็นเอียงไม่ไปติดใจขัดใจแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดให้จิตที่มีปาโมดให้มีความสดชื่นรื่นเริงอยู่กับกิจกรรมกิจการหรือการปฏิบัติที่เราทำพระสูตรนี้ถึงว่าแค่เราปฏิบัติสติสัมปชัญญะเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนมีสติระลึกได้ระลึกอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญเป็นผู้ไม่ขาดสติไม่มีได้ความไม่ประมาทอย่างที่กล่าวมาแล้วประโยชน์จากพระสูตรเนี่ยถ้าเรามาลองมาแยกดูในพระสูตรเนี่ยพระมหากัจจานะท่านก็แสดงพิสดารอย่างนี้อีกเกี่ยวกับเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราเฉยได้วางเป็นไหมเนี่ยก็เป็นการเจริญสตินะสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยคือรู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมนะเราแปลกันก็คือมันก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะบางทีเราก็ได้สติสัมปชัญญะใช่ไหมสติปัญญาเนี่ยคู่กันมาคู่กันสติก็เหมือนกับส่งงานให้ปัญญาปัญญาในสัมปชัญญะในรู้พร้อมนะตอนนี้เรานั่งอยู่เราเดินอยู่เราทำอะไรอยู่รู้ปัจจุบันนะทำมีสัมปชัญญะมีสติคอยระลึกได้ระลึกอยู่เสมอถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอย่างที่เรามาฝึกกันแบบเข้มข้นเนี่ยแล้วเจาะจงทำกันจริงๆจังเหมือนพระสงฆ์บรรพชิตนักบวชที่เขามีเวลาใช่ไหมก็ภาคเพียรทำความเพียรแต่อันเนี้ยเราพูดไปญาติโยมได้ยินได้ฟังอาจจะรู้สึกมันตึงนะจะมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ต้องจิตที่มีศรัทธาเลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นวัฏจักรภัยเห็นภัยเนี่ยที่มันตามเรามาเนี่ยมันตามกินกินเรามาตลอดเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าวันเวลาจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันในข้างหน้าก็เร่งทำความเพียรเราก็มาประยุกต์ทำไงประยุกต์ใช้กับเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันก่อนนอนตื่นนอนควรจะปฏิบัติยังไงในระหว่างวันควรจะทำยังไงใช้เวลานะครับแบ่งจัดสรรเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็นำพระสูตรอย่างนี้มาคุยกันพยายามจะหามาคุยกันนะมาอธิบายฟังกันครับถ้าอาจารย์ที่ผมกล่าววันนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับก็ทางที่ท่านอาจารย์กล่าวก็ชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้ที่เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ก็มีในเรื่องของเหตุของปัจจัยที่ทำให้เราเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยที่ว่านี้ก็มีขันธ์ห้าขึ้นมาก็มีองค์ประกอบในของขันธ์ห้านั่นแหละที่จะรับรู้สิ่งภายนอกได้สิ่งภายนอกก็มีมาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ก็ทำให้มากระทบเราก็พบกันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้แหละทุกวันทุกวันก็สิ่งทั้งหลายจริงๆก็มาด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เราต้องมาเกิดมาพบก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะในเหตุปัจจัยทั้งหลายก็สรุปก็มาในเรื่องของกรรมอีกเพราะมันเป็นวิบากเพราะเราต้องมาพบต้องมาเจอก็มันจะทำให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีอยู่มีการท่ามีการทำงานมีการกระทบระหว่างอายตนะภายในไปกระทบอายตนะภายนอกมันก็ทำให้เกิดเป็นในเรื่องของการทำงานของขันห้ามันขันห้ากระทบแล้วก็มีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติก็เป็นไปตามแบบนี้ในที่สุดก็ทุกข์เพราะในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทุกข์ทั้งนั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นไปดังที่กล่าวว่าเราต้องรู้ให้ทันว่ารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยดังที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวก็รู้ปัจจุบันนั่นแหละรู้ว่าเราเกิดมาจริงๆต้องรู้แบบนี้ก่อนรู้ด้วยปัญญาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรก่อนเรารู้ว่ามันเกิดมาเพราะเราสิ่งที่ทำมาแล้วต้องมาเกิดในชาติรับผลของภพนั่นแหละต้องรู้แบบนี้เพราะถ้ารู้แบบนี้ได้ก็นี่คือเรื่องของวิบากเพราะ เป็นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดในภพมันก็เกิดมาเพราะ

ภพนั่นเองมารับวิบากมารับสิ่งที่ทำในภพก็คือวิบากในชาตินี้เพราะเมื่อมีการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นไปในความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจก่อนก็มาในเรื่องของเวทนาเวทนาเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขและทุกข์ในเวทนาก็ไปอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาอีกนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวตามที่มีขันธ์ห้าก็แล้วก็จะมีอุปทานต่อมามีตัณหาแล้วจะมีอุปทานมันชอบใจไม่ชอบใจก็จะทำให้อยากได้ในอุปทานทำให้มันสำเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้แต่ในที่สุดก็ต้องทำภพนั่นแหละสนองตัณหาความอยากได้ในอุปทานก็ในที่สุดก็ทำภพก็ต้องมีชาติเหมือนเดิมเพราะนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์นั้นอีกอยู่อย่างนี้นะว่าถ้าเรารู้เหตุว่าพระเจ้าสอนว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาเนี่ยเราต้องละมันให้ได้เพราะการละก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวก็มีเรื่องมันในเรื่องของการรู้ปัจจุบันนั่นแหละต้องมีสัมมาสติเพราะสัมมาสตินี่จะทำให้เกิดสมาธิได้นั่นเองมันรู้ปัจจุบันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันว่าถ้าเป็นยินดียินร้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปตัณหาเพราะถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำยังไงก็พระองค์ให้แก้แล้วถ้ามันอยากยินดีที่เป็นสุขไม่ยินดีที่เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็จะต่อแล้วทีนี้ก็แก้เลยก็ได้แก้เลยมาอยู่ที่ปัจจุบันนะปัจจุบันนั่นคือกรรมฐานกรรมฐานทั้ง40อย่างเป็นปัจจุบันทั้งหมดเลยที่เราถนัดที่สุดก็คือลมหายใจนี่แหละถ้ามันอยากได้ไม่อยากได้ก็โทษถ้ามันพอใจยินดียินร้ายแหละพอใจไม่พอใจก็พุทโธพุทโธเลยอย่าให้มันต่อนี่ก็ได้นี่คือกลับมารู้ปัจจุบันดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวแต่ว่ากรรมฐานคือปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันก็คือเวทนาอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์จนไม่ไปสังหารนั่นเองอันนั้นก็คือเวขาเพราะนั้นกรรมฐานคือเวขามันจะตัดสุขตัดทุกข์ที่เรายินดียินร้ายอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปกระทบนั่นแหละท่านก็ถ้าต้องเป็นเช่นนี้รู้ทันรู้ให้ทันพอรู้ทันเช่นนี้ก็ไปที่กรรมฐานไปที่กรรมฐานมันก็ดับจะดับจากจิตที่ปรุงแต่งที่จะไปยินดียินร้ายนั่นแหละพอไปที่กรรมฐานก็จิตก็ไปรู้ลมหายใจเลยว่าก็ทำงานอยู่ในลมหายใจนั่นแหละเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในลมหายใจนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่จะไม่ไปต่ออยู่ในเวทนาจะไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์แต่ไม่ไปตัณหาต่อนั่นเองนี่คือปัจจุบันแล้วก็ถ้ารู้แบบนี้แหละก็มันจะเป็นสติปัฏฐาน4นั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมก็จริงๆสิ่งที่เข้ามาเราก็จะรู้ตามนั้นรู้ว่าเป็นเรื่องของกายเรื่องเวทนาเรื่องของจิตเป็นเรื่องของธรรมที่เราต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันแบบนี้เราก็แก้ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆรู้ปัจจุบันแก้ไปเรื่อยๆดังนี้แหละแก้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลที่จะมีขึ้นในการทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยให้เป็นก็เรียกว่าไม่มีกิเลสนั่นเองนี่คือการดับกิเลสดังที่เราเรียนรู้กันนะเพราะที่เรียนรู้เพื่อให้รู้ปัจจุบันให้ได้แบบนี้แหละเพราะเราฝึกปฏิบัติก็เพื่อให้มีความชำนาญแต่พอในชีวิตจริงพอประสบเข้าจริงๆเนี่ยทำปฏิบัติให้มากก็ถึงจะทันแบบนี้แหละแล้วก็ทันแล้วก็ละเลยเพราะฝึกไปให้รู้ในขณะฝึกแต่ในปัจจุบันเราก็ละให้ได้เลยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะค่อยๆทุกข์น้อยลงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจุบันได้มันจะทุกข์น้อยลงนั่นเองเผลอเมื่อไหร่ก็กลับมาปัจจุบันให้ได้แบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปวันเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ย้ายเสียชาติเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญนี่แหละเราก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามธรรมของพระองค์เพื่อที่จะให้สิ้นทุกข์ดับทุกข์ดังที่พระองค์ได้ดับไปอยู่แล้วพระองค์ดับทุกข์ไปอยู่แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดับทุกข์ให้เราเห็นแล้วเราก็ต้องทำตามเพื่อที่จะได้สิ้นทุกข์ไปด้วย

0: ครับท่านอาจารย์ครับคงเข้าสู่ปัญหาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับปัญหาแรกในวันนี้ครับมาจากโยมปัญญานุษย์แดงบอกว่าปฏิบัติธรรมทำสมาธิฝึกสติปัตตฐานเราจำเป็นต้องเรียนอภิธรรมด้วยหรือไม่ครับ
1: จริงๆก็ไม่จำเป็นเราฝึกสติปัฏฐานเนี่ยมันก็คุมหมดแหละถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติจริงๆถูกต้องแต่อภิธรรมที่เข้ามาแยกแยะเราจำเป็นต้องเรียนไหมอภิธรรมก็อภิธรรมเข้ามาจากพระสูตรเนี่ยมาจากพระสูตรมาเป็นหัวข้อไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีท้องเรื่องไม่มีสถานที่ก็เป็นถ้าว่าไปแล้วเป็นวิชาการล้วนๆเป็นหลักไวยากรณ์หลักวิชาการล้วนๆแต่มาในพระสูตรอาจจะมีเรื่องที่มาที่ไปสติปัฏฐานขององค์แสดงที่ไหนกับใครถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเอาจริงๆรู้นะเท่าที่ควรเท่าที่พอที่จะปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐานก็รู้หมดถ้าเราได้เข้าถึงจริงๆก็ได้มรรคได้ผลอย่างเราเจริญอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยตั้งแต่อารมณ์ของสัมปทานลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นจิตนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบได้ก็พัฒนาต่อไปสามารถควบคุมได้ทำกายสังขารสามารถกำหนดลมละเอียดขึ้นก็ตามนั้นเลยพอภาวนาไปปีติสุขปวดเวทนาก็มาจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีราคะไม่มีราคะเห็นธรรมปรากฏนิวรณ์ดับอะไรต่างๆนี่ก็ได้วิชาได้วิมุตติแล้วสติปัฏฐานอานาปานสติถ้าท่านดีแล้วทำดีแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้เจริญขึ้นเมื่อทำสติปัฏฐาน4ให้มากแล้วดีแล้วเนี่ยเจริญแล้วเนี่ยก็ย่อมยังพัฒนาพัฒนาเจ็ดให้บริบูรณ์ด้วยระดับพัฒนาเจ็ดให้บริบูรณ์วิชาวิมุตติก็บริบูรณ์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทางสายเอกที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้เป็นทางสายเอกเป็นทางความพุทธพจน์เป็นอะไรบ้างถ้าเราจะเรียนเนี่ยหรือว่าเหมือนเราหาข้อมูลเนี่ยเหมือนเราต้องกล่าวต้องสอนต้องแจกแจงแยกแยะเป็นเพื่อมาสนทนาแบบนี้ต้องอ่านหาข้อมูลอะไรมาประกอบก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้มาอ่านก็ทำให้เราได้สื่อสารได้เงี้ยพระเนี่ยบางทีก็พูดติดๆขาดๆพูดเนาะไม่ค่อยครอบคลุมเนี่ยหรือพูดไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องไปหาอ่านไปหาอ่านหาข้อมูลหาข้อมูลโยมจะอยากจะเรียนอภิธรรมก็เรียนได้จะได้รู้ไวยากรณ์รู้ที่จะแยกแยะภาษาพระสูตรอาจจะเรียกวิญญาณขันถ้าเป็นภาษาพิธามเรียกจิตจิตเจตสิกรูปนิพพานเรื่องจิตเรื่องสิ่งที่ประกอบกับจิตเรื่องรูปร่างกายแล้วก็สภาวะที่เป็นนิพพานถ้าจะเน้นแบบนั้นวิชาการหลักเป็นหลักก็เรียกถ้าเราศึกษาด้วยก็ดีแต่ก็ถามว่าจำเป็นไหมอีกแค่นี้ก็พอแค่ฝึกสติปัฏฐานนี่ก็พอถ้าเราทำจริงๆถ้าอาจารย์มีความเห็นยังไงครับ
0: ครับก็ยมบอกว่าปฏิบัติทำสมาธิฝึกสติปัฏฐานจริงๆที่ในข้อความเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดียวกันฝึกปฏิบัติทำสมาธิจริงๆสมาธิก็เป็นแค่ขั้นหนึ่งของกรรมฐานเท่านั้นเป็นสมถะจริงๆถ้ากรรมฐานรวมแล้วก็คือถ้าโยมพูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมฐานเนี่ยจริงๆปฏิบัติธรรมก็มาตั้งแต่รักษาศีลด้วยรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญา จะอยู่ในนี้หมดแต่ในเรื่องของศีลก็เป็นเรื่องก่อนที่จะปฏิบัติในกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรรมฐานเนี่ยโยมบอกว่าทำสมาธิทำสมาธิแล้วฝึกปฏิสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นตอนที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละก็จริงๆมีสมาสติในมรรคองค์ที่7ที่เป็นเรื่องของกายวาจาธรรมเพราะถ้าโยมบอกว่าฝึกสติปัฏฐานก็ฝึกให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทำสมาธินั้นมันเกิดขึ้นด้วยกายวิหารจิตธรรมเป็นไปในเรื่องของกายวิหารจิตธรรมโยมก็ได้รายละเอียดพวกนี้แล้วก็จำเป็นต้องเรียนอภิธรรมด้วยไหมตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยจริงๆไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นไม่พ้นกายวิหารจิตธรรมถ้าพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นตามนั้นนี่แหละคือการปฏิบัติเช่นนี้จะรู้ในสติปัฏฐานแบบนี้ก็มีปัญญานะมีปัญญาก็ทำให้รู้สิ่งที่เป็นไปในขณะที่จิตเดินไปในองค์ฌานที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิก็จะรู้แบบนี้ก็ถ้ารู้เป็นสมาธิในเบื้องต้นนั่นเองสมาธิในขณะที่ปฏิบัติในสมถะกรรมฐานแต่ว่ารู้แบบนี้แล้วก็จะทำให้ก้าวไปในฌานก็ได้ถ้ารู้แล้วเกิดความซาบซึ้งขึ้นมาเพราะเห็นตามความจริงเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นทุกข์ที่ดับลงก็ได้นะถ้าพิจารณาไปแล้วมันเกิดทำให้รู้เห็นตามความจริงเกิดวิติยินดีขึ้นมาก็ทำให้ดับทุกข์ให้เห็นก็ได้ก็จะเป็นไปตามสมาสตินั่นแหละสติปัฏฐาน4ที่โยมว่าเพราะเดินไปแล้วก็จิตเป็นสมาธิได้ในสมาธิมรรคองค์ที่8จิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะเห็นตามความจริงดังที่กล่าวในสติปัฏฐานเพราะการที่เราไปเรียนอภิธรรมก็มันก็แต่รู้เรื่องพวกนี้แหละจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะถ้าเราไปปฏิบัติแล้วไม่เรียนก็ก้าวต่อไปได้ก้าวต่อไปด้วยการศึกษาหรือว่าได้ยินได้ฟังถามครูบาอาจารย์ว่าทำต่อยังไงทำต่อยังไงก็ครูบาอาจารย์หรือว่าไปศึกษาก็จะเรียนรู้ต่อไปได้อีกว่าเราจะต้องทำกรรมฐานขั้นที่2ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานทำในขั้นปัญญาก็ทำยังไงครูบาอาจารย์จะช่วยสอนให้บอกให้แนะให้หรือว่าถ้าศึกษาก็จะรู้ว่าต้องยกขึ้นไปพิจารณาในเรื่องของไตรลักษณ์นั่นเองก็จะเห็นตามนั้นเพราะถ้าถามว่าเรียนอภิธรรมด้วยไหมก็ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ถ้าเรียนก็ได้แต่บางคนเรียนแล้วบางทีก็ประหยัดในสิ่งที่รู้อีกก็เดินไปยากอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่เรียนก็เป็นการดีเหมือนกันไม่ได้ไปรู้สิ่งที่อยากให้เป็นไปก่อนในสิ่งที่จะเป็นไปนั่นเองถ้ารู้สิ่งที่เปลี่ยนไปมันจะไม่อยากก็ถ้าไม่รู้ก็ดีนะแต่ปฏิบัติไปแล้วพอรู้ได้แล้วเนี่ยแล้วแต่ถ้าไปศึกษาภายหลังเนี่ยก็จะเห็นตามความจริงเลยว่าอ๋อนี่ไงที่ปฏิบัติมาแล้วพอมาศึกษาแล้วออกเป็นไปตามนี้นี่เพราะเรียนรู้ก็ได้อภิธรรมไม่เรียนรู้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่สงวานเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียนท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะนี่แหละสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่านี่แหละไม่ต้องเรียนอภิธรรมก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ครับท่านอาจารย์ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวันนี้วันวิสาจามีเนียนจาวีเนียนน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนนอนชอบเปิดธรรมะฟังแล้วหลับตาก่อนหลับจิตจะมองเห็นดวงแก้วสีขาวบ้างสีเขียวบ้างเกิดดับแบบนี้ใช่จิตกำลังเข้าถึงสมาธิหรือไม่เจ้าคะ
1: เจริญพรนะคำถามเพราะว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นเวลามันมีปรากฏการณ์แบบนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเป็นนิมิตเป็นนิมิตคือสิ่งภายนอกจิตมีอารมณ์เดียวอยู่แล้วก็เป็นถ้าบอกสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายระดับอยู่

0: มีการสงบบ้างไม่สงบบ้างปัญญาและสมาธิก็แน่นแน่นขึ้นจนไปถึงกับปัญญาและสมาธิที่ว่าเป็นปฐมฌานถ้าเรียกว่าสมาธิในระดับหนึ่งก็ได้ถ้าตอนนั้นยังสติยังไม่หลับก็จะมีนะบางคนนั่งอะไรเงี้ยพอจิตมันนิวรณ์มันดับก็มีแสงสว่างเป็นดวงสีนั้นสีนี้บ้างนี่ก็เป็นเมฆเป็นหมอกนี่ก็จ้าสว่างจ้าก็เป็นนิมิตก็เป็นอารมณ์สมาธิเหมือนกันแต่จะไม่ได้นึกเอานะสติตอนนั้นเนี่ยมั่นคงแล้วนะจิตมีอารมณ์เดียวมีปรากฏการเกิดเนี่ยจิตมันก็ส่งออกไปไม่เห็นดวงแก้วเห็นจิตเนี่ยก็จะส่งออกถ้าให้ดีก็ดูมันเฉยๆแล้วก็หลับไปถ้าเราจะนอนอยู่แล้วเนี่ยการหลับก่อนหลับจิตจะมองเห็นดวงแก้วสีขาวถ้าเราเห็นอย่างนี้ถ้าเรากำหนดได้นะดึงกลับมาไว้ที่กายน่าจะดีพอเห็นมันว่าอยู่ข้างนอกนะพอน้องเข้ามาอยู่ในตัวเราที่หน้าผากบ้างที่กายเราบ้างน้องเข้ามาเห็นกายตัวเองก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะเป้าหมายของเราถอดอุปทานความยึดมั่นว่ากายนี้ใจนี้ว่าเราไม่ใช่ของเราเป้าหมายชัดเจนนะไอ้พวกนิมิตหมายอะไรที่ปรากฏที่นี่ก็ไม่มีผลอาจจะจำอารมณ์ที่มันสงบนะไอ้ตัวนิมิตตัวนี้ปรากฏปุ๊บความนึกคิดนิวรณ์ทั้งหลายมันไม่มีมาก่อกวนใจมันโกรธโยมถามว่าจิตกำลังเข้าสมาธิหรือไม่ก็เป็นสมาธิในส่วนนี้ครับหรือท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับก็ท่านอาจารย์ตอบแล้วครับนั่นคือจิตเป็นสมาธิแล้วอยู่แล้วโยมบอกว่าเห็นสีขาวสีเขียวเป็นแสงเป็นดวงแก้วโทษเห็นเป็นดวงแก้วสีขาวสีเขียวอันนี้ก็เป็นปิตินั่นแหละเป็นปิติชนิดหนึ่งน่าจะอยู่ในขั้นอุปิงคาปิติว่าจะเห็นได้เห็นเป็นนิมิตได้ว่าเห็นแสงแบบนี้แหละหรือว่าอาจจะเป็นแสงเจิดจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิมิตก็นี่คือปิตินะปิติก็เป็นอารมณ์ฌานที่3อันนี้คือการที่โยมบอกว่าฟังธรรมพอฟังธรรมเนี่ยจิตมันจะรวมเป็นสมาธิในขั้นต้นอยู่แล้วฟังธรรมก็เหมือนสวดมนต์ฟังธรรมก็สวดมนต์ก็คล้ายๆกันเพราะว่าเวลาที่โยมฟังธรรมกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแม้กระทั่งว่าโยมจะนอนเพราะฉะนั้นขั้นนอนน่ะถ้าโยมนอนให้เป็นกรรมฐานนอนแบบสีหสายญาติแล้วก็ฟังไปถ้าจะฟังแบบนี้กายตั้งมั่นถ้านอนสมาธิจิตตั้งมั่นด้วยการฟังธรรมอย่างนี้ก็ได้ทำพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตก็จะเดินไปตามองค์ฌานได้แบบนี้กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายพร้อมพ้นฟังไปก็จิตก็เดินไปตามองค์ฌานดังที่กล่าวนะมันจิตจดจ่ออยู่ในการฟังธรรมะนั่นแหละจิตก็ไม่เปลี่ยนที่อยู่ถ้าจิตไม่เปลี่ยนที่อยู่ไม่ไปเกิดที่เวทนาไม่ไปเกิดที่สัญญามันก็จะไม่ไปปรุงแต่งเพราะถ้าไม่เกิดดังที่กล่าวไม่ไปเห็นดังที่กล่าวจิตก็จะเดินไปตามองค์ฌานได้เพราะยึดอยู่ในธรรมะที่ได้ฟังก็เป็นสมถกรรมฐานได้ชนิดหนึ่งนั่นแหละพอเดินไปถึงเห็นแสงได้แต่จะนอนอยู่ไม่ได้นอนในท่ากรรมฐานนอนในท่าธรรมดาแล้วก็ถ้าหลับไปนี่ก็เรียกว่ายังเป็นสมาธิไม่ถึงขั้นอัปปนาที่ยมเป็นไปนั้นก็อาจจะเป็นได้แค่ขั้นอุปจาระสมาธิเฉียดฌานหรือว่าสมาธิชั่วคราวนั่นแหละโทษสมาธิเฉียดฌานถ้าสมาธิชั่วคราวมันเป็นคณิกะไปเพราะนั้นนี่แหละโยมก็เรียกว่าเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแต่ว่าสมาธิยังไม่เต็มขั้นยังไม่ถึงอัปปนาดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอัปปนาจะต้องผ่านสุขไปอีกปิติดับจะเห็นสุขเกิดนั่นแหละปิติก็จะดับไปนั่นก็จะเดินไปตามองค์ฌานแล้วถ้าเกิดว่าไปเห็นอัปปนาสมาธิในองค์ฌานต่อไปอีกก็จะสินิจิตเป็นสมาธิแบบแนบนั่นก็อาจจะไม่หลับเลยก็ได้ถ้าอยู่ในท่าที่เป็นท่านอนสมาธิมันก็เป็นสมาธิแล้วโยมตามที่ท่านอาจารย์กล่าว ครับท่านอาจารย์ครับในเวลาช่วงชั่วโมงแรกก็น่าจะหมดเวลาครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญ

0: ระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
2: ที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
4: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
5: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
4: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
6: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
4: ที่สำคัญ คัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

0: นครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิ
3: วางมากขึ้นแต่บางครั้งก็ยังโกรธง่ายแล้ววางเฉยไม่ได้ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถวางเฉยเมื่อมีเรื่องมากระทบครับ
4: ครับท่านอาจารย์ครับผมดูแต่หน้าพระอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเสียงนะทางนู้นไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอาจารย
3: ์ครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่อง
4: ลองให้เดี่ยวทำดู
3: ครับ
4: อาจารย์ได้ยินผมไหมครับ
3: ได้ยินครับอาจารย์ครับ
4: ได้ยินใช่ไหมแต
3: ่ครับ
4: แต่ผมไม่ได้ยินทางนั้นนะไม่ได้ยิน
3: ครับเดี๋ยวผมเปิดโทรศัพท์อ
4: าจารย์ข้อความที่ให้มาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าข้าชีวิตมีเรื่องทุกข์มากๆจนได้มาเจอการนั่งสมาธิรู้จักปล่อยวางมากขึ้นแต่บางครั้งก็ยังโกรธง่ายและวางเฉยไม่ได้จะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถวางเฉยเมื่อมีเรื่องมากระทบเนี่ยลองคำถามรู้สึกขัดแย้งกันเองบอกว่ามาเจอสมาธิรู้จักโยมบอกรู้จักปล่อยวางมากขึ้นเนี่ยโยมบอกปล่อยวางมากขึ้นใช่แต่บางครั้งยังโกรธง่ายและวางเฉยไม่ได้แต่ปล่อยวางมากขึ้นแต่วางเฉยไม่ได้ทำอย่างไรเราจะถึงสามารถวางเฉยเป็นมีเรื่องที่มากระทบก็เจริญสติให้มากขึ้นหลักการง่ายๆเลยสติมากขึ้นสติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนนายประตูทวารนะนายประตูเนี่ยคนจะเข้าจะออกเมืองก็จะมีนายประตูคอยตรวจตาเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีไม่ดีคนที่มีพิรุธเป็นคนร้ายนายประตูก็จะไม่ให้เข้ามาส่วนคนที่ดีคนที่ไม่มีพิรุธไว้ใจได้เป็นคนดีเราก็ให้เข้ามาเหมือนใจเรารู้หลายความโกรธเนี่ยความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอะไรพวกเนี้ยติดใจขัดใจรู้ว่ามันเป็นฝ่ายที่ไม่ดีจะพาเราไปในที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็กั้นมันเอาไว้ไม่ให้เข้ามาในบ้านของเราเป็นนายประตูบ้านของเราก็คือใจเราเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาก็อย่างน้อยเราอยู่ในขั้นฝึกฝนเอาดีๆเข้ามาก่อนเรื่องสติเรื่องความเพียรส่วนวางเฉยเนี่ยสิ่งที่มากระทบเนี่ยในอายตนะใช่ไหมมากระทบตากระทบลูกหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราสักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคือแค่นั้นสักแต่ว่าคือแค่นั้นไม่ได้ไปลงรายละเอียดอะไรได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพอเราฝึกบ่อยๆสติระลึกได้เฉยได้มันก็จะพอสติมากขึ้นเนี่ยพลังละพลังปล่อยวางความวางเฉยก็จะมากขึ้นพอเรารู้โทษเนี่ยโกรธไม่ดีเนี่ยความโลภความโกรธจิตใจที่เล่าร้อนขุ่นมัวเนี่ยเมื่อมีอะไรมากระทบมาเย้ายวนมาจิตใจทำให้จิตมันดิ้นมันเล่าร้อนมันอึดอัดนะโอ้มันไม่ดีสิ่งนี้เราก็ไม่เอาไม่เพลินไม่ปรุงแต่งมันเขาเรียกว่าละนันทิละความเพลินไม่มันปรุงแต่งที่ท่านบอกว่าสุขก็เฉยได้เนี่ยทุกข์ก็วางเป็นรู้เฉยรู้ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่เฉยในที่นี้คือเฉยด้วยปัญญาเนี่ยเฉยที่จิตที่เป็นอุเบกขาไม่ได้เฉยปล่อยปละละเลยพออะไรมาปุ๊บเฉยเฉยแบบเฉยชาเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่อย่างนั้นเฉยตัวเนี้ยเฉยปัญญาใช้ปัญญาวางใจให้เป็นกลางเนี่ยทำจิตให้เป็นกลางพอจิตเป็นกลางเนี่ยเวลาเราจะทำเราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะไม่มีฉันทากติไม่มีอคติพูดแบบเป็นกลางพูดด้วยธรรมะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องการกระทำของเราก็ทำโดยความถูกต้องไม่ได้ทำ

0: ด้วยอคติยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจไม่ขึ้นไม่ขึ้นกับความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจอุเบกขาตัวเนี้ยความวางเฉยตัวเนี้ยเฉยแล้วเฉยทำนะเฉยแล้วก็พูดแล้วก็ทำไม่ได้เฉยแล้วก็ทิ้งภาระทิ้งปัญหาเพราะเรารู้แล้วโกรธไม่ดีวางใจแล้วโกรธเราทำจิตให้เป็นกลางไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่เอ็นเอียงพอเราโกรธแล้วใช่ไหมแล้วก็หาเนี่ยใช้ปัญญาเพราะอุเบกขาตั้งได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำจะทำอย่างไรที่โยมถามมาเนี่ยก็คือเจริญสติให้มากขึ้นให้อยู่กับปัจจุบันนะเราฝึกเราถ้าในรูปแบบเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเราก็ทำเอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติใช่ไหมเป็นเครื่องฝึกจิตให้นิ่งให้สงบเป็นเราก็นอกรูปแบบเราก็ทำด้วยให้อยู่กับปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้อยู่มันในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ให้จิตมันอยู่ตรงนั้นไม่ไปอดีตไม่ไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฝึกอยู่ในหน้าที่การงานเราทำภาระบ้านเรือนทานอาหารดื่มน้ำเข้าห้องน้ำสติระลึกได้ระลึกอยู่แล้วก็ฝึกเพราะสติเนี่ยเรียกว่าเป็นมีอุปการะมากกับธรรมทั้งปวงหรือท่านบอกว่าสติเนี่ยเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงมีอุปการะมากเพราะสติเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมคือเป็นตัวจับตัวตึงดึงเอาไว้ไว้ว่าปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสติระลึกจับเนี่ยจับไว้ตึงเอาไว้แล้วก็ใช้ตาปัญญาเนี่ยหาเหตุหาผลวิเคราะห์ใคร่ควรพินิจพิจารณาเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วหาเนี่ยเป็นก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำมันจะได้ไม่บกพร่องผิดพลาดแล้วบอกว่าทำยังไงคือเจริญสตินะโยมทำให้มากทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบพอตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยที่โยมบอกว่ามีเรื่องมากระทบเนี่ยนะครับฝึกได้หาเหตุอะไรที่มีเรื่องที่มากระทบหาเหตุเมื่อกระทบแล้วจิตใจมันเป็นยังไงมันเกิดความเล่าร้อนอึดอัดขัดเคืองขุ่นมัวเศร้าหมองเราก็ละเหตุนั้นใช่ละนี่ไม่ใช่ปล่อยวางนะอย่างอุเบกขาในใจเนี่ยละมันละที่ใจเราให้วางเฉยแล้วเราก็ใช้ปัญญาแก้ไขมีความโกรธคนนี้เข้ามาทำให้เราโกรธตอนนี้เราวางใจเป็นกลางแล้วเราไม่โกรธวางใจเป็นกลางคนโกรธที่ใจมันร้อนเนี่ยมันบีบคั้นมันอึดอัดมันเล่าร้อนมันอยากจะตอบโต้มันอยากจะทำร้ายทำลายคนอื่นพอเราวางจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาเนี่ยใจมันจะเย็นพอใจเย็นปุ๊บมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานได้สะดวกขึ้นปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่ใจถ้าใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวอยู่มันบีบคั้นปัญญาก็ทำงานได้ยากทำยังไงวางใจให้มันเย็นลงอะโกรธมันร้อนนะมันไฟโลภะมันเผาไหม้จิตใจสัตว์เราให้มันเย็นลงแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำมันก็จะได้ไม่บานปลายไม่ใช่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่เอาเรื่องใหญ่มันกลายให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กได้มันน้อยลงหมดไปเนี่ยสติจึงมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงบอกให้โยมเจริญสติมากๆขึ้นโกรธเนี่ยมันก็ยังโกรธนะนู่นพระอนาคามีนั่นแหละละราคะปฏิฆะได้เนี่ยความโกรธความหงุดหงิดแล้วทุกคนก็ต้องมันก็ต้องพบต้องเจอลองฝึกง่ายๆไอ้นิวรธรรมเนี่ยไอ้ตัวกิเลสเนี่ยที่ติดใจขัดใจฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยจิตใจเบื่อหน่ายเซ็งๆเนี่ยพวกนี้มันเกิดขึ้นมาแบบนี้เ เราไม่ต้องรออะไรกระทบหรอกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในใจเราแล้วเราก็พลิกมันแก้ไขมันทำจิตให้ลื่นเลิงให้ปราโมทย์อยู่กับปัจจุบันทำกิจกรรมกิจการเรามีฉันทะมีแรงจูงใจมีเป้าหมายฉันทะมีความยินดีพอใจในกิจกรรมกิจการในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้เกิดพลังเกิดวิริยะเกิดความเพียรยิ่งขึ้นพลิกมันทำให้ปราโมทย์ให้อยู่กับปัจจุบันอยากเจริญสตินะโยมถ้าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมโยมไหมครับตรงนี้คำถามนี
1: ้ครับถ้าอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับ เดี๋ยวถ้าให้ถ้าติดต่อได้นะติดต่อไปที่วัดธรรมกิจสนาให้เขาเปิดไลฟ์สดอะถ้าเปิดไลฟ์สดจะได้ยินเสียงให้เขาเปิดไลฟ์สดควบคู่ไปให้อาจารย์ที่ประกรณ์ได้ฟังด้วยครับในคำถามของโยมที่ว่าชีวิตมีเรื่องทุกข์มากแต่พอมานั่งสมาธิแล้วก็รู้จักปล่อยวางมากขึ้นบางครั้งก็ยังโกรธง่ายและวางเฉยไม่ได้ทำอย่างไรถึงจะวางเฉยได้เมื่อมีเรื่องมากระทบเพราะท่านอาจารย์ก็ตอบโยมไปแล้วว่าต้องมีสตินะเพราะการที่เราโยมบอกว่ามารู้สมาธิเนี่ยนี่คือการฝึกมันโยมฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้รู้สติที่เป็นไปนั่นเองคำว่ารู้สตินั่นคือสติเข้าไปรู้ว่าจิตมันเป็นยังไงจิตทำงานแบบไหนในที่ขณะเราฝึกสมาธิเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เวทนาก็ได้เวทนาของกายคือจิตเนี่ยมันเกิดจากวิญญาณที่เข้าไปเปลี่ยนที่อยู่นั่นวิญญาณที่มันเกิดดับวิญญาณที่มันเกิดดับตอนที่เราทำกรรมฐานวิญญาณอยู่ที่กรรมฐานอย่างเช่นถ้าสมาธิที่โยมว่าเนี่ยถ้าเป็นท่านนั่งโยมเรียกนั่งโยมบอกนั่งสมาธิท่านนั่งสมาธิส่วนใหญ่เราจะดูลมหายใจมันลมหายใจเป็นกรรมฐานตอนที่โยมอยู่ที่ลมหายใจนั้นคือกรรมฐานทั้งที่9ทั้งจิตยังอยู่ที่ลมหายใจแต่ดังที่กล่าวจิตเดินไปตามองฌานพอวิตกแล้วมันจะไปวิจารณ์น่ะพอเริ่มทำในกรรมฐานมันก็จะเดินไปตามองฌานมันตอนตั้งใจน่ะเป็นวิตกแต่พอมันก้าวสู่เข้าสู่วิจารณ์เป็นการผ่อนคลายจากวิตกจิตของโยมอ่ะมันจะทำงานด้วยวิญญาณอย่างที่กล่าวว่าวิญญาณมันจะเริ่มเกิดดับมันจะเริ่มดับที่กรรมฐานก็ได้แล้วไปเกิดที่อื่นแล้ววิญญาณไปเกิดที่เวทนาที่กายมันก็จะไปเห็นความปวดเมื่อยนั่นแหละหรือวิญญาณมันดับที่กรรมฐานไปอยู่ที่สัญญาในใจของตัวเองนั่นแหละไปอยู่ที่ความจำได้ใหม่รู้ในสัญญานี่แหละมันเปลี่ยนที่อยู่มันก็ทำให้มีการทำงานของจิตที่เข้าไปรับรู้นะพอจิตเข้าไปรับรู้มันก็เป็นดังที่กล่าวนะที่ท่านพระอาจารย์กล่าวแล้วเป็นนิวรณ์ห้าก็ไปคิดถึงเรื่องในอดีตสิ่งที่เคยมีขึ้นมาอยากได้ไม่อยากได้ชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วก็คิดในนิวรณ์ห้าเข้าไปไปสิ่งที่อยากได้ก็ถ้าได้แล้วสมความปรารถนาแล้วมันก็อยากให้อยู่ตลอดไปแล้วบางทีเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันสุขที่มีขึ้นแล้วมันดับไปเนี่ยแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยมันโยมก็บางทีไม่พอใจก็ไม่พอใจมันก็มาในเรื่องของกามฉันทะนั่นแหละแล้วก็มาพยาบาทวิตกนั่นแหละเพราะไอ้สิ่งที่อยากได้แล้วมันไม่อยู่ไม่คงที่ต่อไปก็พอมันไม่คงอยู่ต่อไปเราก็ไม่พอใจนั่นแหละมาก็ในเรื่องของพยาบาทวิตกก็ไปชินน้ำพิชะก็โคตรท้อถอยนะในที่สุดก็ไปวิกิจิจฉาแล้วทำยังไงมันจะน่าจะให้สิ่งนั้นเรื่องนั้นมันอยู่กับเราได้ตลอดไปก็ไปนี่ก็คือไปลังเลสงสัยไปวางแผนก็ได้ในอุตจักรมันวางแผนใหม่ว่าจะเอายังไงให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ตลอดไปแต่ในความจริงมันทำไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสุขที่เราได้มาแล้วเนี่ยบางทีมันก็หายไปนั่นเป็นเรื่องของอันนี้จังทุกขังหน้าตาในไตรลักษณ์นั่นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกๆเรื่องธรรมทั้งหลายก็จะเป็นเช่นนี้หมดมีอันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะเราจะไปยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นยึดสุขที่แท้จริงในโลกนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีเพราะสุขมันเจออมิตรสุขที่มันเกิดดับนั่นแหละเพราะถ้ามันดับไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทุกข์นั่นเองคือสุขที่ไม่อยากให้มันหายไปนั่นแหละนั่นแหละคือทุกข์แล้ว พราะมันไม่อยากแล้วมันอยากก็เป็นตัณหาตัณหามันก็เป็นกิเลสนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นสุขยึดไว้ไม่ได้ก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ทุกข์แน่ๆอยู่แล้วมีทุกข์ก็ไม่พอใจอยู่แล้วก็อยากให้ทุกข์มันหายไปก็ไอ้ที่อยากให้หายก็มันก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือกิเลสทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่โยมบอกว่ามันทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตมีแต่เรื่องทุกข์เนี่ยเกิดมาในชีวิตมีแต่เรื่องทุกข์มากๆก็นี่แหละเพราะเราที่เกิดมาทำไมพุทธเจ้าต้องตรัสว่าอริยสัจ4ทำไมต้องมีข้อทุกข์เป็นข้อแรกเพราะเราเกิดมาแล้วมันทุกข์อยู่เพราะสรุปก็คือเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์แหละทุกข์ที่เห็นก็คือแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกข์ที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามที่ดังที่ท่านพระเจ้าบอกว่ามันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็มีการทำงานไปนั่นแหละในที่สุดมันก็มันไปตามแล้วที่กล่าวก็อยากได้ไปสุขเป็นทุกข์อะไรทั้งหลายแหละแต่ในที่สุดมันก็ทุกข์อยู่ดีอันนี้คือการปฏิบัติในกรรมฐานแล้วเราจะเห็นได้แบบนี้ถ้าไปเห็นทุกข์ที่เกิดจากเวทนาไปเห็นทุกข์ที่เกิดจากนิวรณ์ห้าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติในกรรมฐานเพื่อจะดับมันเพราะถ้าทำกรรมฐานได้ทำสมาธิได้เนี่ยมันจะดับให้เห็นดับแบบไหนก็คือถ้านิวรณ์ห้าเกิดหรือว่าเวทนาในกายที่มันเกิดโยมต้องละนั่นเองมันทำกรรมฐานมันเป็นการละละไปไหนก็คือมันเปลี่ยนที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยวิญญาณเปลี่ยนที่อยู่กลับมาเอาวิญญาณกลับมาไว้ที่เดิมกลับมาไว้ที่กรรมฐานให้ได้มันก็กลับมาที่กรรมฐานนั่นเองเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วตอนที่เรารู้มันดับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละเวทนายังไม่ดับก็จริงแต่ว่าเรารู้แล้วว่ามีเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ก็กลับไปปวดเมื่อเห็นแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจไปดับมันอันนี้ต้องทำนะเพราะถ้าทำไปแล้วบางทีมันจะกลับไปอีกก็ต้องกลับมาก็กลับไปใหม่ก็กลับไปที่กรรมฐานใหม่ไปที่อุเบกขาที่วางเฉยที่โยมอยากได้นั่นแหละมันกลับไปที่กรรมฐานนั่นแหละมันอยู่ตัวที่จะวางเฉยเช่นเดียวกันในเรื่องของนิวรณ์ห้าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าเป็นนิวรณ์ห้าไม่ใช่กรรมฐานนั่นแหละนั่นคือโยมรู้แล้วนั่นคือนิวรณ์ห้าดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปที่เราปรุงแต่งไปพอรู้ว่ามันไม่ใช่กรรมฐานนั่นแหละมันดับแล้วดับเมื่อไหร่ก็กลับไปที่กรรมฐานเหมือนเดิมก็แก้อยู่อย่างนี้นั่นคืออุเบกขาที่โยมฝึกอยู่เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มากอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านี่เป็นเรื่องของสัมมาสติเป็นเรื่องสัมมาจิตเป็นสัมมาสติสัมมาวายโมด้วยนะของมรรคองค์ที่6ที่7ที่ต้องเดินไปนะเพราะว่าสัมมาวายโมมันจะดับแบบนี้แหละก็คือการดับเรื่องของสัมมาประธาน4มันก็ดับอยู่อย่างนี้แหละมีสังวรประธานต้องการให้จิตไม่มีอกุศลหรือว่าไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้ามันมีมันก็ต้องละด้วยประหารประธานก็ละก็เป็นภาวนาประธานภาวนาประธานก็ถ้าละเพียรละไปอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นอนุรักษ์ประธานก็นี่แหละเป็นสิ่งที่โยมปฏิบัติไปในองค์มรรคโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้แต่เราไปบัดไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนหรือว่าไปตามขั้นของกรรมฐานจริงๆมันเดินไปตามองค์มรรคเพราะฉะนั้นไม่รู้มรรคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราให้รู้การปฏิบัติให้เป็นไปตามกรรมฐานที่ได้นี่แหละนี่คือการปฏิบัติที่จะไปสู่อุเบกขาหรือการวางเฉยที่โยมว่านั่นแหละมันก็ต้องฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกให้รู้ในสมาสติอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นเราจะรู้ให้มากว่าถ้าสิ่งที่มันเป็นอกุศลเป็นนิวรณ์ 5หรือเป็นเวทนาอย่างที่เกิดเนี่ยเราต้องละให้ได้ต้องกลับมาที่กุศลให้ได้นั่นแหละเพราะกุศลหรือว่าเบกขานั่นแหละที่โยมวางเฉยโยมต้องการที่จะวางเฉยนะต้องฝึกอย่างนี้ฝึกให้ได้มากๆแล้วพอในชีวิตประจำวันมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมในทุกปัจจุบันขณะนี่แหละมันจะเป็นทุกขณะเลยเรื่องที่จะมีมาเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะรุ่นในชีวิตประจำวันจริงๆเลยเพราะถ้าเกิดขึ้นมาโยมก็ต้องอุเบกขาให้ได้ตามที่ทำสมาธินั่นแหละมันทำยังไงก็แต่พอใจไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่กลับไปที่ลมหายใจก็ได้ง่ายๆนะไปพุทโธเข้าแบบนี้แหละนี่คือการแก้ในชีวิตจริงเลยนะแล้วโยมก็จะโกรธน้อยลงถ้าฝึกให้ได้มากๆรู้ให้ทันแบบนี้ให้มากในที่สุดอาจจะไม่โกรธเลยก็ได้เพราะเห็นว่าเรื่องทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่มัน มันมีตามเหตุตามปัจจัยนะก็รู้แบบนี้แหละรู้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาด้วยนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นไปก็ดังที่กล่าวมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้บังเอิญหรอกมันเกิดขึ้นจากกรรมวันนี้คือกรรมของเราทั้งหมดวันเรามาเจอสุขเจอทุกข์เนี่ยนะซึ่งที่สุดมันคือทุกข์นั่นแหละวันนี้คือสิ่งที่เราทำมาเราก็ต้องมารับมันมันเกิดมาเนี่ยมันต้องทุกข์แน่ๆอยู่แล้วถ้าเพราะถ้าไม่ทุกข์จะไม่เกิดวันนี่แหละที่พระองค์ตรัสในอริยสัจ4ว่าทำไมต้องมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะก็อันนี้ก็พยายามทำต่อไปโยมทำไปเรื่อยๆวางเวขาให้ได้เรื่อยๆในที่สุดก็จะวางเฉยได้ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ได้ยินไหมครับท่านอาจารย์ได้ยินไหมครับครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมวลาวรทินวรทินพิสารคงบอกว่าคุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเรากังวลใจว่าท่านจะเป็นนั่นเป็นนี่เราจะวางใจอย่างไรให้สงบครับเราจะนำแนะนำคุณพ่อที่ป่วยดูลมหายใจได้อย่างไรครับ
0: ครับก็คุณพ่อป่วยนะคุณพ่อป่วยพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเรากังวลใจท่านจะเป็นนั่นเป็นนี่เราวางใจอย่างไรให้โอ้โหพอดีไม่ได้ยินเสียงทางด้านนั้นนะครับผมก็ลองพูดไปก่อนแล้วส่งคำถามมาทางด้านนี้เราจะวางใจอย่างคุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเรากังวลใจว่าท่านจะเป็นนั่นเป็นนี่เราจะวางใจอย่างไรให้สงบครับเราจะแนะนำคุณพ่อที่ป่วยดูลมหายใจได้อย่างไรครับนี่ก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้นะในชีวิตทุกคนนะต้องพบต้องเจอความรักความห่วงนะมีกันทุกคนคนที่เรารักนะฮะเราก็ปรารถนาอยากให้ท่านมีความสุขสุขอยู่สบายนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนเราก็รู้อยู่แล้วแม้แต่คุณหมอก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะที่เป็นต้องเป็นไปตามธรรมดาเราก็วางใจนะเราก็ทำใจให้สงบก่อนผ่อนคลายปล่อยวางส่วนจะบอกคุณพ่อดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราก็บอกได้นะถ้าท่านยังมีสติรับรู้รับฟังอยู่ยิ่งท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยนี่ก็ยิ่งก็เตือนสติท่านนะนึกถึงลมเข้าจะมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในอกในใจนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้สติท่านให้รู้ดูแค่ลมดูลมเข้าลมออกดูกายตัวเองว่าธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็มันเป็นตามธรรมดาอยู่แล้วอยากให้เราเป็นลูกอะรู้แล้วมันผูกพันความยึดมั่นเนี่ย

ครับถ้าทางวัดถ้ำกฤษณาก็น่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเพราะสื่อสารแล้วหยุดไปนิ่งไปก็เดี๋ยวกลับมาพบกับท่านพระอาจารย์อีกครั้งถ้าเน็ตสามารถติดต่อกันได้เพราะในช่วงนี้อาตมาก็ขอตอบในช่วงที่ท่านพระอาจารย์ตอบค้างไว้มันโยมพ่อของโยมวรชินที่เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าโยมก็กังวลใจว่าท่านจะเป็นนั่นเป็นนี่พอเข้าโรงพยาบาลแล้วว่าจะวางใจอย่างไรให้ท่านสงบแนะนำคุณพ่อให้ดูลมหายใจได้อย่างไรอันนี้อยู่ที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเมื่อกี้ว่าโยมพ่อของโยมนะมีเขาเรียกว่ามีความรู้หรือว่ารู้มีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกรรมฐานบ้างหรือเปล่าเพราะถ้าโยมยังไม่วางใจจะแสดงว่าคุณพ่อ

0: โยมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยปฏิบัติในกรรมฐานวันกรรมฐานนี่แหละก็ดังที่กล่าวกรรมฐานทำได้2ขั้นขั้นที่1เนี่ยทำแล้วจิตจะเป็นสมาธินั่นเองวันโยมอยากให้โยมพ่อดูลมหายใจเนี่ยก็เพราะว่าลมหายใจเป็นกรรมฐานเป็นอนาปานสติเพราะฉะนั้นถ้าทำได้จิตจะเป็นสมาธินั่นเองจิตสว่างเป็นสมาธิได้ก็จะเรียกว่าสงบสงบก็จิตสงบก็คือจิตที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละจิตสงบก็คือจิตที่มีปัญญาจิตที่เป็นสมาธินั้นคือจิตที่มีปัญญาก็วางเฉยได้โดยเฉพาะถ้าปฏิบัติแล้วคือได้เห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับได้แล้วก็เฉยได้นั่นแหละนั่นแหละคือสมาธิก็ถ้าเห็นตามนั้นได้ก็จะเรียกว่าจะวางเฉยได้นั่นเองเพราะถ้ารู้ในสมถะก็รู้เวทนา3เพราะเห็นเวทนาที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ได้ถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็คือนั้นสุขที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติมันเห็นอย่างนั้นได้ก็เรียกเห็นตามแบบเป็นจริงในสมถะแล้วถ้าเห็นแบบนี้ได้เคยทำแบบนี้ได้ก็สามารถที่จะไม่ต้องแนะนำอย่างได้เลยเพราะโยมพ่อของโยมจะสามารถทำจิตให้สงบได้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงอีกรู้เรื่องปัญญาก็จะรู้ว่ารู้ตามธรรมพุทธเจ้านั่นแหละรู้ว่าที่เกิดมาแล้วมันต้องทุกข์เนี่ยเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนัตตาเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนไปเพราะมันมีเหตุปัจจัยทั้งที่กล่าวมันปะมาในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโรคภัยหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่มากระทบทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็แล้วแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเรื่องของสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปแต่ถ้าปฏิบัติในธรรมพุทธเจ้าได้แล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนนั่นแหละถ้าสุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปทั้งหมดแล้วก็เป็นตามสภาพที่มันมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยที่มีขันธ์5นั่นแหละตัวขันธ์5ที่เป็นเรื่องของใจเนี่ยสำคัญใจยังเป็นตัวรับรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรับรู้แต่ว่าจริงๆรับรู้มาด้วยอุปกรณ์กายอีกนะเพราะขันธ์5เนี่ยมันจึงมีต้องมีกายกับมีใจนั่นแหละคนถึงจะรู้สิ่งที่มากระทบหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็นั่นเรื่องของที่กล่าวไว้แล้วเป็นเรื่องของกรรมมันถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดนี่แหละดังนั้นไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่นั่นคือกิเลสทั้งหมดเลยเพราะมันไปตัณหาเพราะถ้าอยากให้มันมีอยู่ต่อไปในเรื่องของสุขหรือว่าไม่อยากให้มีทุกข์นั่นแหละก็คือเป็นตัณหาแล้วเป็นกิเลสแล้วเป็นเรื่องของความอยากทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะละความอยากเหล่านี้แหละก็คือละตัณหานี่แหละก็คือต้องทำสมาธินั่นแหละเพราะที่โยมอยากให้โยมพ่อของโยมดูลมหายใจเนี่ยเพื่อทำอานาปานสติเนี่ยก็ดังที่กล่าวว่าถ้าโยมพ่อของโยมเนี่ยไปบัตรในเคยไปบัตรมาในสมาธิในกรรมฐานมาแล้วเนี่ยมันโยมพ่อโยมจะรู้เองว่าทำแบบนี้จะสงบเพราะถ้าเห็นว่านี่คือกรรมทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะกรรมเราต้องเกิดมาใช้กรรมก็วางเฉยได้แล้ววางเฉยได้ก็เพราะก็จะเรียกว่าดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละนอนโรงพยาบาลเป็นอะไรมันเจ็บมันปวดตรงไหนก็ดูว่ามันเจ็บปวดอย่างไรนะอันนี้ก็จะวางเฉยได้ในเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้กรรมโดยอัตโนมัติเลยแก้กรรมเพราะว่ามันมีจิตที่เป็นสมาธิในการปฏิบัติสมาธิมาแล้วนั่นแหละมันก็จะทำให้ก็เรียกว่าละนั่นแหละละเวทนาละทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละละได้ที่ใจนี่แหละเพราะใจมันมีปัญญามันมีสมาธิแล้วเนี่ยมันรู้ว่านี่คือกรรมของเรานั่นแหละวันมันก็ต้องกรรมของเราก็ต้องอโหสิกรรมของเราที่เป็นไปนั่นแหละก็คืออโหสิกรรมให้ได้อโหสิกรรมให้ได้ก็เป็นอภัยทานวันพออโหสิกรรมได้แบบนี้แหละก็วางเฉยมันจะวางเฉยได้นะพอรู้ว่ามีกรรมเกิดขึ้นเป็นเรื่องของอภัยทานเกิดขึ้นเป็นเรื่องของทานเกิดขึ้นศีลก็ตามมาอีกนะศีลก็เพราะฐานเป็นพื้นฐานของศีลอีกมีก็ศีลก็จะไม่มีการก็จะเป็นไปตามศีลอีกแล้วแหละก็คื จะไม่คิดประทุษร้ายตัวเองเพราะในเรื่องของการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยถ้าป่วยอยู่เนี่ยมันเห็นว่าเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีทานแล้วจิตใจเป็นเมตตากรุณาอุเบกขาได้เนี่ยก็ดังที่กล่าวมันจะอุเบกขาได้เพราะอุเบกขาก็จะทำให้ไม่ทำร้ายตัวเองหรอกเพราะนี่คือกรรมมันก็จะคิดด้วยปัญญาต่อไปก็ได้อีกว่าถ้ากรรมนี้มันมีไม่มากมีกุศลมากถ้ามันหายได้น่าแสดงว่านั่นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของกุศลที่เราเคยมีมาเกื้อหนุนมันก็จะหายได้มันป่วยจะหายได้หรือว่าถ้าป่วยแล้วมันหายไม่ได้มันต้องตายอันนี้ก็จะวางเฉยได้เหมือนกันเพราะว่านั่นคือกรรมที่เราต้องตายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วมันต้องตายนั่นเองมันจะตายด้วยสาเหตุใดถ้าสาเหตุนี้ทำให้ตายก็รู้ว่านั่นคือเป็นกรรมของเรานั่นแหละเพราะมันโอโหสิกรรมได้นี่แหละมันก็จะทุกข์น้อยลงหรืออาจจะไม่ทุกข์เลยก็ได้นะวันยิ่งถ้าทำกรรมฐานเป็นอย่างที่กล่าวดูเวทนาที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็มันเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปเหมือนไม่มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปในไตรลักษณ์นี่แหละเพราะดูไปบางทีมันอาจจะดับแล้วจิตเป็นสมาธิก็ได้ไม่ตายแต่จิตเป็นสมาธิได้นี่ถ้าเป็นสมาธิได้ก่อนตายถ้ามันจะตายเราก็ไม่ทุกข์จะไม่ไปทุกขติไม่ไปอบายก็จะไปสุขตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นั่นคือวางใจได้ว่าโยมพ่อของโยมจะสามารถรู้แบบนี้ได้ชาติธรรมตอนฐานได้ด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างที่โยมไม่วางใจเนี่ยแสดงว่าดังที่กล่าวเลยเพราะต้องบอกลองแนะนำโยมพ่อว่าคนเราเกิดมาต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสุขเราทุกข์เราต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะกรรมอธิบายให้เป็นเอาธรรมมาเข้าให้ได้แล้วก็บอกว่าทุกคนต้องเป็นไปแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าจะตายก็ให้รู้ธรรมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าให้ได้ทำจิตให้สงบก็จะไม่แปรบายบอกอย่างนี้นะบอกอย่างนี้ก็จะถ้ามีก็เรียกว่ามีปัญญาก็ได้หรือว่ามีกุศลอยู่แล้วก็อาจจะรู้ด้วยสมาธิแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่รู้จริงๆเป็นมณะเป็นทิฏฐิอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็มาในเรื่องของวาสนาที่มีกับพุทธเจ้ามันอาจจะไม่พอวันถ้ามีไม่พอไม่เข้าใจเราไม่สามารถที่จะแก้กรรมตัวนี้ได้นะก็แต่ว่าก็พยายามให้ท่านดูลมหายใจให้ได้ก็แล้วกันพุทโธให้ได้ก็แล้วนะแล้วก็น่าจะดีขึ้นครับท่านอาจารย์ได้ยินไหมครับครับ ครับคำถามต่อมาเป็นคำถามของโยมวรวรรณเจมจักขุยานคืออะไรจักขุยานคืออะไรคะจักขุนะจักขุยานก็คือยานที่เห็นจากตานั่นเองจักขุคือตายใช่ไหมจักขุยานคือยานที่เกิดจากตา
1: อาจารย์ได
0: ้ครับ
1: ได้ยินผมนะครับ
0: ได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับ
1: พอดีทางนี้ไม่ได้ยินเสียงทางโน้นนะครับ
0: ครับผมถามข้อที่5ครับอาจารย์ครับ
1: ข้อที่5ได้ยินครับอาจารย์เดี๋ยว you have the question ขออภัยด้วยครับตอนนี
0: ้ครับถามไปแล้วครับอาจารย์ครับ
1: เสียงทางโน้นไม่ได้ยินนะครับอาจารย์คำถามที่ว่าอันใหม่ใช่ไหมครับ
0: ครับจากคำถาม
1: จากขุยานคืออะไรคะใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: จากขุยานจากขุยานก็มีดวงตาแหละมีจากขุแปลว่าดวงตายานก็คือปัญญาเนี่ยมีปัญญาจากขุยานก็ตามศัพท์เลยแหละนะโยมนะจากขุยานยานปัญญายานอย่างรู้นะรู้มีหรือว่าเราว่ายานปัญญาจากขุตัวเนี้ยไม่ใช่ตาถือว่าจักขุเห็นรูปใช่ไหมตาเห็นรูปเนี่ยรู้ว่ารูปเป็นอะไรจักขุญาณเนี่ยญาณปัญญารู้ธรรมะเนี่ยรู้เห็น ญาณตัวนี้ก็ใช้กับปัญญาการโมทนากับญาติโยมที่คำถามนะถ้าอาจารย์มีอะไรนะครับคำถามนี้จากกุญาณเนี่ยน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายอาจารย์ช่วยชี้แจงโยมบ้างก็ได้ครับ
0: ครับครับจากกุญาณก็ญาณทางตาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวก็เมื่อกี้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกระจายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาวะตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจริงๆมันมีมาเข้าถึง6ทางอย่างที่กล่าวแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ต้องทำให้เป็นไปเพราะคำว่าญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งด้วยปัญญาของตาในเรื่องของตาเนี่ยมันคือต้องรู้นั่นเองว่าตาไปกระทบอะไรแล้วตาก็ไปกระทบรูปกระทบรูปแหละก็รูปคืออะไรก็รูปคือกามคุณ5จริงๆกามคุณ5มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตาไปคู่กับรูปมันตาที่กระทบรูปเนี่ยหรือว่ารูปนั้นคืออะไรคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองมันคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะก็คือในเรื่องของรูปมันคนก็คือคนทั้งหมดในโลกสัตว์ก็คือสัตว์ทั้งหลายในโลกสิ่งของก็คือต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศในโลกนี้แหละนี่คือตาที่ไปกระทบเห็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อตากระทบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของจักขุวิญญาณเนี่ยที่จะมีญาณในเรื่องของตาเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าเวลาที่กระทบแล้วตาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปก็ให้รูปหรือคนสัตว์สิ่งของเอาคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ก็แล้วกันมันถ้าเห็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรวันเกิดอะไรขึ้นนี่คือจริงๆถ้าไปตามธรรมก็คือในเรื่องของการผัสสะนั่นเองอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกผัสสะหรือว่ากระทบหรือว่าวิญญาณตัวกระทบก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเข้าไปรู้นั่นเองวิญญาณเข้าไปเห็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละพอเห็นแล้วเป็นยังไงนั่นแหละพอเห็นแล้วเป็นยังไงก็คือคนสัตว์สิ่งของที่เห็นในโลกนี้มันเป็นยังไงมันพอใจไม่พอใจนั่นแหละมันถ้าพอใจน่ะมันเป็นสุขในเวทนาถ้าไม่พอใจเป็นทุกข์ในเวทนาแล้วเพราะฉะนั้นไม่พอใจหรือไม่พอใจเนี่ยนั่นคือสุขกับทุกข์ที่ต้องไปอุเบกขาที่ต้องไปตัณหาแล้วโทษจะไปตัณหาอีกตามธรรมที่จะเป็นไปเพราะมันมีเจตสิกนะว่ามีเวทนาสัญญาสังขารที่มีเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยเข้าไปปรุงต่อจากจิตที่ไปรู้รูปอันนี้คือสิ่งจะเป็นไปแต่ถ้ามีเวทนาอีกตัวหนึ่งที่ไม่ไปตัณหาก็คืออุเบกขาอันเราต้องรู้แบบนี้ก่อนนี่คือถ้ารู้เนี่ยจักขุญาณจะรู้แบบนี้แหละว่าขันธ์5ทำงานแบบนี้แล้วถ้าไปตัณหาเมื่อไหร่จะเป็นกิเลสที่จะทำให้มีความอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหามีอุปทานต่อไปพอมีอุปทานก็จะทำให้สำเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาก็จะไปสร้างภพเมื่อไหร่ก็จะมีกรรมเกิดขึ้นต้องมีต้องชดใช้กรรมในชาติอีกนะมันต้องเกิดอีกมันอยู่ไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่การที่เราทำครบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นจักขุญาณก็จะต้องรู้แบบนี้แล้วก็ต้องไม่ให้เป็นไปนั่นเองถ้าเป็นไปก็ต้องเกิดไม่จบไม่สิ้นก็ต้องเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะก็เกิดตายเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ต้องรู้ตามจักขุญาณว่าพอตายเห็นแล้วจะต้องละให้ได้ในสุขกับทุกข์ให้มันเป็นอุเบกขาให้ได้อย่างนี้แหละนี่แหละถึงจะเป็นเรื่องของจักขุญาณนะหรือว่าญาณที่เกิดขึ้นทางตานั่นเองก็คือต้องละนั่นเองเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจละแบบนี้หมดแหละก็ละให้เป็นเบิกขาให้ได้ก็น่าจะเป็นแบบนี้นั่นคือจักขุญาณทำให้มีปัญญาแบบนี้ด้วยการรู้เห็นตามความจริงก็สรุปประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานหมู่เล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพระพุทธพจน์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คนที่นอนก็นอนสมาธิไปคนที่ป่วยคนที่ชราคนที่นั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิหรืออาตมาจะบอกว่านั่งขาขวาทับขาซ้ายก็อย่าเป็นนึกว่าเราไม่มีขาขวาขาซ้ายทับคงจะขัดกับการสอนไม่ขัดโยมก็กำหนดรู้ว่าโยมกำลังนอนอยู่นอนท่าใดก็กำหนดรู้ท่านั้นหรือกำลังทำงานหยิบโน่นหยิบนี้ก็กำหนดรู้ว่าเรากำลังหยิบอะไรอยู่เราหยิบเราวางเราเดินเรายืนเรานั่งนอนก็กำหนดรู้ที่เราเรียกว่าทำความรู้สึกทำความรู้สึกที่เรากำลังทำอยู่พูดว่ากำหนดนี่บางคนบอกไม่รู้ว่าอะไรกำหนดนี่หมายถึงหมายตั้งใจว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้ให้ตรงจุดนั่นเองกำหนดแปลว่าตั้งใจฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติตัวเองให้มีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดอะไรทางโลกเกินไปให้น้อมจิตเข้ามาที่ตัวเองให้เห็นตัวเองกระทำงานอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะคือการเข้ากรรมฐานแต่จะให้เป็นฌานนั่นคือการตั้งจิตไว้ดวงเดียวคือนั่งสมาธินั่นเองเรียกว่าตั้งองค์ฌานให้เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งนั่งขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิระลึกรู้รูปนั่งตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปตัวเองนั่งให้ได้ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะระลึกรู้รูปนั่งตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังหุ้มรอบกายตัวเองให้มีสติระลึกรู้กายใจของเรากำหนดรูปนั่งตลอดเวลาเรานั่งอย่างใดรู้อย่างนั้นกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้พยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองที่ใบหน้าตัวเองจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดเราก็รู้ตัวเองพิจารณากายมีอาการ32หลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้หลับไม่มืดไม่สว่างก็รู้มีสติรู้อยู่ที่ตาของเราที่ใบหน้าของเราพิจารณาตั้งแต่ศีรษะของเรามีผมรอบศีรษะตัวเองพิจารณาเรื่อยไปตามถ้อยทอยพิจารณาตามถอยเรื่อยไปตามข้อตามคอหรือตามกระดูกสันหลังพิจารณาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปพิจารณาตั้งแต่ข้อต้นเป็นข้อเรื่อยพิจารณาเรื่อยไปจนถึงสะโพกพื้นนั่งถึงพื้นนั่งแล้วเราก็พิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาไปเรื่อยปลายเท้าปลายเล็บแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยตามลำขาขึ้นมาถึงกลางทรวงอกมาถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบพยายามนึกน้อมทำให้ใจสงบนึกถึงพระวทิใจใจเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นช้าก็รู้ใจเราเต้นเร็วก็รู้ใจเราเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้อยู่ที่ใจของเราพยายามน้อมสติเข้าไว้ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดนึกถึงแต่พระไว้ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจสงบพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ใจใจมีคล้ายลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้เต้นเร็วก็รู้เต้นแรงแต่คอยพยายามสังเกตใจตัวเองบางคนนี่สามารถนับใจตัวเองได้ว่านาทีหนึ่งเนี่ยใจเต้นเท่าไหร่พระกรรมฐานในท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยท่านสามารถนับหัวใจเต้นได้โยมว่างลองนั่งนับดูก็ได้ว่าใจเนี่ยเต้นนาทีละกี่ตุ๊กสังเกตดูใจที่เต้นกี่ตุ๊กถ้าสติมากเราจะเห็นใจตัวเองคนลองนับใจตัวเองได้แล้วก็ไม่เคยคิดอะไรมากเลยเรื่องวุ่นวายก็ดับไปประสาทก็จะไม่มีตั้งนาฬิกาไว้นาทีละกี่ตุ๊บมันจะเต้นเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงกับเทพจรเราคลำเทพจรของเราเนี่ยคล้ายๆแต่เทพจรเต้นถี่บางคนก็เต้นถี่หายใจเราเนี่ยพยายามใจกับเทพจรเนี่ยมันสัมพันธ์กันนาทีละกี่ตุ๊บก็ดูถ้ามันยังจับความรู้สึกที่ใจเต้นไม่ได้เอามือไปคลำเอามือไปคลำใจดูสิมันเต้นทีละกี่ตุ๊บนาทีละกี่ตุ๊บแล้วข้างหลังก็จับเลยเหมือนกับเราทานอาหารน่ะคนที่มีสติในการทานอาหารน่ะเขารู้ว่าทานวันละกี่คำเขานับไปทุกคำน่ะนับได้ง่ายแต่บางคนไม่มีสติทานเนี่ยใจฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าทานวันละกี่คำท่านพระกรรมฐานนี่รู้เดินยืนนั่งนอนเนี่ยท่านมีสติมากเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนากินทั้งก็ภาวนานับด้วยว่ากี่คำเกินกันไปแล้วถึงกระเพาะแล้วยังไปพิจารณาในกระเพาะอีกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ไปปนกันมีลักษณะอย่างใดกรรมฐานต้องพิจารณาตัวเองให้แตกหักให้ละเอียด
3: เหมือนคนเอาข้าวมานั่นแหละเอาข้าวมาเกี่ยวข้าวมาเป็นต้นเป็นรวงเอามาใส่ฉลาะเอามาใส่ที่ภาชนะหนึ่งแล้วก็แกะเม็ดออกแกะเม็ดออกแล้วก็ตำให้ป่นลงไปเป็นแป้งป่นแป้งก็จึงจะทำอาหารได้ทำอาหารก็เคี่ยวลงไปมันก็กลืนลงไปก็ละเอียดไปหมดแล้วแยกธาตุแปรธาตุมันมาจากเมล็ดข้าวนั่นแหละมันมากลายเป็นเลือดมากลายเป็นเนื้อมากลายเป็นหนังมากลายเป็นผมคนก็มาหลงกันที่เนื้อที่หนังที่ผมนี่เองแต่ไม่ไปหลงข้าวถ้าไปพูดถึงข้าวไม่รู้เรื่องเลยมาจากไหนคือไม่รู้จักเหตุรู้จักแต่ผลอย่างเดียวคือไม่ได้ศึกษาให้รู้ต้นขั้วของเขาว่ามาจากไหนร่างกายคนเราก็มันมาจากต้นข้าวในนานั่นแหละคนมันมาจากในนาก็ว่าได้ถ้าฝรั่งก็มาจากขนมปังนั่นเนี่ยขนมปังเนยผลไม้แต่คนเนี่ยมาจากข้าวมาจากทุ่งนานั่นแหละมันมาเป็นเลือดเนื้อกายใจเนี่ยถ้าสมมุติกันให้เข้าใจนะแต่บางคนก็อาจบอกว่าฉันมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ท้องพ่อท้องแม่ก็ได้ข้าวได้น้ำเนี่ยมาอันนี้น่าคิดเรากรรมฐานเราควรจะมองเห็นกายตัวเองตามสภาวะความเป็นจริงแปรธาตุดินน้ำไฟลมให้ออกว่ามันมาจากไหนดินมาจากไหนจึงมาเป็นร่าง

กายของเราน้ำมาจากไหนจึงเป็นร่างกายของเราลมมาจากไหนจึงมาเป็นร่างกายของเราไฟมาจากไหนจึงมาเป็นร่างกายของเราแล้วลมไฟนี่มันแยกออกไปอย่างไรจึงไปจากกายเราได้แล้วมันมีเวลาจะแตกสลายไหมมีเวลาที่มันไม่หายใจนั่นแหละมีหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกนั่นเองหายใจเข้าไม่ยอมออกนั่นเนี่ยลมก็หมดหายใจออกไม่ยอมเข้านั่นเองลมก็ดับเมื่อลมดับแล้วทำอะไรไฟก็ดับทันทีเมื่อลมดับไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำก็เย็นธาตุน้ำก็หมดการที่ทำงานไม่เคลื่อนไหวธาตุน้ำหยุดนิ่งไม่ไหลพอธาตุลมไม่พัดผ่านและธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับแล้วพลังของการธาตุน้ำก็หยุดไหลไม่ทำงานธาตุดินก็เป็นดินไปไม่ทำงานไม่หมุนเวียนไปสู่ร่างกายฉะนั้นร่างกายเราก็มีธาตุดินน้ำไฟลมก็หัดพิจารณาเห็นตามความจริงว่ามันเป็นอย่างไรไอ้ที่ว่าสวยที่ว่างามที่ว่ามันน่ารักน่าใคร่นะมันอยู่ตรงไหนมันมาเป็นอะไรมาจากอะไรเราก็พิจารณาให้มันจะทำอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วพิจารณาให้มันเกิดประโยชน์ก่อนให้รู้แจ้งเห็นจริงในการเข้าใจก่อนแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากฉะนั้นเราก็พยายามพิจารณากายของเรานั่งอย่างใดเราก็รู้อย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจพยายามดึงรั้งความรู้สึกไว้ที่ใจของเราไม่คิดอย่างอื่นพยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเองเห็นใบหน้าตัวเองนั่งอยู่กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจหนักก็รู้ใจเบาก็รู้รู้กายรู้ใจของเราเรื่อยไปพยายามไม่คิดออกนอกตัวคิดแต่ในตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดหายใจออกเราก็พิจารณาดูว่าหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ควรกำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็กำหนดรู้หายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้ทั้งลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นนึกอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จมูกของเราเนี่ยใกล้ๆปากเรานี่เองใกล้ๆตาเรานี่เองเราก็เอาใจมาจับความรู้สึกมาใกล้ๆนี่เองไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปคิดเรื่องไกลคิดแต่เรื่องจมูกของเราใกล้ๆหน้าของเราติดอยู่เฉพาะหน้านี่เองนึกที่ตนเองได้นี่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนึกไกลนึกอยู่ที่สองช่องจมูกเวลาหายใจเข้าเราก็พิจารณาลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดพยายามสังเกตลมให้ได้กรรมฐานต้องสังเกตลมเข้าลมออกให้ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาเรื่อยไปจิตมันก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้แล้วก็พุทโธกลับมาอีกพอเราพุทโธมันก็ได้สติรู้วืบไว้ที่หน้าตัวเองแสดงว่าเรามีสติรู้ใบหน้าตัวเองแหละแล้วก็พุทโธเรื่อยไปให้ใจเข้านึกพุทให้ใจออกนึกโธพอพุทโธสักพักเผลอปุ๊บไปคิดอื่นแล้วเราก็ดึงกลับมาอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิได้เป็นบาปนี่เป็นวิธีการปฏิบัติทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้คนจะเป็นพระได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันจิตมันเนี่ยมันคอยดิ้นรนคอยแลบออกไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยมันดื้อมันลั้นมันเหมือนลิงเราอย่าไปถือเราพยายามดึงรั้งกลับมาจิตอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นแต่มันเป็นเราต้องฝึกจิตอย่างนี้จนอยู่จนสงบนั่นแหละเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกจิตได้เป็นผู้ได้กรรมฐานมีที่ตั้งของจิตดีฉะนั้นเราอย่าไปท้อถอยมันจะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องชั่วๆก็ช่างมันเถอะนั่นมันจิตชั่วมันออกไปพอภาวนาแล้วมันไปคิดเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องทำไม่ดีไม่เป็นไรนั่นน่ะจิตที่มันไม่ดีมันพยายามออกไปแล้วถ้าเรารู้ทันนะเข้าเราจะตัดจิตตรงนั้นได้จิตที่

ไม่ดีนั้นจะหมดไปแต่เริ่มต้นเราต้องตามดูก่อนอย่าไปห้ามให้เขาคิดเขานึกนั้นมันเหลือวิสัยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามรรคจิตผลจิตจิตรู้จิตนั่นแหละคือตัวมรรคจิตที่รู้จิตตัวเองนั่นคือตัวมรรคแปดจิตตามดูรู้จิตตัวเองที่มีสติเนี่ยเอาสติก็ไปตามรู้ความคิดนึกคิดดีก็รู้อยู่ที่จิตคิดชั่วก็รู้อยู่ที่จิตเอาไปตามดูรู้จิตตัวเองนะครับแล้วคำก็สงบไปเองนั่นแหละองค์มรรคแปดฉะนั้นต้องพยายามมีสติควบคุมตัวเองอย่าไปคิดไกลตัวเองพอคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกให้นึกติดใบหน้าติดจมูกตัวเองเป็นหลักสติเป็นหลักสมาธิ

ดใบหน้าติดจมูกตัวเองเป็นหลักสติเป็นหลักสมาธิถ้าเราทำได้แล้วใจเราก็จะสงบในไม่ช้าคิดอะไรก็ไม่เป็นไรมันจะคิดอะไรเราก็ดึงกลับมามารู้ตัวเองนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็รู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้สึกติดต่อกันและจะรู้จักธรรมะจะรู้จักที่ว่าโยมมาทูตโยมพยาบาลรู้จักเทวดารู้จักบุญจักบาปรู้จักความจริงแต่เราต้องศึกษาจิตของเราจิตเราคิดอะไรเราก็ตามดึงร่างกลับมาไว้นี้ไว้ในตัวของเราพุทโธไว้พอจิตดับก็รู้ว่าดับอยู่ในจิตของเราฉะนั้นเราต้องพยายามตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราคืออย่าไปมองไกลตัวเองกรรมฐานต้องมองติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราสองช่องจมูกหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกไหมจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบอย่าไปคิดไกลตัวเองคิดมาใกล้ๆตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลานั่งกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เรากำลังคิดอะไรอยู่เราก็รู้ตัวเองกายมีอาการ32แล้วก็พิจารณากายของเราเรื่อยถ้าเราถนัดอะไรก็ภาวนาอันนั้นเราพุทโธสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าเราพิจารณาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปถ้าเราเดินจงกรมขวาพุทธซ้ายโทได้เราเดินจงกรมสงบเราก็เดินเรื่อยไปถ้าเรานอนภาวนาสงบก็นอนภาวนาเรื่อยไปแต่อย่าไปหลับพยายามทำให้ตื่นถือนอนภาวนานี่พยายามอย่าให้หลับทำสติภาวนาเรื่อยไปก็จะเป็นบุญกุศลธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลือกการเวลาไม่เลือกบุคคลไม่เลือกสถานที่ทำได้กับบุคคลทุกคนทำได้กับสถานที่ทุกแห่งแต่ว่าสถานที่นั้นก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันที่จะให้สงบไม่สงบแต่ว่าท่านบอกว่าทำได้ทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีจะทำทั้งกลางคืนกลางวันตื่นมายามใดทำได้ยามนั้นสถานที่เราจะเดินขึ้นรถลงเรือจะไปไหนมาไหนแล้วก็ภาวนาได้ทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่เลือกการเวลาทำได้ทุกเวลาขอให้พยายามว่าเราทำอย่างไรจะให้สติของเราเนี่ยคุ้มครองตัวเองได้ให้เป็นคนมีสติดีจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็ไม่ให้วู่วามไม่ปรุงไม่โต้ตอบโดยเร็วหรือไม่ปรุงซ่านไม่ผุนผันหุนหันพันแล่นให้ใจสงบคิดซะก่อนจึงค่อยทำเมื่อคนเราถ้าจิตใจมันเยือกเย็นดีแสดงมีธรรมะมีความสงบห้ามใจตัวเองเป็นแสดงมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรับตัวเองเข้าหากันดีก็สงบใจได้ทุกทั้งปวงก็จะไม่เกิดกับบุคคลที่ปฏิบัติเราก็พยายามสนใจปวดเมื่อยไม่เป็นไรทนไปเถอะทนให้มันหายปวดอย่าไปท้อถอยเราไม่ใช่นั่งอยู่ตลอดวันการนั่งสมาธินี่นั่งรักษาโรครักษาโรคได้ทำไปแล้วมันจะหายปวดหายเมื่อยไปเองตอนยามเช้ามืดเนี่ยทำสมาธิดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีตอนเช้ามืดแหละสมาธิตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วน่ะดีสมาธิจากเที่ยงคืนไปถึงหัวค่ำน่ะมันสู้สมาธิตอนจากเที่ยงคืนขึ้นมายันสว่างไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาได้ฌานขั้นสูงมาได้วิปัสสนาญาณมาเห็นสภาวะธรรมมากที่สุดจากเที่ยงคืนมายันสว่างจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นในยามเช้ามืดเนี่ยภาวนาดีเพราะเราไม่กังวลอะไรแล้วเรื่องเก่าๆมันก็เรื่องเมื่อวานมันก็ผ่านไปหมดแล้วก็หลับไปแล้วสบายใจได้แล้วเรื่องใหม่ก็ยังไม่คิดเพราะว่ามันยังอยู่พรุ่งนี้เช้าก็เราก็ทำใจให้มันเป็นดวงเดียวแต่กัง

นที่จะคิดโน่นคิดนี่มันก็พยายามคิดก็รู้ว่ามันคิดก็แล้วกันแต่เราจะไปตามความคิดเราจะไปเชื่อความคิดเราดึงรั้งกลับมาไว้มันจะคิดไปอะไรเราก็พยายามตามกำหนดรู้แล้วก็มารู้ตัวเองไว้เราห้ามไม่ได้แต่เราก็มีสติควบคุมต่อไปก็สงบไปเองพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยจะเคลื่อนไหวจะขยับกายอยู่ในลักษณะใดก็ให้รู้ตัวเองก็แล้วกันมันก็สงบไปเองการพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่เป็นของที่เอาตัวเองเป็นเครื่องเรียนรู้กายนี่เป็นสนามฝึกเรียนรู้อยู่ที่กายนี่เองรู้อยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ควันที่หนังนี่เองสงบก็สงบอยู่ที่นี่เองไม่ใช่ไปสงบที่ตัวใครเพ่งก็เพ่งดูที่กายนี่เองสงบก็สงบที่กายศีลก็เกิดอยู่ในกายในใจของเราสมาธิก็เกิดในกายในใจของเราบุญบาปสวรรค์นรกพระนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราพระอรหันต์ก็เกิดในตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวใครเราพยายามให้เห็นตัวเองในมีความสำคัญตัวเองนี่จะเป็นบ่อเกิดจะเป็นที่เพาะปลูกของความดีได้จะเป็นที่ขวากฝังของความดีได้ไม่ใช่ไปเอาที่คนอื่นมาเป็นเครื่องวัดคนอื่นนั้นเขาก็ทำตัวเองเขาให้ดีเขาก็นั่งของเขาให้ดีเขาปฏิบัติของเขาให้ดีเขาก็ทำได้แต่นั้นตัวเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างทำดีได้ทำชั่วได้แต่เราไม่ทำชั่วคิดดีได้คิดชั่วได้แต่เราไม่คิดชั่วเราจะพยายามคิดดีสงบได้ไม่สงบได้แต่เราจะพยายามสงบไอ้ที่ไม่สงบเราจะไม่เอามันได้ทั้งสองทางเลยนะคนเรานะมีเหมือนกันหมดไม่ว่าใครมีจิตมีใจมีกายเหมือนกันนั่นแหละจะทำดีทำชั่วก็ทำไม่ผิดกันหรอกแต่ว่าเราจะกำลังจะทำดีเรากำลังจะทำจิตให้เป็นสมาธิพยายามน้อมมาที่ตัวเองพิจารณาเห็นกายของเรานั่งอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรพยายามนึกทำสติใจเย็นๆอย่าไปคิดไกลตัวเองพิจารณาร่างกายสังขารของเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบเห็นสภาวะกายของเราตามความเป็นจริงนั้นจิตจะเป็นสมาธิแต่ถ้าเราไม่รู้จักกายจิตมันก็ออกจากกายก็ไม่มีสมาธิเมื่อสมาธิไม่มีไม่มีความตั้งมั่นของจิตก็คลอนแคลนโยกโครงคิดโน่นคิดนี่จุกจิกอยู่ตลอดเวลามันก็วางเฉยไม่ได้จิตมันก็เล่าร้อนไม่สงบเราต้องปล่อยเราต้องละเราต้องวางพยายามดึงรั้งความรู้สึกไว้อยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่จมูกของเราคิดอะไรแล้วก็พุทโธทำใจเย็นเราพยายามปล่อยวางให้เป็นการทำสมาธินี่ปล่อยวางให้เป็นอดีตอนาคตจะไปเก็บมาคิดพยายามปล่อยวางเป็นจิตจะตกเข้าสู่ภวังค์พอดีพอจิตเข้าสู่ภวังค์พอดีความรู้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นสงบต่างๆก็จะเกิดขึ้นจิตเราก็จะผ่องใสจะไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองพิจารณากายภายในบ้างพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในมีอะไรบ้างพิจารณากายภายนอกมีอะไรบ้างพิจารณากายภายในมีเนื้อภายในหนังแล้วนึกให้หนังหลุดไปหนังตั้งแต่ที่ศีรษะเนี่ยหลุดลงไปแล้วก็เห็นแต่เนื้อแดงๆทั่วตัวเป็นไงเนื้อแดงๆน่ารักไหมมันไม่น่ารักตรงไหนถ้าเอาหนังออกไปแล้วคนเราหมดดีคนเราหมดสวยสวยตรงหนังนั่นเองคนนี่จะเอาหนังออกแล้วมันน่าเกลียดที่สุดใครจะมาน่าเกลียดเกินกับคนสัตว์อื่นยังกินได้ปูปลาเป็ดไก่หมูหัวควายเอาหนังออกแล้วกินได้น่ารักน่ากินแต่เอาหนังไว้ไม่น่ากินหัวควายแต่เอาหนังออกแล้วน่ากินหมูก็ดีไก่ก็ดี แต่เอาหนังไว้กินไม่ลงแต่คนแล้วเป็นไงคนเราเอาหนังออกไม่น่ากินไม่น่าถูกต้องน่าเกลียดมันตรงกันข้ามนะไอ้พวกสัตว์เอาหนังไว้มันน่าเกลียดกินไม่ลง
แต่คนเราถ้าเอาหนังออกแล้วกินไม่ลงน่าเกลียดมากน่าเกลียดตรงหนังออกนี่เองอันนี้เราคิดง่ายๆเนี่ยคิดเห็นง่ายๆเอาหนังศีรษะออกไปเรื่อยลอกมันไปจนถึงปลายเท้านักเห็นแต่เนื้อตัวเองแดงๆทั่วตัวแล้วก็เนื้อออกไปให้หลุดไปหมดทุกส่วนก็เหลือแต่โครงกระดูกก็ไม่น่ารักอีกเช่นเดียวกันเห็นแต่โครงร่างโครงกระดูก เป็นไงโครงกระดูกยิ่งไม่น่ารักใหญ่มีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายมารวมคนแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ของน่ารังเกียจมีน่ารังเกียจไม่สวยไม่งามที่จะสวยงามก็คือใจสงบนั่นเองใจสงบไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นคนใจดีนั่นเองจึงจะงามเมื่อพิจารณากายสังขารเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงใจตกปล่อยวางถือช่างถือเฉยต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแก่เวลาก็ให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิไม่ใช่เราจะเลิกเลยค่อยๆทำความรู้สึกอาการ32ผมขนเล็บขนหนังในตัวเราแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาทำแต่ความดีก็สมควรแก่เวลาก็มีตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณาระลึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขา ตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงตะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าขึ้นมาระหว่างกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจ
รวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปจนสะโพกพื้นนั่งถึงสะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าขึ้นมาระหว่างกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปจนสะโพกพื้นนั่งถึงสะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าขึ้นมาระหว่างกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเรารู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกคือ2ช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมให้ใจเขาออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเรานี่จะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทหายใจออกเราก็ภาวนาวะโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่2ช่องมากระทบอยู่ที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้ง2ข้างมีคิ้วทั้ง2คิ้วมีตา2ดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีควันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราไม่ให้ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมาก
ปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้น

0: ฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเขาออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ5หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ6หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ7หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ8หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ9หายใจเข้าพุทธในจักโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพุทธในจักโทนับ1ใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบดังนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นดังนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการตามที่สองรูปเราร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆกันเราก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรเราก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานต้อง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปชายะบอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกศาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาวไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างโลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบบางทีพิจารณาโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจ พิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อคลายเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนาคาเล็บนาคาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านาคาเล็บนาคาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาฟันฟันในปากเราเราพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันให้นึกเห็นฟันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาฟันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังตะโจหนังเราพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวเหมือนหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของตกบกไม่กลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้พุ่งสั้นไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองนี่มีความสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงฉะนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นแต่กายตายกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี่เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีฉะนั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออก พอเราขี้ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงๆหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงๆออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงก็เห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสันโดษมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไหร่ก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับฉะนั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างกายภายในมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาจนกว่าใจของเราจะสงบ พยายามปฏิบัติน้อมมาดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ดูจะนั่งก็ดูก็นอนก็ดูกินคิดนึกแล้วก็พยายามรู้ตัวเองดูจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิจนกว่าใจของเราจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กำกับกับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นฉะนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆพยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระจ่างไม่ถึงกระจ่างจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจของเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราทำใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยๆอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกสุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่า เรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงแล้วก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนฟุ้งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติโดยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิเราก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกายใจทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไว้ แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองกินเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวภาวนาให้ใจว่างใจสว่างสงบด้วยการยกจิตขึ้นมาพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากๆขึ้นแล้วมันก็จิตใจก็ชำนิชำนาญไม่ไปคิดอะไรมากก็เพลิดเพลินอยู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะกายนครของเรามีแล้วกายยาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจคลองเราก็มีอยู่แล้วพยายามพิจารณากายของเรามากๆจิตของเราจะได้ไม่หลงจะไม่ได้ลืมกายตัวเองให้พิจารณาว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีใครรอดตายคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายพยายามพิจารณากายอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าคนไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เกิดบุญกุศลจิตใจของมันก็อ่อนแอท้อถอยถ้าเราจิตใจเรานึกถึงบุญกุศลของเราที่ทำความดีไว้มากๆก็จะทำให้เกิดความสุขสงบมากขึ้นทำอะไรก็มีปีติทำอะไรก็ปลื้มใจเพราะอะไรเพราะเราได้ทำจิตของเราให้เป็นกุศลสงบมากขึ้นพยายามเจริญจิตใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจให้เบิกบานไม่ต้องไปคิดอะไรให้กังวลเล่าร้อนพยายามพิจารณาร่างกายของเราการฝึกสมาธิเราต้องมีบาทฐานต้องมีบาทต้องพยายามทำให้เท่าๆกันเวลานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงยืนครึ่งชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงยืนเดินนั่งนอนพยายามทำสติให้มากนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนก็ภาวนาคิดนึกอะไรก็ภาวนาอย่าให้ใจมันไปคิดอะไรฟุ้งซ่านอย่าให้ใจมันหดหู่ท้อถอยการทำสมาธิมันมีนิวรณ์คอยสกัดกันไม่บรรลุความดีได้คือความง่วงนอนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นด่านแรกเลยความง่วงความขี้เกียจขี้คร้านความหดหู่ท้อถอยความไม่แน่นอนใจลังเลความท้อถอยใจกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวความคิดตัวเองกลัวว่านั่งแล้วจะไม่สงบเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็เลยไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่เป็นบุญกุศลกลายเป็นพยาบาทวิตกนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความอยากจะแก้แค้นเกิดความ พยาบาทขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าพยาบาทวิตกก็ทำให้เป็นนิวรณ์ทำให้กัดกั้นความดีที่เราได้ทำสมาธิเหมือนกันเรียกว่ากามฉันทะท่านี้พอใจรักใคร่ในรูปเสียงเกิดความพอใจในรูปเพศตรงกันข้ามเกิดความตึกความนึกในอารมณ์ที่เพศตรงกันข้ามก็ทำให้เราเกิดมีอารมณ์ขุ่นมัวทำให้เราเกิดฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นวิตกเหมือนกันเป็นนิวรณ์เหมือนกันทำให้เราไม่สงบการนึกคิดอะไรเราก็ต้องพยายามปล่อยวางปล่อยละปล่อยวางความง่วงความปวดความเมื่อยความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็พยายามนึกถึงว่าเรามาสร้างความดีทำให้จิตใจเราเป็นบุญกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราต้องพยายามอดกลั้นจนกว่าใจของเราจะสงบมันก็เกิดความสุขทางจิตใจขึ้นมาได้ฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากขึ้นอย่าได้ท้อถอยว่านิวรณ์นั้นมีมากกว่าเรานิวรณ์มีทุกตัวคนผู้ใดมีจิตใจย่อมมีนิวรณ์ทั้งหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาแต่ว่าใครจะมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองต้องอาศัยความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรละนิวรณ์เพื่อจะได้สังวรระวังให้มีสติมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราพยายามทำละนิวรณ์ให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องนึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลไปมากมายแล้วเราจะมาแพ้อะไรกับนิวรณ์เล็กๆน้อยๆเราต้องพยายามชนะใจตัวเองยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานพิจารณากรรมฐานทั้ง5ผมขนเล็บกว่าหนังหรือว่าร่างกายของเราแล้วนิวรณ์ก็จะดับไปสิ้นไปอันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิค่อยเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตั้งใจไร้ตั้งมั่นที่จะมาฝึกปฏิบัติ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่

0: ประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่า

0: เราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ตามความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าแล้วก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้เราก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงตอนนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็บสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงควันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเราบางก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายจะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดทำในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุรมปฏิรมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุรมปฏิรมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไ
แล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดิน

ตายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้ไม่ปล่อยเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแล้วก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางนึงเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักกลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอน

ไปพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บกวนหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากงัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อย
แต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาทั้งหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือก็เสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือจิตนี่มันตัวสับเปลือมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในผงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็เ
็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอย่างแบบแม่ถ้าพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทําความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทําเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเคยรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่ก็ยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเขาขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าก็เห็นเราไปเผาเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะ
ร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามและมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อย

มันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แหละเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแหละเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้ตักผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญ นึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้อย่างกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้

กายมันไปไม่ได้พอค้นคิดให้มันไปได้มันก็ไปไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากจิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยไม่ว่าสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบในการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์
เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นี่พายันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ส
ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติเนี่ยมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาของเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวขลังก็ทำเรื่อยเนี่ยขลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศจักอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

นักปฏิบัติจะต้องมีความเพียรรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นึกรู้จิตเสวยอารมณ์รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์รู้การปรุงแต่งรู้การดับของจิตรู้เข้ามาคลองกายคลองใจตัวเองทำเท่านี้จึงจะได้ธรรมะคนเราที่ร้องไห้เสียใจอยากตายไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรนอกจากไม่ทันอารมณ์หลงปล่อยใจคิดมากจนดับไม่ได้คิดอะไรดีหรือไม่ดีก็ปล่อยไปตามอารมณ์จนจบพอจบก็เป็นทุกข์คิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยไม่ไปตามทั้งคิดดีและไม่ดีหากทำใจเฉยไม่ได้เมื่ออะไรเข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจพอไปยึดแล้วหลงทำตามก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะมันไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่ถ้าคิดแล้วมันก็เฉยกระทบแล้วมันก็ปล่อยมันก็เบากายเบาใจเพราะใจเสียไม่มีมีแต่ใจเฉยใจเฉยนะใจดีถ้าไปยินดียินร้ายไม่ใช่ใจดีมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างการเข้ามาหาธรรมนี้เราจะต้องฝึกให้รู้อย่างนี้จากเทปธรรมะบรรยายเรื่องไร้กังวลหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวิญญาณที่ออกจากร่างก็ไปวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ดีผลของมันก็หล่นลงมางอกตรงที่ดีถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ไม่ดีผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนโน้นคนนี้เวลาที่ตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนอยู่ในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศลเราก็จะมีสุขคติเป็นที่ไปถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอกุศลวิญญาณของเราก็ไปสู่ทุคติไม่ได้ไปเกิดในโลกที่ดีโลกที่ดีนั้นคือโลกที่ไม่มีภัยเป็นโลกสวรรค์ที่มีแต่เทวบุตรเทวดานางฟ้าไม่มีความทุกข์ภัยใดๆในโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกมนุษย์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่โลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตายทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเราคิดว่าการกินนี้แหละก็พยายามหาให้มันกินพอกินมากก็อึดอัดคิดว่านอนก็นอนจนหลังแข็งไม่สบายอีกคิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็ไปหามาใช้จนเต็มที่ก็ยังไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจความพ้นจากทุกข์ความดิ้นรนไม่มีกระสับกระส่ายไม่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจประกอบบุญกุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคำสอนท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการ
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่พานปัญญาปฏิโปท่านมาแสดงธรรมในงานวุฒิทานสักการะเมื่อปี2545ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิตโซมนุสสะปฏิลาโภกิตสังมัจจานะชีวิตังกิตสังสัทธัมมสวรรณังกิตโซพุทธานะมุปปาโทเตนะวาระโอกาสนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนซึ่งลาธนานิมนต์อาตมามาแสดงธรรมในวันนี้พวกท่านทั้งหลายอยู่ในเมืองกรุงในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพบุตรเทวดามากรุงเทพเทวดาบุตรเทวดาเยอะเต็มล้มไม้วัดอันนี้เรียกว่าวัดสังฆทานวัดสังฆทานให้ทำบุญเยอะๆจนเกิดเป็นวัดสังฆทานนี่แหละทำบุญคืออะไรทำบุญคือทำความดีเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราทั้งหลายทรัพย์สมบัติหามาได้แบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนส่วนที่1เราก็ไปทิ้งลงเหวส่วนที่2ไปเสพปากงูเห่าส่วนที่3ไปใช้หนี้เก่าส่วนที่4ไปฝังไว้ทรัพย์สมบัติเรานะนี่แหละทิ้งลงเหวทิ้งไปที่ไหนเหวไหนเหวลึกอยู่ในกับเราเองอำเภอเรียกว่าอำเภอปากช่องอำเภอวังสะพุงนี่แหละเอาไปสิ่งเหวแล้วปากช่องวังสะพุงเรียกว่าสิ่งเหวใส่ปากงูเห่าเอาไปเลี้ยงเมียเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกปากงูเห่าการฟังธรรมะนะเราฟังบ่อยๆในกรุงเทพก็นักแสดงธรรมนักเทศมันมีเยอะแยะมาแสดงธรรมนะเรียนนักธรรมกันในกรุงเทพมหาประโยค3ประโยค4จนถึงประโยค9ก็อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละเยอะแยะที่แสดงธรรมนะให้ก็รู้แล้วธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาคืออะไรรู้จักไหมอะไรเป็นศาสนาอันหนึ่งว่าคำสั่งและคำสอนสอนอะไรอาตมาแปลอย่างนี้นะศาสตร์แปลว่าเสือคือที่นั่งที่นอนศาสตร์ภาษาทั้งโน้นทั้งสกลนครทั้งนอกเขาเรียกว่าศาสตร์หรือเสือคือที่นอนที่นั่งปูนั่งปูนอนเรียกว่าอาสนะนี่แหละศาสนานะให้รู้นะเราจะมานั่งภาวนาดูอะไรเป็นศาสนาเนาะนึกขึ้นมาบอกขึ้นมาที่นั่งที่นอนของเรานั่นแหละพวกเขาถึงศาสนาหรือปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาแจ้งสว่างได้กรรมฐานเห็นปรากฏแจ้งเห็นกระดูกเส้นเอ็นเส้นไส้เอ็นพุงชายางล้วงปูมั่นตันเทศนะทำอันเก่านะละภาวนาเหมือนกับชาวนาขอทำนาถึงปีแล้วก็เอาไถปักลงในมุมมันในแก่ในมุมมันไถไปไถไปก็ปลูกเขาใส่เขาก็ได้กินทุกปีทุกปีอันเก่าฮาละแล้วภาวนาอันเก่าละผมขนในฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกดูอันนี้ละมันมันชอดมันทะลุมันแจ้งเองมันมันเอาอันใหม่อันเก่านี่ล่ะแล้วลงของเก่าลงของเก่าจริงๆเรานะของเก่าจริง ืออะไรของเก่านะก็ลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็เป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์มีความรักมีความชังขึ้นมาอันนี้แหละทุกคนก็ได้ฟังคือได้ฟังคือจะเรียนมาแต่ท่านภาวนามันเกิดมาเป็นของจริงนะถ้ามันเห็นของจริงขึ้นมาภาวนาตั้งแต่ไปกับหลวงปู่ฟั่นไปอยู่เมืองนครบ้านไผ่ล่อมแต่ก่อนนะถ้ามาปงโศกปมันแล้วก็ไปกำลังหัดภาวนานะนี่นั่งสมาธิเข้าสมาธิวันนั้นอดข้าววันเว้นวันสันนั่งเข้าสมาธิเกิดสว่างเพราะสว่างนิดหน่อยเขาไหนก็มันสว่างแค่ออกมาจากนั้นมาอยู่บ้านท่าควายแล้วก็หลวงปู่คำฟองก็ไปเดียวกันแหละปู่ฟั่นหลวงปู่คำฟองก็มาหลวงตาจรัสมาจากอุบลไปบำเพ็ญพุทธภาวนาออกจากนั้นหลวงฟั่นกลับตมาไม่กลับไปกับหลวงตาจรัสไปอยู่บ้านขามเท่ากำลังหัดภาวนาพรรษาสองพรรษาสามนั่งเข้าสมาธิเจ็ดมันก็ไปพุทโธพุทโธมันก็หลักไปมันไม่อยู่นี่ทำยังไงเนาะจะอยู่เนาะเอากรรมฐานเอาพุทโธพุทโธมันก็หลักไปเอากรรมฐานเอาอะไรกรรมฐานกรรมฐานคือพระเจ้าประสอนว่าผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับฟังฟืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าไส้น้อยไส้ใหญ่เอาอะไรอันหนึ่งไม่เอามากหรอกอาตมาเอาอะไรน้อเอากระดูกเอากระดูกเพ่งเข้าไปลองทดลองดูใครควรเอากระดูกกระดูกหลังเอาอันเดียวนั่งกันเดียวตาลักนี้นะจิตมันจิตดวงนี้มันละเลืองหลงมาไม่รู้กี่ภพไม่รู้กี่ชาติแต่มันหลงเพื่อมาเกิดในเกิดในเรือนบ้านหลังนี้คือรูปอันนี้มันเที่ยวมาเวียนว่ายตาเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วแม้เป็นสัตว์เป็นงัวเป็นควายเป็นช่างเป็นม้าหรือเป็นมนุษย์เป็นช่างเป็นเสือก็มีจิตดวงนี้แล้วมันจะเป็นไปอยู่ที่ไหนก็ว่ารูปตัวเองนี่แหละเมื่อไปอยู่ในเรียกว่าอัตตาอัตตาในทิฏฐิเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นะอย่างนี้นะนี่ไม่เห็นผิดอันนี้เรามาภาวนานนั่งมันแจ้งสว่างให้ไปเห็นของจริงนะไม่ใช่เรียนหรอกมันเป็นได้ไม่มีนะนั่งให้มันเห็นสมกรรมมาเกิดสุภาจิตเกิดตมาจุกะเกิดโสมนุสสะปฏิลาภแล้วมันเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐแล้วนะกิจสังมัจจานะชีวิตตั้งเกิดมาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ทั้งขนาดนี้ก็หาได้ยากมาสีตาจะเล็กน้อยกิจสังมัจจานะกิจสังสัทธรรมสวรรค์เราจะได้ฟังพุทธเจ้า

มันติดอยู่ในดวงจิตดวงใจอันนี้มันเป็นมูลติดมาแต่พบก่อนชาติก่อนพวกมูลตัวนี้คือราคะคือความหนักยินดีในรูปในเสียงโทสะความร่ายกาจมันก็มีประจำในจิตนี่โมหะคือความระเริงหลงมานะความถือตัวว่าตัวเป็นตัวเป็นตนแก่งกูคากูนี่แหละยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยมานะทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นถูกมันมีอยู่ในจิตอันนี้เหตุนั้นเราทั้งหลายเนี่ยถือศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าองค์นี้การสร้างบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจะมาตัดสรุปในคราวนี้อายุท่านก็ไม่มากอายุท่านน้อยเพราะศาสนาเป็นองค์ที่สุดท้ายศาสนาจะว่าอายุท่านก็น้อยสร้างบารมีกับเสียอสงไขยปลายแสนกัปจะมาตัดสรุปทั่วเราทั้งหลายผู้จะรู้ในคุณธรรมของท่านผู้รู้เหล่านี้ต้องอาศัยตัวเองเป็นผู้อบรมบ่มนิสัยมาหลายศพหลายชาติหลายพุทธเจ้านะต้องบ่มถ้าเราไม่บ่มมันก็ไม่สุขนี่อย่างนั้นนะเราต้องบ่มอบรมบ่มนิสัยเราจะบ่มลูกแตงหรือบ่มอะไรก็ตามต้องดูสถานะของมันดูแตงต้องผ่านหัวดูโอ้มันเหลืองๆแล้วก็จะสุกถ้ายังขาวๆก็นอนเหี่ยวไปนี่พวกเราก็เหมือนกันปรมีเราน้อยปรมียังไม่พอปรมียังไม่เต็มเรื่องเราจะบ่มมันก็ไม่สุกคือไม่สำเร็จเป็นปัสสุราปัจจิตคาปานาคาปหานได้นี่แปลว่ายังไม่สุกคือยังไม่พ้นทุกข์ยังมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิแล้วก็สร้างบารมีต่อไปไม่ได้พบนี่ไม่ได้เดียวนี่วันนี้แล้วก็วันใหม่บำเพ็ญบ่มรวมนิสัยไปเรื่อยๆบ่มบ่อยๆอย่าเป็นคนเกียจคร้านนะนั่งภาวนาไหวพระสวดมนต์ไหวพระสวดมนต์มันเป็นปฏิปทาคือทำจิตของเราให้ดูเดิมเลื่อมใสสรรเสริญคุณของสัญญาอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาเนี่ยคือน้อมพระอรหังผู้อรหังคือผู้ไกลแล้วจากกิเลสคือความชั่วคือราคะท่านไม่มีโทสะโมหะมานะทิฏฐิมานะคือความถือตนถือตัวว่าเราว่าเขาทิฏฐิคือความเป็นผิดอย่างนี้นะเอาตากันไหมฮะเรากำลังจิตนั่งเข้ามาร่างกายเราเพ่งดูท่ามกลางอกเพ่งอยู่นั่นนะถ้าผู้มีปรมีมันรวมหนาวลงไปกับเป็นแสงสว่างตรงนี้บางทีเห็นส่องลงไปเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงอาตมาคือกันนะนั่งภาวนาเพ่งดูมันไม่ลุ่งมันแจ้งมันสว่างเป็นไรน้อปู่เนี่ยวะก็เลยเพ่งเกศาผมโรมาผมนาคาเล็บตาตาฟันจัดโจนางว่างนาคาเลยเองเพ่งมันสว่างในทางเก่าจิตมันรวมลงนะเงาเป็นแสงตรงนี้ตรงท่ามกลางเป็นแสงเหมือนกับแสงไฟฟ้าส่องลงไปเห็นไส้เห็นพุงทั้งเขียวทั้งเหลืองๆหยาดเยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มลงไปก็หยาดลงตัวลงลอยเลยลอยขึ้นแล้วขึ้นไปอยู่ถ้ำใหญ่ๆไปอยู่ในกระดูกโค้งกระดูกใหญ่ๆนั่นน่ะเห็นอสุภะเกิดขึ้นมาพระเจ้ามาเพ่งอสุภะกรรมฐานคำว่ากรรมฐานคืออะไรกรรมังคือที่บริกรรมฐานังคือที่ตั้งของจิตพระเจ้ากรรมฐานคือที่ตั้งฐานะน่ะนี่แหละพระอรหันตมหากรรมฐานบางคนน่ะเป็นพระพระกรรมฐานเป็นกรรมฐานทุกคนโยมก็กรรมฐานถ้าเราชี้ตั้งเพ่งดูอะไรแต่นั่นแหละเรียกว่าโยมกรรมฐานนี่แหละพอเราเกิดขึ้นมาพบพุทธเจ้าจังหวะกิจโสมรสปฏิลาโภกิจสังมัจจานาชีวิตตั้งแล้วจะมีชีวิตยืนยง

วงทาวรจะมาฟังเทศกับของห้าเนี่ยยากกิสังสัทธรรมสวานังเราจะฟังธรรมะของพระเจ้านี่เกิดมาไม่ครบในง่ายนี่เราพบแล้วทั้งพระเจ้าทั้งธรรมะทั้งศาสนาท่านบัญญัติไว้แล้วให้พวกเราทั้งหลายได้มานับถือเลื่อมใสในพุทธศาสนาศาสนาคืออะไรคือที่พึ่งของจิตศาสนังอาตมาถ้าได้ที่พึ่งอันดีเนี่ยมันก็มันมีเสือศาสเสือปูนั่งปูนอนได้สบายเราจะนอนก็ต้องมีศาสมีเสือปูนอนทั้งผ้าห่มด้วยนี่แหละเราถือศาสนาของเหมือนกันผู้ที่ท่านรู้แล้วจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระหรืออริยะเจ้าทั้งหลายที่ท่านล่วงรับดับขันธนิพพานเนี่ยคุณธรรมท่านสูงนับถือเลยบรรลุโสภะโสดาปัจจิกถาขาปนาขาปลาหานก็อาศัยบุญบารมีเก่าของท่านนะถ้าเรามาบำเพ็ญบารมีมาไม่มีมูลมาฟังเทศก็ไม่รู้อะไรเพราะมูลไม่มีนะมันต้องมีนะมีคุณธรรมไว้แล้วเพราะท่านจะเรียงธรรมเขามันก็ดูดดื่มกันมาบรรลุเป็นปัจจิโสดาสกิทาคาปนาคาปะระหันตามฐานะของใครของมันนี่เรานี่นะเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมอบรมมนต์ในสายในวันนี้ก็อาศัยบารมีของเราเราเคยสั่งสมรวมมาแต่หลายภพหลายชาติแล้วจึงได้ก็จะบรรลุได้นะผู้ที่ยังดันบรรลุยังไม่ได้ก็เป็นปฏิปทามีความเชื่อความเรียกว่าศรัทธาเชื่อไว้ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่กระทำผู้ที่ไม่บำเพ็ญมันก็ไม่ได้อะไรมันต้องได้อันใดอันหนึ่งขอเรากำหนดจิตลงไปดูเพ่งดูร่างกระดูกบางทีบารมีอะไรมันสว่างขึ้นมาเลยจิตของเราแล้วมันสว่างแจ้งสว่างลงไปปรากฏให้เป็นนิมิตเห็นไส้เห็นพุงหรือเห็นกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเห็นกระดูกสันหลังใสเจ้าขึ้นมาเห็นกรรมฐานอาตมามันเห็นเจ้าใหญ่ไหมปรากฏมันลอยขึ้นไปสูงๆนั่งอยู่ไปสูงๆข้าวอยู่บ้านน้องบัวบางกับน้องปู่อ่อนป่วยเป็นไข้เอายามาไปเอายาน้องปู่บ่นมาหลวงปู่มั่นท่านว่าให้รักษาด้วยภาวนาไม่กินยาก็ไม่กินเข้าสี่เข้าสมาธิรักษาด้วยยาพอดีนั่งภาวนาดูร่างกายแสงสว่างแจ้งขวบประมาณในจิตปรากฏเห็นไส้เห็นกระดูกตัวเองปรากฏแจ้งขึ้นมาเห็นกระดูกโอ้เห็นกระดูกไส้พุ่งจาดลงเยิ่มทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งดำพอจิตถอนออกมาไข้ก็หายโอ้ยกูหายแล้วไข้ยาวขึ้นไปส่งเอ้าคุณอาจารย์ผมไม่ได้สันออกยาผมหายแล้วท่านก็รู้ครูบาอาจารย์น่ะแล้วภาวนาท่านก็รู้นี่พรรษาเนี่ยเป็นพรรษาที่5นะครับพรรษาที่5ภาวนาได้คุณธรรมเยอะพรรษาที่5นะวันใหม่มากนั่งตะกุดลอยขึ้นไปนั่งอยู่ในอากาศสูงแป้นสองแผ่นเล็กๆพอจะล้มที่นั่งสูงสูงคอยลงมาโอ้ยกูต้องตายกูต้องตายกูต้องตายท่านกลัวนะกลัวตายท่านลองนะบินิมิตมันลองเราจะยึดมั่นถือมั่นไหมมีความยินในรูปไหมนั่นคนเรากลัวตายนั่นแหละสำคัญเลยกลัวตายตัวนี้เลยเขายากนั่งภาวนาเหนื่อยโอ้ยกลัวเหนื่อยกูมึนกูตายฆ่าแกนี่แหละฆ่าแกตายอย่าไปยึดเอามันตายอย่าไปยึดเอามันจะตายก็มันตายเพื่อยึดต่อลงมาทางใต้ว้ายมันสูงไปอยู่สูงสูงอยู่ในกลางอากาศที่นั่งจะแคบแป้นเล็กๆสองแผ่นพระเจ้าลมนี่ลมที่นั่งนี่แหละนี่แหละมันทดลอง
ธรรมะมาทดลองความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นจะมาคืออะไรท่านว่าอุปาทานกามุปาทานความยึดมั่นนี้ความรักเรียกว่ากามะรักรูปรักเสียงรักจิตรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่นี่เราความรักทิฏฐุปาทานนัตติความเห็นดีความเห็นชอบความมีความยึดมั่นอัตตวาทุปาทานอัตตาแปลว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์นี่ว่าเราเป็นลูกเป็นร่างว่าของกูแข้งกูขากูตีนกูมือกูหนังกูของกูทั้งหมดอันนี้แหละเรียกว่าอัตตานุสิทธิมันยึดมั่นถือมั่นไว้นี่นี่ภาวนามันเป็นมันไม่เป็นไม่เป็นนั่งไปจนกว่าเหนื่อยแล้วอย่าฆ่าอัตตาตัวนี้แหละเอาไปวางนะบัดนี้นะนั่งก็ไปมันจะเปื่อยเท่งอะไรก็สร้างมันนั่งก็เป็นพุทธิพีนอนมันสว่างจ้าเดือดสว่างเห็นจริงแจ้งไปจากขึ้นมาผมวางเองมันให้นี่แหละเราจะภาวนาเนี่ยเราจะได้ปล่อยนะจะปล่อยรูปเสียงกิโลตันปล่อยออกไปไม่ให้ยึดในอัตตามันเห็นจริงแจ้งประจักษ์นะธรรมะของพระเจ้ามันฆ่านี่แหละเรานั่นนั่งพระเจ้าก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วของกูแช่งกูฆ่ากูเหนื่อยแล้วยุดเหนื่อยแล้วก็นอนนะนี่แหละวันใหม่มากอ่ะได้พอถึงแค่ไหนก็นอนทำมันกายบ้านเนี่ยมันกายนั่งรู้ของมันรวมปุ๊บสว่างบ้านสว่างจ๋าเห็นใส่เห็นเห็นกระดูกก็เพ่งเลยแค่นี้มันต้องยึดมันมามันจะเปื่อยแป้นจะกระชังมันตายไปก็สร้างมันจิตมันเบาลงเห็นนานๆรู้กันมาเลยบ้านนี้ดูมันแจ้งประจักษ์อย่างนั้นนี่อาตมามันเวลามันแจ้งสว่างเจ้าอาตมาพูดลอยขึ้นไปเป็นถ้ำใหญ่สูงสูงมีโครงกระดูกใหญ่ๆนั่งดูนานโครงกระดูกโครงกระดูกตัวเองก็กระดูกโครงกระดูกใหญ่กระดูกสูงจนยาว20 เมตรนั่งดูเตือนมาเอาเอกไปดูเอกภาวนาทุกวันทุกวันไปดูนะหลายวันภาวนาขึ้นไปไม่จะหากระดูกนะนะฮะเนี่ยจะเข้าศาลาวันนั้นศาลาใหญ่ๆทำโดยไม้ชาสแลกเลื่อมหยาบที่หยาบนี่หยาบนี่เดินไปเอ๊นี่อะไรทำไมสวยแถวซะศาลาหลังใหญ่ๆทำไมเราคนเดียวขึ้นมาไปนั่งในอาสนะนั่งภาวนาพอดีจิตรวมลอยขึ้นไปในยอดศาลาขึ้นไปในยอดเข้าไปนั่งว่าเป็นไฟเผานะเป็นไฟเผาบ่มบ่มบ่มกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้มันตายหลายครั้งจริงๆนะเอาตายก็ตายนั่งอยู่นี่แหละนั่นนั่นเกิดขึ้นมาไปคือเก่าก็ลงมานั่งดูหน้าเนี่ยนี่ชลาใหญ่นี่เรียกอะไรเนาะคือเรียนนักธรรมมันว่าบุคคลถ้าเข้าถึงวิหารธรรมคนนั้นมีธรรมสูงอาจารย์วิหารธรรมคือที่อยู่เครื่องอยู่ของสมณะเรียกว่าวิหารธรรมนี่ไม่นอวิหารธรรมนอจะหันรถขึ้นไปจะยอดตายนั่นแหละตายไม่ไฟเผาแหละลงมานั่งในศาลานั่งดูโอ้นี่เนาะอาจารย์เราออกไปเดินจงกรมมาดูวิหารธรรมคำว่าวิหารธรรมคืออะไรคือเครื่องอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมผู้สงบแล้วผู้รู้แล้วที่ว่าวิหารใหญ่นี่ว่าวิหารธรรมนี่เราปฏิบัติธรรมเรื่องจริงจังคือจิตใจไม่ขุ่นไม่มัวจิตใจไม่มีความกระยาขยงเบิกบานในธรรมะธรรมโมที่อยู่ได้สบายสบายคือวิหารใหญ่เนี่ยเรียกว่าวิหารธรรมเดินออกมาเดินออกมาต้องพบเป็นภูเขาเต็มในเตียงเขาไปนั่งดูเตียงเขา
ดูภูเขาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบนแล้วถามตัวเองว่ามีคนหนึ่งว่านั่นอะไรผู้หญิงอะไรคืออะไรเห็นบอกมาในหัวแม่กูนะอาจารย์โอ้แต่ไม่ใช่แม่ทุกวันนี่นะเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าแม่วันไหนมาเรียนที่ภูเขาทางข้างขวาอย่างนั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นใครเขาบอกเมียเมียเนาะดูเดี๋ยวเมียก็ตายแม่กูก็ตายแล้วมานั่งดูคำว่าแม่คืออะไรคำว่าเมียคืออะไรโอ้แม่น่ะคือมาแปลอย่างนี้นะมันบอกกันมาแม่น้ำใหญ่แห่งสังสารจักรโอ้ชาติทั้งหลายที่มาเกิดในผู้หญิงและผู้ชายก็จะว่าเกิดในแม่จะไล่ไปแม่ลำใหญ่ฮะเล่าก็เหมือนกันความเกิดเนี่ยก็จะเกิดน้ำผู้หญิงเป็นแม่ก็จะว่าสังขารคือตัวเกิดไล่ไปถึงเข้าก็ตายไปเกิดในภพมาเอกก็ตายเอกไล่ไปอยู่อย่างนี้ก็จะว่าชีวิตอะไรนี่แหละให้เห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเพ่งดูมันติดตามันเกิดสลดเกิดสังเวชนี่คือตัวที่มันมาเกิดคือมันหลงมันยังหลงอยู่จะว่าหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แหละเหตุนั้นผู้ที่ภาวนาเนี่ยต้องเป็นผู้สร้างบารมีมาถ้าบารมีไม่เต็มก็เป็นอรหันต์ไม่ได้เป็นพุทธเจ้ามาได้เป็นพระประเจกมาได้เป็นพระอรหันต์องค์สร้างบารมีมา100,000กับนะเป็นพระประเจก200,000มหากับเป็นพระเจ้า4อสงไขยแล้ว1อสงไขยเป็นอรหันต์1อสงไขย1อีกปลายแสนกับเป็นพระเจก2อสงไขยปลายแสนกับเป็นพระเจ้า4อสงไขยเป็นปัญญาธิกะถ้าเป็นเอาเป็นนั่นวิริยะธิกะกับสิมุกอสงไขยสิมุกอสงไขยปลายแสนกับจะเป็นศรัทธาธิกะ8อสงไขยนี่พระเจ้าทำสร้างไม่มากเสียสงไขยปลายแสนมากับอันนี้ปัญญาเจกะปัญญากล้าองค์ปัญญาเจกะเป็นอย่างนี้นะเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วสมมติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเอาตามเพศก็จะว่าเทศพันวลิงปุงลิงทิฏฐิลิงปุงลิงนะปุงสกลิงลิงคือเทศทิฏฐิลิงเป็นเทศหญิงทิฏฐิภาวะปุริสะภาวะปุริโสเป็นผู้ชายเรียกว่าปุงลิงนะปุงสกลิงไม่ใช่เพศหญิงเพศชายเป็นเพศกลางกลางยิ้มก็ไม่ใส่ซ้ายก็ไม่ใส่เป็นอภิสกลิงบวชก็ไม่ได้นะบวชเป็นพระเป็นเองก็บวชได้แต่สงฆ์ไม่มีนี่สงฆ์ไม่เต็มเพศไม่เต็มอย่าไปบวชดีกว่าบวชไม่ขึ้นเพศยังไม่เต็มเพราะผู้ที่มาบวชนี่ไม่ใช่นุ่งผ้าเหลืองแถหัวล้วนนุ่งนี่เฉยๆถ้าในบำเพ็ญบวชบำเพ็ญตปาธรรมนั่งสมาธิภาวนามันจะอบรมจะดำเนินอ่ะคือฝึกหัดจิตให้มันรุ่งให้มันเรืองเพื่อแสงสว่างแจ้งเห็นกระดูกเส้นเอ็นภายในภายนอกเห็นเกิดแห่งดาวแห่งสังขารทั้งหลาย

พิจารณาดวงธรรมดวงจิตตรงนี้คัดให้มันใสให้มันสะอาดเป็นของบริสุทธิ์สว่างขึ้นมาเนี่ยจะละถอนอัตตานุทิฏฐิอันว่าแข้งกูขากูเตียงกูมือกูอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์อันนี้แหละแก้ตัวนี้แหละแก้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเฉยๆคือจิตเรามานอนตรงนี้เราว่าเรื่องของกูลูกของกูแข้งกูอันที่จริงลูกวันนี้บิดามารดาปรุงแต่งจนเป็นลูกต่างหากเรามานอนมาอาศัยอยู่นี่เฉยๆนะจังหวะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะธาตุคือเป็นธาตุทั้งสี่สภาวะคือสภาพของธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมนะเป็นสัตว์เป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นเราไปถามมันมึงเป็นผมไหมเป็นขนไหมเป็นเล็บไหมเป็นหนังไม่มาได้พูดอะไรคำที่เราพูดออกมาน่ะโบราณพาพูดว่าอันนั้นผมนะขนนะหนังนะนกระดูกนะเส้นเอ็นนะเมื่อไปถามกระดูกมึงเป็นกระดูกไหมเป็นเอ็นไหมไม่ใช่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีเสียงอะไรมันเป็นธาตุเฉยๆหรือธาตุผู้หญิงเป็นผสมกันขึ้นมาแล้วก็มันเป็นธาตุเท่านั้นแหละท่านจังว่าผู้ที่เลือกจังว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ไม่ใช่อะไรเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นกรรมฐานกรรมังฐานังคือที่บริกรรมของจิตเพ่งดูให้มันเป็นกรรมฐานแจ้งประจักษ์ขึ้นมาได้เห็นขึ้นมาโอ้อันนี้มันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจังตัวลูกอีกตัวนี้ตัวหลงตัวนี้ฝึกตัวหลงตัวนี้ไม่ให้มันยึดว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์นี่แหละมาสอนพระเจ้าท่านสอนสอนผู้รู้ตรงนี้คือดวงใจดวงใจดวงจิตจิตตังเหตุนั้นแล้วจังว่ามาภาวนาบ่อยๆฝึกหัดขัดเกลาเผาชั่วมันมีในจิตนะมาฝึกมหัดนั้นนี่แหละอย่างพวกเราวันนี้มาเยอะแยะก็มาฝึกมหัตอันนี้แหละอาตมาก็มาเทศน์มาแนะนำลาสนานิมนต์มาอาตมาก็เป็นพระนู่นไปพระบ้านนอกไม่ถึงในเมืองทำไมจึงมาเทศน์เนาะเทศน์ไปมนต์มาแล้วก็เทศน์ไปจะฟังได้ก็ฟังไปเนี่ยฮะตอนนี้มันฝึกมาจากหลวงปู่มั่นเป็นผู้ฝึกกรรมฐานอาตมาก็นั่งกรรมฐานบวชเข้ามาจะมากกว่าหลายปีบวชได้อยู่25 ปีแล้วเรียกบวชมหานิกายแล้วบวชกรรมฐานต่อหลวงปู่นะอธิษฐานจิตเราจะมากลับคืนหลังจะเดินหน้าอย่างเดียวนะอธิษฐานจิตแล้วนะไปบวชบวชแล้วนะจิตใจนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ได้ถอยหลังเลยอธิษฐานจิตจะมากลับคืนหลังแล้วไปหน้าอย่างเดียวจิตมันก็ไปเลยเนี่ยผู้ที่ว่าเอ้าเรียกแต่มันจะเกิดแล้วแต่มันจะเป็นมันไปไม่ได้นะต้องเอาแน่นอนนะอธิษฐานจิตเลยจะไปหน้าอย่างเดียวไม่เกือบพื้นหลังไม่ถอยหลังนั่นแหละบางคนไปยังว่าเพิ่นมาให้ถอยหลังจะบ่ถอยหลังกั้มภูมิพันธ์เขาสิฮุ่มตายหญ้าพุ่นเขาตายหนาพุ่นเขาสิยองว่าดีอาจารย์ไปเลยตายก็สั่งมันมันก็ไปยังไงนั่นแหละนะถ้าถอยหน้าถอยหลังอยู่หนหน้าหนหลังมันก็ไม่ถึงไหนถ้าเรามาพายเรือน่ะบางทีลูกกลับทางหลังไปทางหน้าโค้งทางนั้นทางนี้มันก็นานถึงนี่แหละมันลัดไปเลยเนี่ยมันสบายเอาจำไว้นะแม่นะอธิษฐานจิตเอาเราจะไปตามพุทธเจ้าไปเลยเพราะเทียมมาเวียนไหว้ตาเกิดอยู่ในโลก

นี่มันหลายภพหลายชาติแล้วสังสารันตานั่นก็ท่องเที่ยวภาวาภเวนั่นท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่นะพักกันร้องพักกันรำตามเพลงอยู่นี่นั่นแหละทีนี้ก่อนดีมันการสนุกอยู่แต่ว่ามันมีเจ็บบ้างมีปวดบ้างมีตายมีแก่มีเจ็บมีตายนั่นแหละเห็นนั่นว่าสุขอยู่แต่สุขพอประมาณเห็นนั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนน่ะบรมสุขคือสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภัยเนี่ยบรมสุขคือจิตไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นฉันว่าจิตไม่มีอุปทานเพราะร่างกายเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นเพราะมันทำไมเราไปยึดว่าเป็นของกูเป็นของเราของเขาอันนี้ก็อัตตาโนจิติมันติดอย่างนี้มันไม่ใช่เรามันจะเขามันจะสัตว์มันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่ตัวมันเป็นของใครแต่ว่ารูปตัวนี้นะจิตเอาไปเกิดเอาไปเกิดแล้วความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นมันยังติดอยู่ในจิตของเราอะว่าเรามีรูปมีแข้งกูขากูตีนกูมือกูนี่ความยึดมั่นตัวนั้นอัตตาแต่มันเขามันฉิงอยู่อัตตาโนทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดอยู่ว่าตัวเอาตัวโน้นเห็นน่าจะเพ่งกรรมฐานเพ่งดูเวลามันสว่างเห็นใส่เห็นเพ่งกระดูกเพ่งกลับไปโอ้วันนี้มันเป็นปรากฏเห็นแจ้งอย่างนี้ใจเฉยๆเรามาเกิดเป็นตัวเป็นตนนั่นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลโตความรู้ตัวนี้ไปยึดเอาว่าแข้งกูขากูเท้ากูมือกูกระดูกของกูแล้วไปสร้างบ้านสร้างเมืองไปยึดเอานั่นบ้านกูเรือนกูบ้านนี่เมียเขาเกิดเขาพ่อใครพ่อมันไปเกิดอยู่นอนผู้หญิงผู้ชายไปเห็นการใกล้ไกลอยู่บางคนอยู่เราเป็นอยู่พวกหนึ่งอยู่ประเทศจีนอเมริกาไปก็รักติดกันอันนี้แหละว่าความหลงอัตตาตอนนั้นยังมีอยู่ในจิตในใจเอาพยายามมันใช่ไปบารมีเรายังอ่อนแล้วก็ใช่ไปบำเพ็ญพจน์ไปให้รักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาพวกนี้ยังไปไม่ได้แล้วก็เอาอยู่ไปก่อนพ่อจะพันไปให้ภาวนาให้มันรู้มันเห็นกรรมฐานเพ่งให้มันติดตาเห็นแจ้งสว่างเดี๋ยวมันก็เพ่งโลกอันนี้อสุภานตัวรูปนี่คือตัวเราตัวรูปคือตัวเราตัวนี้เป็นตัวธาตุจะมาแยกธาตุแยกขันธ์ขันธ์คืออะไรขันธ์คือจิตประยึดเอาผมขนและฟันหนังและกระดูกว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่ขันธ์อันเราคือจิตมาไม่รู้กี่ภพไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่รอบแล้วจึงเรียกว่าขันธ์มันคือจิตมันแบกมาหามไปอยู่ขันธ์คือว่าจิตเหมือนกับเราเขาว่าขันหัวเกวียนเกวียนก็แอกมั้งนะทำไงไม่จะอยู่เขาจะเอาหนังขันเอาเครื่อไม้เถาไม้เครื่อจานเครื่ออะไรเนี่ยขันคือมัดเลยเครื่อหวายมันติดกันนั่นเลยเราว่าขันมันติดเราว่าขันคือความยึดไว้เขาจะว่าขันเสวารูปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทเรายึดเอาไว้แล้วเที่ยวมาเกิดหนึ่งมาขันอรูปมันไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่ภพไม่รู้กี่ชาติแล้วแต่เราจำไม่ได้นี่นะมานั่งภาวนาเนี่ยเพ่งมันเห็นแจ้งประจักษ์ในขันคือจะวางจะอาเห็นกระดูกภายในโอ้พระเจ้ากระดูกหลังกูกระดูกข้างกูกระดูกขากูเป็นยังคงกูอย่างนั่นแหละอันที่จริงรูปนั่นบิดามารดาสัมภวทาตุบิดามาตุ้งขึ้นเฉยๆแล้วเรามาเกิดว่ามันเป็นคงกูนี่ยึดเอาไว้พระเจ้าว่าขันหรือความยึดไว้มันไม่ใช่ของใครเหตุนั่นท่านพูดจังหวัดสภาวะคือสภาพของธาตุเฉยๆนะแต่ว่ามันใช่เรามันใช่เขามันเป็นธาตุนี่แหละเ
เหตุนั้นระวังเทพเจ้าคิดสังสัทธรรมสวรรค์นั่งเบโกหาได้ยากในภพนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้นะพุทธเจ้านะท่านลดหลับขันไปแล้วนะยังแต่ธรรมะของท่านนะแล้วมาเห็นท่านนี่เบโกหาได้ยากเอาให้พวกกันนั่งภาวนาทำขมักขม้นนะอันสวดมนต์นั่นคือว่าให้จิตเราเบิกบานหันษาน้ำธรรมะพุทธเจ้ามันเป็นของแท้ๆมันต้องนั่งสมาธินั่งภาวนาแจ้งสว่างแจ้งประจักษ์ขึ้นมาจริงๆเห็นกรรมฐานจริงๆเพ่งมันติดตาจะก่อนมันที่จะเพ่งวางปงลงปงลงปงรูปลงแล้วมาหาตัวรูปเรานี่เราไปยึดอะไรทำไมเนี่ยเขาเป็นรูปเฉยๆเพ่งดูทุกวันนี่แหละเราเพ่งออกที่มันจะจนเข้าถึงศาสนาคือว่าได้ที่นั่งได้ที่นอนดีๆเย็นได้สมาธิแล้วจะเข้าถึงศาสนาจังหวะอาสนะคือที่นั่งคือที่นอนของจิตนั่นแหละจังหวะได้ศาสนาถือศาสนามาควรไปถามว่าอะไรเป็นศาสนาเขาก็ยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรเถียงกันศาสนานั่นถึงเถียงกันนิสลามบอกเขาดีแบบนั้นนี่คริสตังก็บอกเขาดีแบบนั้นแบบนี้เถียงกันพุทธศาสนาก็บอกเอ้าพุทธศาสนาเขาดีอันนี้มันดีอยู่ศาสนาคนของเราผู้ปฏิบัตินะมันดีอะไรอาตมาเดินไปบ้านช่างนิ่งไปตามทางวันไปกำลังไปใกล้ๆโบสถ์เขาอยู่บ้านต้องโดดมาดีอาปฏิปเมนพระบิดาพระมารดาอะไรพระจิตคืออะไรพระแมนคืออะไรพระแมนคือพระบิดาพระมารดาพระจิตจิตตั้งความนึกความคิดมันได้ทางด้านศาสนาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ภาวนาสอนต่ำๆเยซูคริสต์ศาสนาพุทโธสอนให้เห็นกรรมฐานเพ่งร่างกายเพ่งกระดูกจนแจ้งสว่างแจ้งเป็นเหมือนกับเสียงไฟเพ่งดูแจ้งประจักษ์ท่านในปงให้วางวางดูเป็นกรรมฐานทิ้งเอาดวงรู้ดวงจิตนี่ดวงที่มันกลับไปกลับมาสังสารตาคือท่องเที่ยวนี่ตัวนี้เนี่ยสอนให้มันรู้เมื่อตัวนี้รู้แล้วฮะจิตมันมีพระธรรมอยู่ในดวงจิตคือเห็นแจ้งประจักษ์คือดวงพระธรรมเห็นเกิดเห็นดับในสังขารทายอยู่จะมาเห็นกรรมฐานเมื่อเป็นมันไม่เป็นของจริงมันเป็นของหลอกเฉยๆตรงนั้นนะรูปนะคือเอามาจากบิดามารดาแล้วก็ไปนอนอยู่นะที่นั่นเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ยารูปมันแตกแล้วก็ตายก็ไปหารูปใหม่อีกพบใหม่อีกเมื่อถือศาสนาพอแตกแค่นั้นยังไม่เห็นรูปไม่เห็นแจ้งเดี๋ยวว่าพระจิตพระแมนพระจิตก็คือความนึกคิดพระแมนกับพี่พระพระมารดาเนี่ยพระแมนเทียมมาเวียนว่ายจะเกิดอันนี้แหละศาสนามันต่ำๆถือต่ำๆถือไม่สูงนี่นะข้างพุทธการภริยะเจ้าทั้งหลายพอจิตรวมลงเปิดสว่างเห็นกระดูกเส้นเอ็นไส้พุงมียานด้วยยานคือเครื่องรูปตัวอย่างหลวงปู่ผู้มีบารมีนะแต่หลวงปู่ลีญาณท่านสูงหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันรู้จักวรจิตของลูกศิษย์หลวงหาท่านรู้นะญาณนั่นแหละคนไปหาท่านหลวงปู่มั่นเป็นไข้ก็ไปจะพากันมาอีกอย่างเนาะไข่นับนั่งพากันไข่ก็ยังพากันมาเนาะท่านรู้นะนี่เนื้อวิญญาณังทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นมันเกิดขึ้นมารู้แจ้งประจักษ์มันดวงจิตดวงใจนี่แหละพระองค์ทั้งหลายให้คำมาคำนี้ไม่ลูกทุนหรอกเรามาวันนี้ก็ไม่ลูกทุนนั่งนุ่งผ้าขาวมาบวชมาฟังเทศฟังธรรมนะฟังเทศคือว่าแสดงธรรมะธรรมะคือให้เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับอยู่จำพอหน้า
รูปอันนี้มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมคือสภาพของธาตุทั้งสี่สภาพของธรรมคือเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างนี้จึงไม่ใช่ของใครแต่จังหวะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนั้นแหละพอนาเหมือนแจ้งประจักษ์เป็นของจริงความจริงของมันเป็นยังไงนี่พระราชาเนี่ยจะกลัวไหมเวลามันรวมนะแจ้งสว่างธรรมะรวมปุ๊บไปนั่งอยู่ในศาลาใหญ่ๆเห็นเสือนะนั่งใกล้ๆตรงหน้าโอ้เสือเสือเสือเสือเราจะทำยังไงเออทานมันเลยมันอยากจะให้มันกินนั่งนั่งเอากินกินกินกินนั่งให้มันกินมันก็มองไปใกล้แหละว่าเดี๋ยวจิตปั๊บเป็นผู้หญิงผู้หนึ่งถือกระติบข้าวมาตมามีบาดมาป่อนจะบาดเชื้อหายไปอันนี้มันคืออะไรมันทดลองนะทดลองคือเราจะยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างนี่ไหมเออหัวเสือจะกินไหมนั่นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อะไรนี่คือไม่ยึดเอาว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์นั่งภาวนานะเรานั่งเข้าสมาธิอย่าหามันกลัวมึนอย่ากลัวนะเข้าพอภาวนาเพ่งเข้าไปเลยรวมปั๊บลงไปเลยสว่างจัดเห็นกระดูกอักษาเพ่งไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกมึนนี่แหละอันนี้เราแก้ตัวอัตตาอัตตานุทิฏฐิที่เราเห็นผิดมาไม่รู้กี่พบไม่รู้กี่ชาไม่รู้กี่รอบแล้วมายึดมั่นถือมั่นเอาแข้งเอาขาเอาหนังเอากระดูกอะไรเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่พบแล้วนี่แหละจิตเป็นอัตตาจำจะให้ภาวนาภาวนาเนี่ยแล้วพุทธองค์ละเวลาจะนั่งภาวนาท่านจะว่าให้ห่มขาวห่มเหลืองเนี่ยปฏิญาณตนเอาผ่านไตรสนาคมศีล5ศีล8นี่เนี่ยเรียกว่าบวชนะบวชหรือว่าประชังเปรียวละละเพศคฤหัสถ์ว่าเพศอบวชนี่ตั้งอธิษฐานจิตเอานะนี่แหละเมื่อบารมีเรามีมันก็เป็นเอาก็คืนต่อไปนะนั่งว่าตั้งคืนยังมีเวลาเยอะแยะนั่งมันจะเหนื่อยมันจะมึนแต่เอามันจะมึนกระดามันนั่งเพ่งดูมึนเมื่อจิตมันรวมยาวลงไปเป็นแสงอันใหม่ปรากฏเห็นร่างกระดูกมันจะสาบขึ้นมาโอ้ยสัตว์กูเป็นผีเออกูตายแล้วไม่จะผีเออนี่แหละร่างมันเป็นผีแล้วนี่แหละพระเจ้าว่าตับตังแสงสว่างว่าตับปะธรรมตับตังเครื่องแผดเผากิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่แผดไม่เผาไม่หลอมไม่หลอมมันก็เป็นพระยังไม่ได้เนี่ยเหมือนข้าวหนึ่งไปวัดพระตู่ว่าท่านหล่อพระพระตู่หล่อพระพระพุทธรูปใหญ่หล่อหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นวัดท่านวัดอาจารย์โลลังสีเอาพระตู่นะทุกวันนี้ก็ปฏิบัติในวัดธาตุประเทศพระตู่นั่นแหละผู้ดูแลอยู่เวลานั่งเขาเททองเตาใหญ่โซ่แบบบ่งไฟสุกเหลืองด้วยอันไฟฟ้าสุกด้วยไฟฟ้าแล้วก็เขาก็เอาไม้ไปสอดหามลงมาหามลงมาเออมันเป็นกระสังกระสังอยู่เอาไม้ไปสอดหามลงมาเอาลงมาตั้งให้พระให้เนนเอาทองที่เป็นสายสร้อยเป็นแขนเป็นแหวนเป็นอะไรน่ะวางทิ้งลงไปทิ้งลงไปร้อนจนร้อนจริงๆเทลงไปแผ่นทองหยาบเปื่อยเลยหยาบเปื่อยเลยโอ้อาตมาได้สายสร้อยอันนึงสายสร้อยแขนสั้นอ๋อจะเอาทิ้งลงนั่นแหละได้พบพระบุญนาบุษย์ตัวมันลันดูบุญนาบุญนา
นี่อะไรนี่อะไร

สร้อยสายสร้อยไม่ใช่อันนี้สายโซ่พญามารวันนี้จะเป็นพระนะเงาจริงลงไปทิศเป็นพระแล้วนี่แต่ก่อนสายโซ่พญามารพญามารมาผูกคอไว้เขาเรียกว่าสายสร้อยผูกแขนไว้อีกเรียกว่าสร้อยแขนผูกคอว่าสร้อยคอนั่นอันจะยิงมันสายโซ่พญามารมาราชราชผูกสัตว์ไว้ในโลกอันนี้ผูกเอวก็ผูกผูกแขนก็ผูกผูกคอก็ผูกไว้นี่แหละวัดนี่ล้อมมันเป็นผ้าใช่ไหมเอานั่นแหละล้อมมันเป็นผ้าจึงคือทำยังไงคือใช้หม้อนั่นแหละที่เขาล้อมนั่นแหละไฟสูบเขาจ้างไปตรงเทพีนักสูบนะเอาฐานเอาฐานลงฐานลงกับเอาไฟเดือดไฟเส้นไฟฟ้าไฟฟ้าปั่นไฟเข้าไปจนละลายเป็นน้ำเมื่อไม่ละลายเป็นน้ำก่อนก็ไม่เป็นผ้าได้แน่เราหล่อล้อมจิตใจเราก็เหมือนกันนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นพระแล้วก็ต้องนั่งภาวนาเหนื่อยมึนเช้าแล้วก็สร้างมันเพ่งลงไปจนมันแจ้งสว่างมัดเห็นใสเห็นตรงเห็นกระดูกเพ่งแจ้งหมดละลายลงไปหมดเอาด้วยดวงลูกเราลูกอันนี้มาเททิ้งลูกมันมาทิ้งเพราะลูกมันนี่เอามาจากบิดามารดาใช่ไหมใช่เรามันใช่เขาไม่ใช่เป็นของอนิจจังทุกขังเป็นของอันเป็นตัวอนัตตาเออนี่นะพวกเราตายจะไปยึดมั่นจะไปรักมันเพราะมันยังจะตายอยู่ถึงมันไม่เมื่อยไม่เหมือนมันก็ยังจะตายเพราะมันเป็นของตายเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุทั้งสองธาตุดินน้ำแล้วก็ธาตุไฟขึ้นมาจะเป็นลมออกมาธาตุนี้สองธาตุดินกับน้ำนี่แหละเราภาวนาจะมาหล่อมาหลอมเพ่งร่างกายตัวนี้ละลายมันเป็นน้ำแจ้งสว่างเห็นประแจ้งประจักษ์ขึ้นมาเอ้ามันเผาอย่างนั้นแหละจิตแล้วก็เผาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะใจเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นเกิดกับดับก็นี่ครับมันเบื่อมันหน่ายนี่แหละว่าจังหวะนิพพิทานิพพินทังวิรจติวิราคายมุตติวิมุตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตานีติญาณังโหติญาณคือเนี่ยพระเจ้าพุทธเจ้าจะว่าขีนาสาติปูสตังพรหมจริยังพวกอยู่พรหมจรรย์จบแล้วคือพวกภาวนานะอย่างนี้นะทุกท่านทุกคนนะเราภาวนาเพื่อหาความรู้แจ้งแสงสว่างเกิดขึ้นมาจะมาเห็นพระเจ้าพระกรรมฐานพระกรรมฐานทุกคนจะเป็นสันหลวงปู่ใหญ่ๆหลวงปู่ฟันปู่ม่านปู่ท่านภาวนาเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดนั่นแหละจะอาศัยปรมีนะทุนคือปรมีท่านทานอปรมีศีลอปรมีเนี่ยภาพมากมากเนี่ยกรรมอปรมีปัญญาอปรมีสัจจะอปรมีอันนี้บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติไม่แก่กล้าเสียก่อนถ้าเรายังไม่ได้กันกับบำเพ็ญปรมีมันแก่กล้าขึ้นไปดีกว่าไม่ได้มาทำไม่ได้มาอบบบล้มบ่มใส่อันนี้เราดีแล้วแต่มาอบบ่มถึงไม่สำเร็จก็ไม่ลุกทุ่งนะมันก็ไปเล่นกองเลงเอาบุญพระเวสสันดรทั้งภาคอีสานกินเหล้าเมาสุราเอากองเลงมาหามเสียงตีมันไปหลวงปู่ฟันตันเทศเนี่ยฟังนะหามกับบาตัวเองเป็นคนหนักตีกองกับตัวเองเป็นคนตีเสียงมันลุบถุดลุบถุดลุบถุดมาพากันเต้นใส่เสียงแสงเสียงแสงตีกันไปเกี่ยงแอะแฉะเกี่ยงแอะแฉะเกี่ยงแอะแฉะเต้นใส่ไปหันเสียงฟังหาดก็ตีมันก็พ่องฟังหาดมันไม่มีจอมหรอกกระสางเถาะกระสางเถาะกระสางเถาะเล่นหมดทั้งคืนเล่นหมดทั้งวันไม่มีอะไรกินเหล้ามกสุราเอาอะไรมาเป็นบุญเหล้ากูกินกูไม่มีศีลพักกันเต้นพักกันรำเล่นว่าเล่นบุญนี่อย่างนั้นนะเทศนั้นจบแล้วท่านเทศต่อไปอีกถ้าโซ่มันรู้จักบุญ
พระองค์หนึ่งโยมโยมเอาอาตมาข้ามน้ำจะเอาบุญให้เขาก็เอาพายพายเรือข้ามน้ำไปเลยโยมบุญก็ได้แล้วนะเอาข้ามน้ำได้บุญแล้วเขาว่ายังยังผมยังไม่ได้บุญยังไม่ได้บุญตามติดตามมาบุญใช่บุญอยู่ใช่ใช่บุญอยู่ใช่บุญอยู่ไหนบุญอยู่ไหนติดตามหลังพระพระผมเออเราฆ่าแล้วอย่าบุญในเขาตัวบุญในนี่นะตัวบุญในนี่เอาอะไรให้เขาเนาะจกไปจกมาเอาได้จกกับมาในดังเนี่ยได้ขี้ดังเนี่ยน้อยๆเนี่ยนี่แหละบุญเอาสิเอาให้แล้วไม่รู้จักใช่บุญนั่นใส่มือบีบเอาเราไปเรามาเห็นบุญเนี่ยเห็นจะได้เห็นบุญเห็นจะได้แต่ไม่รู้จักอันใช่เอ้าคนก็บอกว่ากินกับเข้าไปเออบุญเนี่ยเข้มๆเนาะนั่นแหละบุญเนี่ยเข้มๆนั่นนี่แหละไม่รู้จักบุญได้กินขี้หลังนี่แหละเขาให้รู้จักบุญบุญคืออะไรบางคนไม่รู้ทางนวลไม่รู้จักบุญนะบุญตัวบุญเห็นไหมครับบุญไม่มีตัวไม่มีตนผมไม่เห็นสัตว์อ้าวมีบุญต้องมีตัวตัวบุญต้องมีมีตัวอะไรบุญคือความยินดีนั่นอันนี้แหละคนเรามาจากตัวบุญเขามาถามยามันค้าใจตัวบุญเป็นยังไงนี่ถ้าตัวบุญแต่เราให้ฐานไว้แล้วด้วยความยินดีปีดาปาโมดได้ลูกเต้าเราหลานมาก็ลูกหลานก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายแล้วเป็นคนดีเป็นตัวบุญอีกเหมือนกันได้ผัวได้ลูกของดีๆทั้งหมดได้เงินทองมาก็ดีที่บ้านที่ปักผ้าอาศัยเราก็ทำคุณงามความดีวัตถุอย่างก็เป็นผู้มีสง่าราศีอันนั่นแหละคือความดีเรียกว่าบุญนี่ดีใจอีกเรียกว่าบุญอีกเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเขาให้รู้จักตัวบุญแล้วมานั่งภาวนาเนี่ยผู้ที่ได้สำเร็จเป็นปัจจุบันสิกขาคานาคารว่าใช้ตัวบุญเพิ่มพูนมาแต่หลายภพหลายชาติไว้เลยเรียกว่าปรมีสั่งสมมาฐานะปรมีศีลปรมีเนคขมะปรมีจังหวะสัจจะปรมีปรมีปรมีพลังคือฝั่งแดนที่เรากระทำทั้งนั้นจะกระทำอะไรคือคุณงามความดีนี่เป็นอย่างนี้นะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเรานี่แหละในวันนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้มีความมุ่งหวังตั้งใจมาตั้งแต่หลายวันมาแล้วและหลายปีมาแล้วพวกเราเคยกระทำเคยบำเพ็ญเคยปฏิบัติเคยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาจิตในการให้ฌานรักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนให้ถึงคุณงามความดีเกิดขึ้นมาไม่ลุกทุนไม่สูญกำไรชื่อว่าเกิดขึ้นมาดีแล้วเพราะว่าศาสนาธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอยู่คอยต้อนรับเราอยู่นะไม่ใช่ตอนว่างศาสนาเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์และรักษาชีวิตของตนเองไว้จอมมัจจิสังมัจจานะมัจจานะชีวิตังกิจสังสธรรมสวรรณังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็มีพระเจ้าประสงค์ได้มาแสดงให้ฟังนี่วันพระวันอะไรท่านมาแสดงธรรมให้ฟังได้สวดได้เรียนไว้แล้วชื่อว่าพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาไม่ลุกทุนไม่สูญกำไรนี่อย่าได้ประการประมาทอย่าได้ทำความชั่วอันมันไม่ดีเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของอะไรเพราะเป็นของกลางร่างกายของเราก็เป็นของกลางแล้วเกิดมามาอาศัยเขาข้าวเดียวแล้วก็แตกกระดับไปเพราะเกิดอรูไม้ก็แตกกระดับไปเพราะสิ่งนี้ท่านพูดเลยว่าอะนิจจังคือของไม่เที่ยงไม่ยืนยงไม่คงถาวรเป็นที่พึ่งพาอาศัยจะเป็นนิดๆหน่อยๆเหตุนั่นแหละในวันนี้พวกเราทั้งหลายในพระกันออกตั้งแต่เช้าและการพากันปฏิญญาณตน
รับพระไตรสนาคมถือศีล8ข้อหรือ5ข้อตามกำลังศรัทธาของพวกเราทั้งหลายด้วยมานะจิตมานะคือความอดความทนความตั้งใจต่อสู้เหตุนั่นพวกเราทั้งหลายได้อาราธนานิมนต์มาแสดงธรรมในวันนี้อาตมาก็ไม่มีความรู้มากเท่าไหร่ธรรมะนี้ได้น้อยมาแสดงเพื่อท่านทั้งหลายได้ฟังและปฏิบัติเป็นปฏิปทาแก่พวกท่านทั้งหลายเช่นเลยดับได้รับตับฟังมาแล้วเหตุนั้นเราทั้งหลายในวันนี้ได้ฟังแล้วจงมีความสุขความเจริญงอกงามไปบูรณ์พูนสุขในชีวิตของตัวเองและครอบครัวจัตตโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังเอวังกุมีโยปการะ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏิโปวัดป่าปฏิปปุญญารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครท่านมาแสดงธรรมในงานมุทิตาสักการะเมื่อปี2545ครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สิ้นสุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียพระพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระสุตตันตปิฎก

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สืบทอดพุทธศาสนาจนณปัจจุบันนี้ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวนะคือวันที่เรานั้นได้เข้าวัดประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมกันตามโอกาสวันนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมซึ่งปกติแล้วเราก็จะสวดอภิธรรมกันเป็นประจำแต่ว่าวิกฤตโควิดก็ต้องทำให้เรานั้นต้องหยุดต้องเลิกแต่ณปัจจุบันนี้เหตุการณ์ก็ค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราก็ผ่านวิกฤตที่มันไม่เคยมีมาแต่ว่าณปัจจุบันนี้ต่างประเทศก็ยังวิกฤตยังน่ากลัวเพราะว่ายังไม่มีอะไรป้องกันไวรัสตัวนี้ฉะนั้นสำคัญที่สุดเราต้องป้องกันตัวของเราเองจากตัวขาพยาธิจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่ป้องกันแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปเยียวยาไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปหายาฉะนั้นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้เป็นสินทุกคนก็อยากจะร่ำอยากจะรวยทุกคนก็อยากจะมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคำที่เราทำมาในชาติที่แล้วที่เราระลึกได้ก็เฉพาะพระผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่เราลึกไม่ได้ว่าเราไปทำกรรมอันใดไว้ไปปนาติบาตไปศีลไปละเมิดศีลเราก็ไม่รู้ได้แต่เมื่อณปัจจุบันเวลานี้เรารู้แล้วว่ากรรมทั้งหลายแหล่นั้นมันมีอยู่กับเราอย่างที่เราสวดกันว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นกำเนิดเราจะทำกรรมอันใดไว้จะทำดีหรือทำบาปเราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าคนเราถ้าเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วมันก็จะเกรงกลัวแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้เกรงกลัวเรื่องกรรมเรื่องการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม

เห็นว่ามันจะมีข่าวมีเรื่องราวที่มันไม่น่าจะเกิดนะสมัยก่อนนี่เราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวในสังคมยิ่งเราอยู่ในวัดเราก็ไม่รับรู้เรื่องภายนอกมันก็ไม่วุ่นวายแต่มาณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิดความวุ่นวายนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่ถ้าเราตัดเรื่องข้างนอกออกเสียให้มันมารู้เรื่องข้างในรู้เรื่องข้างในคืออะไรคือการกระทำของเราว่ามันทุจริตหรือสุจริตทิฏฐิของเรามันมิจฉาหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้เราก็ต้องพิจารณา

อันนี้เราก็ต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นได้นะมันต้องมีที่มาที่ไปทุกคนมีปัญญาแต่เราจะเอาปัญญาของเราไปใช้ทางไหนมันมากกว่ากันถ้าเรามาใช้ในทางธรรมมันก็จะทำให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เราไปทางโลกมันก็จะเป็นเรื่องการกอบโกยเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวขาดความเมตตาไม่เอื้อกูลไม่เอื้ออาดูลไม่สงเคราะห์กับผู้ที่ยากไร้เอารัดเอาเปรียบฉะนั้นสังคมก็เลยเป็นสังคมที่ต้องแก่งแย่งต้องฉวยโอกาสหาโอกาสแต่เราผู้มีปัญญาผู้มีบารมีเราก็ต้องหาโอกาสช่วงชิงเราก็มาประพฤติมาปฏิบัติละความขี้เกียจขี้ค้านนะละข้ออ้างทั้งหลายแหละว่าเราอายุมากแล้วเรายังมีภาระยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องศึกษาแต่ที่จริงแล้วการศึกษาเนี่ยมันศึกษามาตั้งแต่เราเริ่มลืมตาแล้วศึกษายังไงก็อาศัยธรรมชาตินะถ้าเราเคยดูสารคดีหรือว่าคลิปอะไรกันต่างๆเด็กทารกเกิดใหม่หรือว่าอายุสักเดือน2เดือนหรือเกือบจะขวบนึงอะไรอย่างเอาเด็กไปลอยน้ำแต่ถามว่าเด็กมีสัญชาตญาณของความอยู่รอดทารกนั้นไม่อยากตายนะเพราะต้องการมีชีวิตก็โดยธรรมชาติก็ทำให้เด็กนั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนอันนี้เป็นสัญชาตญาณความอยู่รอดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีสัญชาตญาณในการที่จะเอาชีวิตอยู่ได้ไม่ถูกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาข่มเหงเราก็เหมือนกันเราเป็นมนุษย์มันมีสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ในการสร้างคุณงามความดีแต่ว่าใครจะมีสติใครจะมีปัญญามากกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็อยู่ที่บารมีเก่านะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีได้ไหมมีได้ข้อขวนขวายไงใส่ใจขวนขวายในคำสอนถ้าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นจริงเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องงมงายพุทธศาสนาคงจะไม่เจริญรุ่งเรืองมาอยู่จนณปัจจุบันนี้ในอดีตการก็รุ่งเรืองมาโดยตลอดก็เพราะพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจคนเราถ้ามีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีความอุ่นใจมีความปลอดภัยแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่เราตื่นข่าวช่วงนี้ก็ตื่นกันมากตื่นกันมากเรื่องอะไรโชคลาภแห่แหนกันไปถ้าของจริงมันอยู่นานของไม่จริงเดี๋ยวมันก็หมดไปสิ้นไปครูบาอาจารย์บอกว่าคนเราจะรวยนะมันอยู่ที่อดีตที่เราทำไว้เราให้ทานหรือเปล่าเราบริจาคทานหรือเปล่าเราเคยเสียสละทรัพย์สินเงินทองของเราให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือเปล่าเราให้เป็นหรือเปล่าดังนั้นคนที่จะถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยเขาก็มีของเก่าเขาคือ

าเคยบริจาคเขาเคยทำกันมาแต่คนที่ไม่เคยให้ไม่เคยได้บริจาคไม่เคยสละมีแต่ความตนีทีเหนียวนะไม่มีหวังหรอกโยมท่านั้นเราอย่าไปหวังรวยทางนัดเลยโยมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอบายมุขได้มาแล้วก็สูญไปหมดไปไม่มีใครร่ำรวยรวยได้แค่พริบตาเท่านั้นเองแต่ที่เรารวยได้ก็อะไรด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของเรานี่แหละด้วยการขวนขวายของเราฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วสำคัญที่สุดเราเกิดในประเทศไทยแล้วเราก็มีพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องตั้งสติอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปคอยตามศึกษาว่ามันเป็นจริงไหมไปไหว้กับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระที่มั่นคงนะอันนี้ขออภัยนะมาไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้ว่ากล่าวโทษใครแต่พูดความเป็นจริงนะอาตมาไม่เอ่ยแล้วว่าตอนนี้อะไรมันกระแสดังนะแต่ทุกคนติดตามโซเชียลก็จะรู้ว่าอะไรมันดังนะพูดอะไรมากไปเดี๋ยวเขาก็จะเกลียดชังแต่ถ้าเราไม่พูดเตือนสติมันก็ไม่น่าเพราะเราเป็นพระเราต้องพูดความจริงไม่เชื่อพระไปเชื่อผีผีมันมีอะไรโยมผีมันหลอกใช่ไหมไอ้ที่เรากลัวผีเพราะผีมันหลอกเราใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อพระแล้วพระไม่มีหลอกหรอกมีแต่เรื่องจริงเท่านั้นแหละคอยเตือนสติว่าเรานั้นอย่าไปหลงอะไรที่มันไม่เป็นแก่นเป็นสารเงินทองได้มาเดี๋ยวหมดไปสิ้นไปถ้าเราไม่รู้จักใช้มันแต่ถ้าเราหาได้ความเหน็ดเหนื่อยความวิริยะอุตสาหะมัธยัสถ์เก็บออมรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันนะส่วนหนึ่งทำบุญส่วนหนึ่งไว้รักษาพยาบาลไว้ตอนแก่ตอนเฒ่าส่วนหนึ่งก็ไว้สร้างฐานะครอบครัวส่วนหนึ่งก็ไว้ทำบุญสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นที่พึ่งของเราได้แต่โชคลาภที่มันได้มาเดี๋ยวก็หมดไปสิ้นไปยิ่งเพื่อนฝูงรู้ว่าเราถูกหวยรวยเบอร์มาเดี๋ยวก็มาลุมญาติพี่น้องก็เดี๋ยวมาลุมเรานะตอนเรายากตอนเราจนเนี่ยไม่มีใครมาดูแลมาสนใจไม่มีญาติแต่ถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ญาติเยอะแยะเลยพี่น้องเยอะแยะหมดเลยคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเงินที่ได้มานี่เอาไปเลี้ยงพระอะไรอย่างเงี้ยเอาไปใส่บาตรพระบ้างไหมเอาไปทำบุญบ้างไหมแต่ถ้าเขาเอาไปใส่บาตรทำบุญอันนี้แหละเขาได้ถึงแม้ว่าจะหมดแต่มันได้แต่มันหมดไปในทางที่ได้เอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่มันหมดไปสิ้นไปศูนย์เปล่าเหมือนกับคำคนจีนเขาว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่าได้กินได้เจี๊ยะมันก็ได้หรอกโยมแต่มันยังไม่ปรากฏยังไม่ให้เรานั้นได้เห็นฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันได้ทั้งนั้นทั้งบุญทั้งบาปมันได้ทั้งนั้นแหละมีคำว่าไม่ได้หรอกทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปอย่าบอกว่าทำบุญแล้วไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเกิดมาแล้วพอตายแล้วก็ศูนย์ไปมันไม่ใช่ตราบใดถ้าเรายังไม่พ้นไม่หมดเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกรัดกิเลสอาสวะกิเลส
นะอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานของเราเกลียดของเราเนี่ยมันเหมือนกับหินที่มันทับหญ้าเรามองแต่หินแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันทับมันคืออะไรเราก็มองแต่ร่างกายของเรานั่นแหละมีความสวยความงามนะแต่สิ่งที่มันทับร่างกายจิตใจของเราอยู่คืออะไรเบื้องลึกในจิตใจของเราอนุสัยที่มันนอนเนื่องคืออะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาความยึดตัวยึดตนของเราของเขาของกูของมึงอะไรก็แล้วแต่นี่แหละงั้นถ้าเราเข้าวัดเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆชำระล้างอนุสัยที่มันนอนเนื่องมันนอนก้นเนี่ยเหมือนน้ำที่มันตกตะกอนนะโยมน้ำขุ่นเราทำให้ใสได้แต่ถามว่าใสแล้วมันมีอะไรมันยังมีตะกอนอยู่ฉะนั้นก็ต้องทำน้ำนี่ให้ใสบริสุทธิ์ไม่มีตะกอนไม่มีตะกันเลยก็คือทำยังไงให้มันบริสุทธิ์ก็ต้องหาวิธีการวิธีกรองใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจะทำให้บริสุทธิ์ต้องอะไรล่ะต้องอาศัยศีลและธรรมศีลก็งดเว้นก็ห้ามแล้วก็ธรรมคืออะไรก็ทำใจทำใจให้ละความโลภความโกรธความหลงนะละตัวละตนเนี่ยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นพอใครว่าใครตำหนิติเตียนหน่อยก็โกรธก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเราก็จะหลงกับโลกธรรมมันมี8อย่างนะมีสุขมีทุกข์มีลาภมีเสื่อมลาภมีสรรเสริญเสื่อมสรรเสริญนะถ้าเรามีคนนับถือถ้ามีคนสรรเสริญสักวันหนึ่งถ้าเราหมดอำนาจเราไม่มีหน้าที่ใครเขาจะมายกย่องเราแม้กระทั่งพระเองก็เหมือนกันอยู่ตอนมียศมีตำแหน่งใครๆก็เข้าไปกราบเข้าไปไหว้ไปสักการะวันเกิดวันสำคัญก็เข้าไปถวายสักการะพอหมดภาระหน้าที่แล้วก็เหมือนพระองค์แก่ๆองค์หนึ่งเหงาไม่มีใครมาหาเลยตอนรุ่งเรืองก็โอ้ยคนนั้นล้อมหน้าล้อมหลังญาติโยมก็นิมนต์กิจนิมนต์นี่ไม่หยุดไม่ย่อนแต่พอเสื่อมยศแล้วลาภมันก็เสื่อมไปด้วยโยมนะอันนี้เห็นชัดๆเลยโยมฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกของลวงของล่อแต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่หลอกลวงไม่ล่อใครทำใครได้ใครลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติทำได้เดี๋ยวนี้ขณะนี้โยมวางจิตให้อยู่ในความสงบไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไปอดีตอนาคตไม่ต้องปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตาเห็นหูได้ยินจิตพินิจพิจารณาคอยตามฟังแล้วก็ทำฟังเทศแล้วก็ทำใจคอยตามด้วยความสงบแต่ถ้าใจเรายังวุ่นวายยังสับสนยังไม่มีความสงบมันก็ไม่รู้หรอกจะฟังพระเทศครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมขนาดไหนเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าคนเราเนี่ยให้ใจมันหยุดนิ่งหยุดคิดสักชั่วระยะในการฟังเนี่ยโยมเราไม่ต้องไปเอามากแค่พระท่านบอกว่าถ้าเรามีศีลห้านี้เราก็พ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วท่านถามว่าความเป็นมนุษย์นี่มันสบายไหมโยมมันก็สบายบ้างในตอนแรกๆพอเวลาผ่านเลยไปแล้วปัจฉิมวัยญาติโยมที่ฟังรายการหรือว่าชมรายการนี้ก็ล่วงโรยล่วงลาไปแล้วความสุขมันหาได้น้อยยิ่งความสุขกายนี่มันไม่ค่อยมีหรอกแค่ตมานี่อายุแค่นี้อ่ะ
ยังไม่แก่ยังไม่เท่าเลยทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้หรอกความสุขทางโลกหาไม่ได้ความสุขทางกายหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะความเสื่อมสมัยเรายังหนุ่มยังสาวนะไอ้ความทุกข์ทางเรื่องของกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ค่อยมีหรอกเป็นอะไรนิดหน่อยเป็นหวัดเป็นไข้นิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่พอมัชฌิมวัยแล้วกับปัจฉิมวัยตอนนี้แหละโยมมีแต่ความเจ็บมีแต่ความปวดมีแต่ความเมื่อยเดี๋ยวหาหมอเดี๋ยวกินยาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความสุขแต่ถามว่าสุขใจมีไหมมีก็เราประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมสงบจิตสงบใจของเราเนี่ยหาความสุขได้แต่ถ้าเราทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจโยมโลกนี้มันไม่น่าอยู่ญาติโยมบางคนอายุมากแล้วตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แข็งแรงทำอะไรได้พอเข้าวัยชราก็มาเจอจะมาก็เอ้ยหลวงพ่อโยมอยากจะตายมันไม่ได้ตายดังใจเราโยมมันต้องอยู่ให้ทรมานเพราะกรรมมันบันดาลเนี่ยเราใช่ไหมฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนที่เจ็บที่ไข้ที่ป่วยที่ทรมานกายเนี่ยเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมเราก็ต้องโอโหสิกรรมเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีฉะนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันไปยุบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันปิดศีลปิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ร่วมเกิดด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขาดันรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีฉะนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันไปยุบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันปิดศีลปิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาโอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ร่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขาดันรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีฉะนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันไปยุบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันปิดศีลปิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาโอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ร่วงเกิดด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขาดันรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีฉะนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันไปยุบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันปิดศีลปิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ร่วงเกินด้วยกายวา

ตาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปเราไปทำอะไรกรรมอะไรใครไม่รู้เนี่ยที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปสิ้นไปนะครับก็มันมีเมื่อวานไหมล่ะที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปสิ้นไปนะครับก็มันมีเมื่อวานไหมล่ะที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่เราทำไว้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยขออโหสิกรรมถ้าเขานั้นรับรู้เขามาอโหสิกรรมให้เรากรรมนั้นก็หมดไปสิ้นไปนะครับก็มันมีเมื่อวานไหมล่ะที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั้นเมื่อเราจะแก้กรรมที่มันเป็นวิบากไม่ดีที่เราไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นนะโยมพอเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดก็แล้วแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์

ฉุนเฉียวกระสายกระสับกระวนกระวายนั่งก็ไม่สุขนั่งก็ไม่สบายจะอยู่ในห้องแอร์สบายสบายจะหาของกินสบายสบายให้อิ่มหนำสำราญแก่ใจมันจะก็อย่างร้อนๆอันนั้นคือบาปแล้วไม่ต้องเชื่ออะไรมากแค่สองอย่างเนี่ยบุญทำแล้วสบายใจสบายนี่คือบุญจริงไหนที่ทำแล้วใจเล่าร้อนกระวนกระวายกระสายกระสับเป็นทุกข์ใจนั่นบาปเนี่ยพิจารณาเปรียบเทียบแค่นี้อยู่ถ้าเราก็รู้ว่าไอ้สบายก็ไม่สบายใครต้องการเราต้องการอะไรมีใครมั่งไม่ต้องการความสบายทุกคนก็อยากสบายไปวัดก็อยากสบายอยากนั่งที่สบายไปไหนก็แล้วแต่ก็อยากได้ความสบายแต่ถามว่าความสบายเนี่ยเราทำไว้หรือเปล่าเราเคยให้เขาหรือเปล่าให้ที่อยู่ที่กินเขาหรือเปล่าให้ความสะดวกสบายกับเขาหรือเปล่าเราเอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่าที่สบายเรายกให้คนอื่นเขาหรือเปล่ายกได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้นะสบายนั่งแล้วมันไม่มีอะไรมารบกวนนะเออนั่งตรงนี้นะเราก็ไปนั่งที่มันไม่สบายอันนี้คือการเสียสละแต่ถ้าเราไปทางไหนก็แล้วแต่สอดสายสายตาตรงไหนมันสบายสบายเราละแล้วก็เพ่งละฉะนั้นผู้ที่จะสร้างบารมีเนี่ยคือผู้ที่ต้องเสียสละผู้ที่ให้เป็นฉะนั้นให้อะไรก็แล้วแต่เราจะได้รับผลในการให้ของเราเนี่ยแล้วอาตมาขอยืนยันเลยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคนไหนทำบุญคนนั้นจะได้บุญบุญจะอนุเคราะห์เนี่ยอาตมาดูจากลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณหลวงปู่ขดคนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อทุกคนก็รู้ต้องอ๋อปะป๊อกอายุ80กว่าแล้วยังแข็งแรงแกก็พูดประจำว่าที่ป้าแข็งแรงเพราะป้าทำบุญทุกวันป้าออกไปบอกบุญให้หลวงพ่อเจ้าคุณเราลงกฎป้าไปรับกล่องรับอะไรมาป้าขวนขวายเนี่ยป้าไม่เจ็บไม่ไข้เพราะป้าทำบุญมาโดยตลอดช่วยเหลือเจ้าหลวงพ่อเจ้าคุณมาโดยตลอดตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคุณยังไม่ดังจนณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เลิกทำและหลายคนที่มาประสบพบเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่มีสุขภาพแข็งแรงที่อยู่ได้ทุกวันอายุยืนนี่ก็เพราะบุญรักษาบุญนำพาบุญช่วยอันไหนที่ลำบากก็ไม่ลำบากอันไหนที่มันตกยากอันไหนที่มันขัดสนอะไรเลยแล้วแต่มันก็ไปรอดตลอดเพราะบุญอาตมาก็ส่วนมากถ้าจะพูดจะอะไรก็จะไม่ทิ้งคำว่าบุญนี่แหละเพราะมันเป็นของสำคัญเป็นเบื้องต้นที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์นิพพานต้องมีบุญเสียก่อนอาตมาไม่เน้นอะไรที่มันสูงส่งเอาง่ายๆว่าบุญกับบาปสองอย่างเนี่ยโยมถ้าโยมทำได้เนี่ยเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองถ้าโยมทำบุญได้เดี๋ยวปัญญามันเกิดในการที่จะรักษาศีลเองในการที่จะมีศีลเองถ้าเราให้ทานได้เดี๋ยวเรารักษาศีลได้เดี๋ยวเราก็ภาวนาเป็นเนี่ยบุญเนี่ยสำคัญที่สุดทุกวันนี้เราอยู่ด้วยบุญนะแล้วถ้าเรามีบุญแล้วเราไม่รักษาไว้เราไม่เพิ่มไว้บุญมันก็หมดไปสิ้นไปนะโยมเขาเรียกว่าหมดบุญใช่ไหมหมดบุญแล้วหมดบุญแล้วก็หมดอายุไขทำบุญไม่ได้แล้วหมดแล้วฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะทำบุญก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตมีลมหายใจในการทำบุญเป็นเทวดาเป็นอะไรแล้วไม่มีบุญให้ทำแล้วกินแต่ของเก่าแล้วฉะนั้นตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยยังมีลมหายใจยังมีสติสัมปชัญญะยังฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องรู้ราวแล้วนี่โยมทำบุญไปเถอะบุญในการทำจิตให้เป็นกุศลบุญในการทำจิตให้เป็นสมาธิแค่นี้ยอดบุญแล้วโยมเราไม่ต้องร่ำต้องรวยหรอกฉันไม่มีเวลาไปใส่บาตรฉันไม่มีเวลาไปบริจาคทานแล้วนะทำบุญที่ใจทำจิตทำภาวนาทำเมตตาภาวนาให้มีเมตตารักใคร่เอื้อเฟื้อนะเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นด้วยนะอันนี้เป็นเบื้องต้น

0: ของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมีศีลไม่ใช่ว่าจะเฉพาะศาสนาพุทธทุกศาสนาต้องมีบุญรักษาบุญช่วยเอาล่ะวันนี้จะมาก็ใช้เวลาไม่มากนะเพราะเรามีกิจกรรมกิจการต่อก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ในการที่อาตมาได้ริเริ่มให้สวดอภิธรรมถวายอุทิศให้หลวงพ่อสนองเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วก็จะครบรอบการละสังขารหลวงพ่อเป็นปีที่8หรือ9 8น่าจะเป็นปีที่8ในวันที่24แต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยปกติอาตมาก็ไม่ได้ไปประชาสัมพันธ์แต่ว่าเราเป็นลูกศิษย์นะเมื่อได้ยินได้ฟังได้ถึงเวลาวันที่หลวงพ่อท่านละสังขารไม่ต้องให้ชักชวนเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาแสดงในการที่จะอุทิศบุญไปให้ท่านแต่ที่จริงท่านไม่รับแล้วแต่นี่เป็นอุบายให้เรานั้นได้ทำบุญได้เสริมบุญแก่พวกเราเป็นเสริมบารมีของพวกเราดังนั้นวันที่23ก็จะเป็นวันที่เรานั้นได้ทำพิธีเพราะเป็นวันอาทิตย์ก็เจริญพระพุทธมนต์8โมงเสร็จจากนั้นเราก็ตำถวายทักษิณานุปาทานนะมีพระมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่วันที่24คือ24ก็สวดอภิธรรมแล้วก็แสดงธรรมอันนั้นตมาก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่ก็พูดนะก็เดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมไม่ประกาศเพราะว่าถ้าประกาศแล้วมันก็ผิดเขาไม่ให้มารวมตัวกันมากแต่เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราถึงวาระเราก็ต้องมาเขาจะว่าอะไรเราอ่ะเหมือนโยมมาวัดเนี่ยโยมมาอยากจะบวชเนี่ยโยมมาถึงวัดแล้วจะมาจะไล่ส่งเหรอปัดกลับไม่เอาไม่ใช่ใครมาเราก็รับแต่เราไม่ได้เปิดเป็นทางการเขาห้ามแล้วเรายังไปขืนขัดคำสั่งมันก็ผิดอยู่ไหมแต่นี่เราไม่ได้ประกาศอะไรนี่แล้วเราไม่ได้เชิญชวนแล้วไม่กำหนดว่าเวลานี้เวลานี้เราไม่ได้เราก็ทำของเราตามปกติครูบาอาจารย์มาก็ปกติไม่ได้เออกระเลิกถือว่าเราก็ไม่ได้ขัดคำสั่งก็ไม่ผิดอะไรครูบาอาจารย์มางานที่23ก็มาเพราะว่าหลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์ของเราที่เรานับถือถึงคราวแล้วครบรอบแล้วเราก็มาทำแล้วก็มาสร้างบุญกุศลนะแล้วก็วันที่24เช้าก็แจกทุนการศึกษาเพื่ออุทิศให้หลวงพ่อสนองก็โรงเรียน2โรงเรียนใกล้ๆนี้นะ100ทุนทุนละ 1,000 นะก็สิ่งที่เราทำนี้ก็อุทิศให้หลวงพ่อสนองท่านนะเมื่อหลวงพ่อสนองท่านรับรู้แล้วท่านก็อนุโมทนาบุญนั้นก็กลับมาหาเราฉันบอกแล้วว่าทำบุญไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าไหว้เจ้าก็ไม่สูญเปล่าเพราะเราทำสิ่งที่อุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ได้มีโอกาสมาพบปากญาติโยมเป็นปฐมฤกษ์ว่าต่อไปนี้เราก็จะสวดอภิธรรมวันเสาร์กับวันพระแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้สดับรับฟังนะธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่ท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาหลวงปู่หลวงตาพระอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถจะติดต่อให้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมรับฟังได้นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีจิตเป็นบุญในการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นบุญขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้กระทำแล้วขออ้างอิงคุณของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์คุณความดีต่างๆที่เราทำก็ขอจงให้มาอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมนั้นรอดปลอดภัยจากสรรพทุกข์ สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ละเอียดอย่างไรมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสพระสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพลงทันเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสระบุรีประมาณปีพ.ศ. 2516และสร้างความตื่นกลัวอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้พบเห็นและผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างยิ่งผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในละแวกนั้นนักซื้อขายที่ดินหรือแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาชาวสวนในละแวกนั้นมักนำโฉนดที่ดินมาจำนองกับเขาเป็นประจำระยะเวลา10ปีผู้ใหญ่สามารถครอบครองที่ดินโดยการกว้านซื้อและยึดจากขาดจำนองมากมายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนยากจนในละแวกนั้นมาโดยตลอดบางครั้งออกเงินให้กู้พอส่งดอกไปได้ 5-6 เดือนแกก็จะแจ้งยอดต้นที่คงเหลือโดยแอบเพิ่มยอดเข้าไปเพื่อหาทางยึดทรัพย์สินบ้านบ้างที่ดินบ้างเป็นอยู่อย่างนี้จนชาวบ้านสาปแช่งให้ตายวันตายคืนวันหนึ่งแกเดินไปสำรวจที่ดินซึ่งแกยึดมาได้พบว่ามีรอยผู้คนพากันเดินลัดย่านที่ดินของแกที่เป็นเช่นนั้นเพราะทางรถไฟตัดผ่านที่ตรงนั้นพ้นจากที่ของแกไปไม่ถึง100เมตรก็เป็นสถานีรถไฟเมื่อผู้โดยสารรถไฟไปมาที่ต้องขึ้นและลงสถานีนั้นต้องเดินผ่านที่ตรงนั้นจนกลายเป็นทางสัญจรแล้วไม่เช่นนั้นต้องเดินอ้อมไปไกลเมื่อผู้ใหญ่มาเห็นเช่นนั้นแกไม่ยอมจึงทำสิ่งกีดขวางบ้างตัดหนามมาปิดกั้นบ้างใช้ท่อนไม้มาวางเรียงขวางบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลถูกยกออกและมีคนใช้เดินต่อไปผู้ใหญ่นำป้ายมาติดห้ามเดินผ่านที่ส่วนบุคคลแต่ก็ไม่มีผลต่อมาแกจึงนำพืชสวนมาหว่านไว้เพื่อปิดการสัญจรของผู้คนแต่เนื่องจากที่ตรงนั้นผู้คนใช้กันมานานจึงทำให้ผู้ผ่านไปมาเคยชินประกอบกับไม่มีทางใดที่จะให้เลือกเดินจึงไม่สามารถห้ามคนได้ในที่สุดผู้ใหญ่จึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยทำหลักกระทู้ติดลวดหนามแข็งแรงปิดทางสัญจรและขึ้นป้ายเขตห้ามเข้าเด็ดขาดผู้คนที่เคยสัญจรไปมาบริเวณนั้นต้องหาทางเลี่ยงแต่ต้องเดินอ้อมไปไกลเพราะมีลำคลองน้ำผ่านบริเวณนั้นพอดีและใช้เส้นทางนั้นสัญจรไปมาต่อมาหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าผู้ใหญ่ถูกฟ้าผ่าตายขณะเดินลงจากบ้านเพื่อไปทำธุระญาติญาติและลูกหลานตั้งศพสวดพระอภิธรรม3คืนพอวันสุดท้ายก่อนที่จะนำศพขึ้นเมนขณะที่พระกำลังอนุโมทนาให้พรฝนเกิดตกพรำๆลงมาฟ้าคะนองขึ้นมาทันทีทันใดและสายฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาบริเวณที่ตั้งศพ1ครั้งปรากฏว่าโลงแตกพ คราะห์พลังไฟฟ้าแรงสูงศพหล่นลงมาด้านล่างเดือดร้อนญาติๆต้องมาช่วยกันนำศพบรรจุโลงใบใหม่และยกขึ้นตั้งบนเมนเตรียมเผาแขกที่มาในงานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหลังจากเผาแล้วพอครบ7วันญาติลูกหลานก็จัดงานทำบุญ7วันโดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์9รูปขณะที่พระสงฆ์กำลังอนุโมทนาจะเสร็จปรากฏว่าสายฟ้าได้ผ่าลงมาอีกครั้งบริเวณใกล้โต๊ะหมู่บูชาซึ่งโต๊ะขนาดเล็กตั้งอยู่มีโกฏกระดูกและผ้าขาวห่อกระดูกผู้ใหญ่เอิบพร้อมกับกระถางธูปถาดสำหรับกับข้าวที่จัดบูชาอัฐิกระเด็นทั้งโกฏและห่อกระดูกแตกกระจายพอสิ้นเสียงสายฟ้าบรรยากาศเข้าสู่ความเงียบประมาณ10นาทีโดยไม่มีใครเอ่ยปากเลยแม้แต่คนเดียวถ้าสามารถได้ยินเสียงความคิดของคนที่มาในงานวันนั้นยกเว้นญาติและลูกหลานก็คงจะได้ยินคำพูดประโยคว่าเทวดาไม่ยอมให้อภัยผู้ใหญ่เอ่ยคงได้ยินแต่เสียงหนักแน่นของประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ขณะนั้นเปล่งเนิบๆว่าเทพศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรนำชีวิตของเขาไปแล้วควรยุติได้แล้วเพราะคนอื่นไม่เกี่ยวข้องจากนั้นญาติญาติและลูกหลานก็ได้ประกอบพิธีบังสุกุลซ้ำอีกครั้งหนึ่งและนำอัฐิของผู้ใหญ่เอิบไปบรรจุตามประเพณีเหตุการณ์ระทึกขวัญตั้งแต่วันแรกคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้ได้พบเห็นและผู้ได้ทราบข่าวตลอดมาและถือเป็นคติเตือนให้ทุกคนรู้ว่าการขาดน้ำใจแล้งน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในที่สุดต้องได้รับความเดือดร้อนแม้ที่นอนตายตาหลับยังไม่มีให้เหมือนผู้ใหญ่เอิบฉะนั้นดังสุภาษิตโลกนิธิคำโคลงที่ว่าคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงความชอบเสียนาตราลูกหลานเหลนม้วยไม่มู

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การที่เราได้ฟังธรรมะสว่างใจก็ได้มีประโยชน์ในการนำเอามาปฏิบัติทั้งภาคปฏิบัติโดยมากเราก็จะปารภแต่เรื่องภาคปฏิบัติกันส่วนใหญ่ภาคปริยัติเราก็ถือว่าในรายการอื่นก็พูดกันพอสมควรแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเรื่องปริยัติเท่าไหร่แต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจเรื่องคำว่าปริยัติแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญทั้งสองทางทั้งปริยัติและทั้งปฏิบัติถือว่าเป็นการนำแนวทางมาสู่ความถูกต้องเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติเลยปฏิบัติก็ไม่มีทางแต่ความจริงถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องกิเลสรู้เรื่องจิตใจเราไม่จำเป็นต้องปริยัติอะไรมากคือการที่เรียนรู้ปริยัติเนี่ยเรียนไว้เพื่อพูดคุยสั่งสอนอบรมเพื่อบรรยายเป็นแต่ความจริงถ้าเราจะเอาทางหลุดพ้นเพื่อปฏิบัติให้รู้ละกิเลสตัวเองก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากคือศึกษาให้รู้เรื่องใจอย่างเดียวรู้เรื่องจิตอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะการรู้ใจตัวเองนั้นมันรวมไว้หมดแล้วในใจตัวเองรักชอบเกลียดชังดีชั่วเลวสามแค่ไหนก็อยู่ที่ใจตัวเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยคนจะทำความดีความชั่วก็อยู่ที่ใจตัวเองจะทำในที่ลับที่แจ้งอะไรก็อยู่ที่ใจตัวเองฉะนั้นถ้าเราศึกษาใจของเราได้แล้วเราก็คือรวมปริยัติปฏิบัติไว้ในใจพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าการปฏิบัติเป็นการชำระกิเลสโดยตรงตอนนี้ถ้าเราเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานเพื่อพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรเรียนแต่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมรู้เรื่องการละโลภกดหลงในใจอย่างเดียวก็ถือว่านั่นถูกต้องไม่ต้องเรียนปริยัติเลยเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องใจตัวเองว่ากินอย่างไรคิดอย่างไรนึกอย่างไรกินเดินนั่งนอนในคิดนึกอะไรเราก็รู้ใจของเราแล้วก็พอใช้ได้เพราะว่ากิเลสตัณหาทั้งหมดมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่ได้ไปละที่อื่นมาละที่ใจขัดเกลาที่ใจอย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราจะเรียนเพื่ออธิบายให้คนอื่นเข้าใจเพื่อให้คนอื่นเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเราก็ต้องเรียนปริยัติเพื่อเอาไว้รู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ข้อนั้นมีคำสอนอย่างนั้นข้อนี้มีคำสอนอย่างนี้ก็เลยเป็นอันว่าเราจะต้องเรียนปริยัติเพื่อเป็นการไปแนะแนวหรือสั่งสอนหรืออบรมผู้อื่นหรือว่าเพื่อไปพูดนั่นเองแต่ถ้าจริงปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรพอตั้งหน้าแต่ปฏิบัติแล้วก็แล้วกันเพราะว่ากิเลสมันไม่ต้องพูดถ้าพูดแล้วมันก็ไม่รู้กิเลสตัวเองไม่รู้จิตใจตัวเองวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปริยัติกันสักนิดหน่อยแต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติแต่ว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งสักนิดหน่อยญาติโยมอาจจะงงแต่เราก็ค่อยเข้าใจทำความเข้าใจให้มากขึ้นก็คงจะเข้าใจได้ในไม่ช้าเรื่องธรรมะข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นทางเชื่อมโยงคือเป็นว่าบาดฐานแห่งความเชื่อมโยงของจิตของจิตใจที่เป็นอวิชชาเป็นจิตใจที่อยู่ในยังอยู่ในภพทั้งสามคือจิตใจของเราเนี่ยยังตกอยู่ในภพทั้งสามเรียกว่าอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทคือวงที่คนเราที่วงอยู่ในวงรอบเนี่ยวงเวียนไปทางเวียนไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการจะออกไปจากก
การพ้นทุกข์ก็คือต้องการรู้คำสอนว่าปฏิสมุปบาทนั้นคือเป็นการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคือสิ่งที่เริ่มต้นก็คือเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่แปลว่าเป็นผู้หลงผู้ไม่

รู้ครองรูปของปฏิสมุปบาทนี่มีขึ้นต้นตั้งแต่อวิชชาแล้วก็ไปสังขารวิญญาณนามรูปแล้วก็สารยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแล้วก็เมื่อชาติเกิดชรามรณะก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าการเราก็คือเรียนรู้เรื่องกายใจนี่เองหรือว่าถ้าเรายังตกอยู่ในวงรอบของโคจรในการหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่ก็ไม่พ้นจากปฏิสมุปบาทอันนี้ไปได้คือเรียกว่าเป็นวนรอบของชีวิตที่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุดคนที่เกิดมานี้ไม่มีใครที่จะพ้นไปจากการเวียนของรอบปฏิสมุปบาทนี้ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการนำทางปฏิบัติคือวิชาขึ้นมาถ้าเห็นเลยว่ามันเป็นอวิชชาแต่ถ้าเป็นวิชาขึ้นมามันก็จึงต้องดับอวิชชาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเป็นเครื่องดับสังขารทำความดับวิญญาณดับนามรูปและการกระทบสัมผัสผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานทั้งหลายนี่ก็ดับไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาติอีกต่อไปอวิชชานี่คือความไม่รู้อะไรบ้างคนเรานี่ย่อมไม่รู้ความจริงคือไม่รู้จักทุกข์คือเรียกคนเราเนี่ยเมื่อถูกที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในหลักของปฏิสมุปบาทเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ในนี้เรียกว่าคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่รู้นิโรธคือความที่ไม่รู้ที่ดับที่ดับทุกข์ได้ไม่รู้นิโรธคือความดับทุกข์ไม่รู้ในองค์มรรคมรรคคือจิตตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้พูดง่ายๆไม่สามารถรู้จะรู้มรรคคือทางปฏิบัติของจิตไม่รู้จิตตัวเองความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตทั้งอดีตและอนาคตคือไม่รู้คือเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าภพชาติเราเป็นอย่างไรตอนนี้พูดกันถึงว่าทำไมจึงไม่รู้คนทุกคนเกิดมาก็ต้องรู้แต่ว่าไอ้ตัวอวิชชานี่หมายถึงว่ามันไม่รู้จักใจตัวเองนั่นเองไม่รู้จักการมาปฏิบัติให้เข้าถึงองค์มรรคคือการปฏิบัติเข้าสู่แนวสติปัฏฐาน4แต่คนที่ได้ปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4รู้กายพิจารณากายอยู่เสมอไปรู้จักเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองแล้วก็รู้จักจิตที่เกิดกิเลสในใจตัวเองแล้วก็สามารถละกิเลสได้เรียกว่าดับได้นั่นหมายถึงว่าเป็นวิชาที่รู้แจ้งเห็นจริงจากใจมรรคคือทางเดินของจิตที่กำหนดรู้จิตใจตัวเองก็เป็นนิโรธได้อย่างที่เคยอธิบายฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความปรุงแต่งที่ไม่รู้ขึ้นมาเรื่อยจังหวะก็สังขารสภาพที่ปรุงแต่งชีวิตมี3อย่าง บางคนก็เข้าใจว่าสังขารนี่คือร่างกายอย่างเดียวคือจะเข้าใจผิดๆว่าสังขารนี่คือร่างกายอย่างเดียวแต่หารู้ไหมว่าสังขารนี่มี3กายสังขารแล้วก็วจีสังขารที่ปรุงแต่งวจีคือแล้วก็จิตตสังขารคือปรุงแต่งจิตสังขาร3สังขารที่สภาพปรุงแต่งกายเนี่ยได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารที่มีลมหายใจเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนอยู่ได้ก็เพราะว่ามีสังขารคือลมหายใจเข้ามาปรุงแต่งกายนี่เขาเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกายได้แก่วิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยหมายถึงว่าการตริตรองว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้คือวิตกวิจารคือวิตกวิจารในจิตตัวเองนั่นเอง
คือวิตกเรื่องนั้นวิตกเรื่องนี้วิจารเรื่องนั้นวิจารคือหมายถึงว่าตาเห็นรูปก็รู้ว่านี่สีอะไรอ๋อนี่สีแดงสีแดงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนี่ร้อนนี่เย็นนี่อ่อนนี่แข็งเรียกว่าวิตกวิจารคือปรุงแต่งจิตท่านี้จิตตาสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจได้แก่สัญญาและเวทนาสังขารคือเรียกว่าเป็นสัญญาและเวทนานี่หมายถึงว่าก็แยกออกไปได้แก่ปุญญาภิสังขาร ที่ปรุงแต่งชีวิตแล้วก็อปุญญาภิสังขารคือการปรุงแต่งชีวิตซึ่งเป็นความดีชั่วเนี่ยเพื่อความชั่วที่ปรุงแต่งชีวิตอเนชาภิสังขารภาวะที่มั่นคงปรุงแต่งชีวิตคือสภาพสิ่งพวกนี้เรียกว่าทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมั่นคงหรือว่าไม่หวั่นไหวอเนชาเนี่ยหมายถึงว่าการที่กระทำตัวเองที่ดีขึ้นมานั่นแหละคือไม่หวั่นไหวอันที่ปรุงแต่งชีวิตตัวเองให้ไม่ดีนั่นคือการให้หวั่นไหวบุญญาที่ ปุญญาภิสังขารการปรุงแต่งชีวิต เขาเรียกว่าคนเรานี่มีบุญที่เกิดมาแล้วมีสังขารร่างกายมีนามรูปเนี่ยเขาเรียกว่าถือว่ามีบุญเข้ามาปรุงแต่งถ้าหาหมดไม่บุญแล้วทุกคนก็ต้องดับไปหาบุญไม่ได้ก็ต้องหมดกันไปจิตตสังขารที่ปรุงแต่งจิตนี่ได้แก่สัญญาคือความจำเนี่ยคือความจำเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเวทนาเวทนานี่ก็หมายถึงเกิดเสวยอารมณ์เกิดเสวยสุขทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสุขทุกข์ขึ้นมาถ้ายินดีก็เป็นบุญถ้ายินร้ายก็เป็นบาปอย่างเงี้ยถ้าเฉยก็ไม่มีบุญไม่มีบาปนี่ก็เรียกว่าสังขาร3แต่นี้พูดถึงเรื่องวิญญาณ บางคนก็นึกว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยบางคนก็คิดว่าวิญญาณคือจิตที่ล่องลอยไปโน่นไปนี่คือเข้าใจอย่างนั้นส่วนมากจะเข้าใจว่าตายแล้วจะต้องมีวิญญาณล่องลอยไปสู่ที่โน่นที่นี่ก็เลยเข้าใจว่าวิญญาณคือตัวล่องลอยแต่ความเป็นจริงวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่านั่นคือวิญญาณคือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี่คือตาเห็นรูปตาโสตวิญญาณคือหูได้ยินเสียงวิญญาณคือหูตาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลบได้รสกายได้รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็มโนวิญญาณคือความคิดนึกรับรู้อารมณ์ต่างๆนี่คือมโนวิญญาณอันนี้เราต้องเข้าใจนะคำว่าวิญญาณนี่อย่าจะไปนึกว่าวิญญาณคือการล่องลอยไปโน่นไปนี่วิญญาณนี่สามารถที่จะมีอยู่ในตัวเราหมดตาก็เป็นวิญญาณถ้าตาเห็นรูปจะรับได้ทันทีเนี่ยเรียกจักขุวิญญาณเมื่อรู้แล้วก็ส่งไปถึงจิตตัวเองว่าชอบไม่ชอบก็เป็นมโนวิญญาณ ตอนนี้นามรูปเนี่ยคือนามรูปได้แก่อะไรนามรูปคำบอกว่านามได้แก่ความคิดนึกนามได้แก่ได้แก่ความคิดนึกรูปคือรูปก็คือเรียกว่าเหมือนอย่างที่บอกว่ารูปคือการคือกายสังขารนี่เองคือการที่ลมปรุงแต่งกายลมปรุงแต่งกายเรียกว่ารูปนามรูปนี้ได้แก่สิ่งที่ไม่เป็นรูปก็คือรู้ไม่ได้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือเรียกว่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจเนี่ยเรียกว่านามนามธรรมรูปที่รูปนี้ต้องสัมผัสได้รูปนี้ก็ได้สัมผัสแก่หูแก่ตาแล้วก็กายตอนนี้รูปสลายตนะนี่เราก็เป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนามนี่เป็นสิ่งที่จับไม่ได้แต่ว่ารู้ได้แต่รูปนี่หมายถึงว่าคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือกองแห่งรูปอันนี้นี่พูดถึงเรื่องการเรามารู้เรื่องสิ่งพวกนี้ที่เป็นวัตจักร
สิ่งคือทำให้เราต้องหลงติดคือไม่สามารถจะเข้าไปรู้สิ่งพวกนี้ได้ไม่สามารถจะไปละได้เช่นว่าตาเห็นรูปเราชอบใจในรูปทันทีหรือว่าถ้าดีก็สวยเราก็ชอบทันทีดีสวยเราชอบทันทีถ้าไม่สวยเราก็โกรธเกลียดทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทในการหมุนอยู่ในวงของรอบนี้ไม่สามารถจะออกไปได้แต่ถ้ามีมรรคคือมีความรู้ในการปฏิบัติมีการปฏิบัติขึ้นมาก็จะรู้จักว่าใจเราไปชอบแล้วนะใจเราไม่ชอบแล้วนะหูได้ยินเสียงว่าเพราะและไม่เพราะเนี่ยเราก็ถ้าเพราะเราก็ชอบใจอยากฟังต่อถ้าไม่เพราะเราก็โกรธความโกรธเกลียดความจริงจังอันนี้ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติมันก็หลงเลยเสียงดีเราก็หลงไปถ้าเสียงไม่ดีก็เกิดความโกรธเกลียดจริงจังขึ้นมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรเป็นกลางได้ตอนนี้เราก็ต้องอาศัยเนี่ยมรรคคือการเข้าไปรู้จักว่าเราชอบไม่ชอบคือดับวิญญาณอันนี้ได้นี่ระหว่างผัสสะคือบางทีอันนี้ก็จะอธิบายเป็นตอนๆไปกระทบสัมผัสเรียกว่าผัสสะคือระหว่างกระทบอายตนะคือเรียกว่าตาเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงก็เรียกว่าผัสสะวิญญาณนี่คืออายตนะภายในพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาเรียกว่าอายตนะภายในแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสรูปแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มากระทบกายนี่เขาเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในนี่คือแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกอายตนะภายในอายะโยมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอายตนะภายนอกนี่อะไรอายตนะภายในนี่คืออะไรอายตนะภายนอกก็6อายตนะภายในก็6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมที่มากระทบนี่เรียกอายตนะภายนอก ตอนนี้การเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรคืออะไรขึ้นมาว่าผัสสะนี่เราเข้าใจว่าอะไรนะมาผัสสะนี่คือสิ่งที่กระทบอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกันเช่นตาเนี่ยเป็นอายตนะภายในแล้วรูปสีเขียวสีขาวแล้วรูปคนรูปหญิงรูปชายนั่นเป็นอายตนะภายนอกรูปนั้นเป็นอายตนะภายนอกพอตาเห็นรูปปุ๊บนั่นก็มากระทบเข้ามาที่ตาพอดีตาก็จำได้ว่าเสียรูปนั้นสวยไม่สวยแล้วก็ส่งถึงจิตว่าชอบไม่ชอบอันนั้นตาเห็นรูปก็เป็นอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันแต่ถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวถ้าไม่กระทบกับอายตนะภายในก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือมีแต่ตาอย่างเดียวถ้าไม่ลืมหรือไม่เห็นอะไรมันก็เพียงแต่เกิดแต่อายตนะภายในไม่เกิดผัสสะขึ้นมาได้ไม่เกิดการกระทบขึ้นมาเมื่อไม่มีการกระทบขึ้นมาก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็จะไม่เกิดเพราะสิ่งที่กระทบไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าพอกระทบปุ๊บเวทนาก็จะเกิดทันทีเวทนาเกิดเสวยอารมณ์เลยเสวยอารมณ์ก็แบ่งเป็น3เนี่ยเวทนา3ได้แก่สุขเวทนาเกิดความพอใจทุกขเวทนาเกิดความไม่พอใจอสุขเวทนาอทุกขเว

ก็เรียกว่าแต่นี้เวทนา5ก็แยกออกไปเป็นเวทนา5คือความสบายกายความสบายกายก็เวทนาทางกายสบายกายก็เป็นเวทนาทุกข์คือความไม่สบายกายก็เป็นเวทนาทางกายโสมนัสเวทนาคือความสบายกายโทมนัสเวทนาคือความไม่สบายใจโสมนัสนี่คือความไม่สบายโสมนัสนี่ความไม่สบายใจโสมนัสคือความสบายใจขอไปโสมนัสนี่คือความสบายใจโทมนัสนี่คือความไม่สบายใจอุเบกขาคือความรู้สึกเฉยๆนี่ก็เป็นเวทนาเหมือนกันแต่นี้เมื่อเกิดเวทนาเกิดความสบายใจก็ดีไม่สบายใจก็ดีเฉยก็ดีก็เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาทันทีเกิดความสบายใจเกิดเป็นตัณหาเลยเกิดความอยากดิ้นรนปรารถนาแสวงหาแสวงหาแล้วคราวนี้ก็อยากได้ล่ะถ้าไม่พอใจก็ดิ้นรนไม่อยากได้ไม่แสวงหาไม่พอใจคือก็จะหาไอ้สิ่งที่มาทดแทนคือไม่ชอบอย่างนี้ก็จะไปเอาอย่างนี้ก็เกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานคือนี้ความยึดติดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสคือมั่นอะไรกามปาทานเลยคือนี้ยึดมั่นในกามคือต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการสัมผัสนี่เกิดความยึดติดเลยคือนี้เรียกว่าเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานนะถ้าเกิดปัญหาอุปาทานก็เกิดทิฏฐิความยึดติดเป็นทิฏฐิคือเห็นถูกบ้างเห็นผิดบ้างเนี่ยก็บางทีก็ไปยึดผิดก็เป็นว่ายึดเรียกว่าเป็นศีลอุปาทานคือยึดผิดคือสร้างตัวตนขึ้นมานั่นเองคือหลงผิดคือสร้างตัวตนเป็นอัตวาทุปาทานยึดมั่นให้เกิดอัตตาตัวตนสร้างตัวขึ้นมายึดชัดเจนมากมายบางคนยึดไหมว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันตระกูลนั้นฉันตระกูลนี้ฉันฉลาดอะไรคนนั้นโง่คนนี้ไม่รู้อะไรเนี่ยก็เกิดเป็นทิฏฐิขึ้นมาไอ้ตัวอุปาทานนี่เกิดทิฏฐิอันใหญ่หลวงคนเราที่มาเขามีอุปาทานแล้วก็ยึดมานี่ลูกเรานี่หลานเรานี่ทรัพย์สมบัติของเราเกิดทิฏฐิความยึดติดยึดมั่นถือมั่นหมดเลยพอยึดมั่นถึงมั่นก็เกิดภพชาติขึ้นมาทันทีภพนี่ก็ได้แก่ที่อยู่กามภพกามภพก็คือสัตว์ที่เสวยกามคุณคือทางที่มีเสวยกามคุณก็มีอยู่ทางอินทรีย์ห้าได้แก่อบายภูมิสี่ก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์โลกกามาวจรทั้ง6จาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมาละดีและปณิมัสสวัตวัตตีนี่เป็นว่ากามภพเมื่อพอใจในรูปก็ยึดติดก็เรียกว่าเป็นภพชาติของตัวเองตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สวรรค์นี่เขาเรียกว่ากามภพทีนี้รูปภพเนี่ย รูปภพนี่ว่ารูปาวจรภพของสัตว์ที่เข้าไปถึงรูปฌานพวกนี้ต้องทำสมาธิแหละได้แก่รูปประพรมทั้ง16ตั้งแต่ปฐมฌานภูมิ3ระดับตั้งแต่พรหมฌานไปจนถึงสุทาวาสพรหมไม่ต้องอันนี้ไม่อาตมาไม่ต้องลำดับถ้าลำดับแล้วโยมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ว่าพรหม16ชั้น16ชั้นฟ้าตอนนี้ที่เขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าพรหมมีแค่8ชั้นหรืออะไรแค่บางคนว่ามีตั้ง30ชั้นนี้ในตามลักษณะแล้วตามที่ถูกต้องแล้วนี่คือมี16ชั้นคือเป็นพวกรูปฌานพวกนี้รูปพรหมพวกนี้เรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเป็นวงจรทั้งหมดที่ว่าสัตว์ทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในรูปประพบและรูปประพบนี่เรียกว่าเกิดกามตัณหาเกิดกามตัณหาวิภวตัณหาเกิดความพอใจในภพต่างๆก็ต้องไปยึดติดอันสิ่งนี้ที่ทำให้คนเราต้องมีภพมีชาติเกิดแก่เจ็บ

ตายไม่สิ้นสุดแต่นี้ปฏิบัตินี้ต้องการหักจากอวิชชาเรียกว่าต้องการให้ละสังโยชน์อันนี้ เรื่องต่างๆนี้ก็คือว่าที่อาตมาได้ยกมาเป็นตอนๆก็ต้องการให้เห็นว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สอนละเอียดตอนในเรื่องวิธีการปฏิบัติต่างๆแต่นี้ภพสองได้แก่อะไรภพสองได้แก่ปุญญาภิสังขารสังขารที่บุญเป็นฝ่ายดีได้แก่กุศลและจิตเจตนาคือเจตนาทำบุญนี่แก่เรียกว่าในอยู่ในภพที่ดีปุญญาภิสังขารเป็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญพวกนี้อปุญญาภิสังขารนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญคือบาปสภาพปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วได้แก่อกุศลและเจตนาคือคิดจะทำแต่บาปอย่างเดียวพวกนี้พบที่ไม่ดีเพราะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีพบอย่างนี้ไม่ดีอเนชาภิสังขารอภิสังขารที่ไม่เป็นอเนชาได้แก่สภาพพบที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหวได้แก่สภาวะจิตที่มั่นคงแน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌานเป็นกุศลเจตนาที่เป็นอรูปาวจรในการที่เข้าถึงสมาธิถึงจตุตถฌานนี่เขาเรียกว่า อเนชาภิสังขารคือเรียกว่าสังขารเป็นหนึ่งสังขารเป็นกลางแต่นั้นจึงว่าการที่เรามาเรียนรู้เรื่องปฏิบัติก็ต้องการเข้าถึงปุญญาภิสังขารอันนี้การปรุงแต่งหรือตั้งใจเจตนาธรรมศีลสมาธิของเราตั้งใจปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วก็ถึงก็ละปุญญาภิสังขารคือไม่เจตนาทำบาปเราเลิกกินเหล้าเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกผิดศีลผิดธรรมพยายามปฏิบัติเข้าถึงอารมณ์สมาธิเมื่อเข้าถึงจตุตถฌานแล้วจิตของตัวเองก็ไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าอเนชาภิสังขารสังขารไม่มีบาปไม่มีบุญเขาเรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปได้เนี่ยชาติคือปรารภแห่งขันธ์ทั้งหลายเรียกได้ว่าอายตนะหรือความเกิดชาติคือความเกิดเนี่ยปรากฏในลักษณะต่างๆเมื่อมีชาติก็มีอะไรเมื่อมีชาติก็มีชรามรณะมีความชราก็มีการเสื่อมอายุความงอมของอินทรีย์ทั้ง5ในตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีจมูกก็ไม่ดีปากก็ไม่ดีฟันฟางเนื้อหนังร่างกายทั้งหลายก็เหี่ยวย่นคือถ้ามีชาติก็มีชราแล้วก็มีมรณะตายในที่สุดเมื่อมีมรณะทำไงมีมรณะก็ความสลายแห่งขันธ์คือความขาดชีวิตในโลกขาดอินทรีย์ความเสื่อมและความสลายแห่งธรรมต่างๆเหล่านั้นธรรมต่างๆก็สลายก็เกิดความโสกะเลยคันนี้เกิดความแห้งใจปริเทวะความล่ำไรเกิดความร้องไห้ข้ามควรไม่อยากจะทิ้งสังขารนี้ไปเกิดทุกขโทมนัสเกิดความเสียใจอุปายาสาครับอุปายาสาเกิดความผิดหวังคับแค้นใจก็เรียกว่าเป็นอสวะอสวะที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคนเรานี่ยังต้องเกิดความทุกข์สิ่งพวกนี้ยังหนีไม่พ้นนี่เรื่องนี่อธิบายเรื่องปฏิสมุปบาทย่อให้ญาติโยมฟังว่าสิ่งที่พวกเรากระทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีเราก็อยู่ด้วยอวิชชาทั้งนั้นเลยบางคนไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าจะกินไปทำไมทำงานไปทำไมกินเดินนั่งนอนนี่ทำไปทำไมไม่รู้เลยว่าทำเพื่ออะไรเพื่อใครแต่ก็พอมีความหลงอวิชชาไม่รู้จริงก็งมงายยึดติดอุปาทานที่จะทำอะไรผิดๆไปได้โดยเจตนาที่เป็นกรรมอันนี้เรานักปฏิบัติเราจึงต้องมาเรียนรู้ปริยัตินิดหน่อยเพื่อเป็นแนวทางให้เรามองเห็นอ๋อคนเรานี่อยู่ในวงรอบของวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหลักของปฏิจจสมุปบาทคือเราก็จะพูดถึงเรื่องสภาพเรื่องวิญญาณเรื่องนามเรื่องรูปเรื่องตัณหาอุปาทานนี่ก็ถึงอาจจะเป็นคำสอนอันลึกซึ้งก็ไม่เป็นไร
ญาติโยมก็คงจะพอเดาๆได้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างคือเรานานๆจะมาพูดกันเรื่องธรรมะ ซึ่งเป็นปริยัติกันสักทีหนึ่งแต่รู้สึกว่าเราก็พูดถึงเรื่องลึกซึ้งเกินไปก็มีแต่วันนี้ก็หลักพวกนี้จริงๆพวกฝรั่งเขาก็มาค้นคว้านะหลักไอ้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพวกทิเบตพวกฝรั่งเนี่ยเขาเอาออกมาเขียนเป็นรูปวงจรแล้วเขาก็ศึกษาพวกเนี้ยเขาก็รู้เลยว่าโอ้มันเป็นวัฏจักรอยู่ในใจตัวเองก็เลยคิดที่จะหลุดพ้นจากการหมุนเวียนของชีวิตนั่นนี้การหมุนเวียนชีวิตเราก็ต้องปฏิบัติเข้าถึงหลักจตุทัชฌานหรือเจริญวิปัสสนาเพื่อหลุดพ้นเรียกว่ามีรู้รอบอาการ12หรืออาการ20เนี่ยอันนี้เราก็คงจะไม่ต้องอธิบายทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันไม่จำเป็นบางอย่างนี่ก็ถ้าญาติโยมสนใจก็ไปค้นหาเอานี่เราจะอธิบายเฉพาะที่ ที่เราควรจะรู้ที่เราควรจะรู้ที่เราควรจะศึกษาว่าหลักของปฏิจจสมุปบาทนี่มีอะไรการแสดงความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทต่อไปนี้ก็คือเรียกว่า1อวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่สังขารถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่มีสังขารอวิชชาเนี่ยที่ทำหลงทำให้ไปยึดติดไม่รู้แล้วก็ต้องเกิดละเกิดมีสังขารขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้ารู้มันจะไม่ปรุงแต่งสมมติว่าจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่ารู้มีสติจะตลอดเวลาเนี่ยอวิชชาเข้าครอบงำไม่ได้ก็มีแต่วิชชาจิตก็ไม่มีสังขารคือเรียกว่าดับสังขารได้คือเรียกว่าจตุทัชฌานนี่เป็นการดับวจีสังขารดับมโนวิญญาณดับไปหมดเลยเรียกว่าถ้ามีวิชชาก็เป็นนั้นว่าดับสังขารดับวิญญาณดับการปรุงแต่งในเมื่อถ้ามีอวิชชาเข้ามาก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาสร้างตัวตนสร้างเราเขาสร้างภพสร้างชาติความยึดติดขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ความจริงมันไม่รู้เลยว่าตนเองนี่เกิดมาทำไมไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยพวกนี้อวิชชานี่มันไม่ใช้ปัญญาพิจารณาในขณะที่ประสบบังการประสบพบสถานการณ์นั้นจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาเดาบ้างคาดคะเนเอาบ้างฟุ้งเฟ้อวุ่นวายไปบ้างนึกเห็นมั่นหมายไปตามความเชื่อวิปเขาเรียกว่าประวิตกหวาดระแวงต่างๆนานานี่เรียกว่าสังขารที่ปรุงจิตปรุงเพราะอวิชชามันไม่รู้มันก็ปรุงแต่งผิดไปต่างๆนั้นนะคิดว่าเราจะเป็นนั่นเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความคาดคะเนสงสัยเรื่องบุญก็สงสัยเรื่องบาปก็สงสัยเรื่องสวรรค์นิพพานเลยนะเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเพราะความไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งจนไม่เห็นทางถูก ตอนนี้สังขารล่ะสังขารก็เป็นปัจจัยต่อไปอีกเป็นปัจจัยให้แก่วิญญาณสังขารก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องต่อให้เกิดวิญญาณขึ้นมาเกิดวิญญาณมีเจตนาที่มุ่งตั้งใจเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดมีวิญญาณคือเห็นและได้ยินได้กลิ่นได้รสได้กายสัมผัสพวกนี้เพราะการปรุงแต่งพวกนี้ก็ไม่รู้จักจบสิ้นเลยพร้อมกันนั้นก็มันก็จะปรุงแต่งสภาพที่พื้นเพของจิตให้กลายเป็นจิตให้กลายเป็นจิตดีงามก็ได้หรือชั่วร้ายตามแต่เจตนาการปรุงแต่งการให้เกิดวิญญาณเนี่ยคือการเกิดทั้งวิญญาณดีทั้งวิญญาณชั่วขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเกิดมีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งปุญญาพิสังขารและมีทั้งอปุญญาพิสังขารมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้วิญญาณล่ะวิญสังขารเป็นปัจ
จัยให้แก่วิญญาณตอนนี้วิญญาณก็เป็นปัจจัยให้แก่นามรูปเมื่อเห็นได้ยินต้องมีรูปธรรมนามธรรมก็รู้รู้แล้วว่าเห็นเป็นรูปนั้นเป็นรูปนี้ เรื่องของวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่อย่างที่อธิบายมาแล้วว่าลักษณะวิญญาณคือมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนี่กายถูกต้องจิตยินดียินร้ายนี่เรียกว่าเป็นลักษณะวิญญาณตอนนี้วิญญาณเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปมันน่าไอตอนนี้นามรูปนี่เป็นยังไงเป็นนามรูปขึ้นมาก็คือการนามนี่เป็นแสดงตัวออกมานั้นก็มีคุณสมบัติเช่นโกรธปรุงแต่งสัญญาที่ออกโรงด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่ว่าคำหยาบคำไพเราะอะไรนี่นะอันนี้เรียกว่ามันเป็นปัจจัยให้เกิดกันวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอันนี้นามรูปก็เป็นปัจจัยให้สลายจตนะมีการสัมผัสแล้วก็นี่มีการสัมผัสจยตนะคือมีการสัมผัสรู้อะไรก็มีการสัมผัสรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสสายตนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเมื่อมีความรู้ขึ้นมาอารมณ์ก็ต้องเสวยเวทนาสุขทุกข์แหละคราวนี้มีสุขมีทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรื่องเครื่องเวทนาก็เป็นปัจจัยให้แก่ตัณหาเวทนานี่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาผัสสะนี่เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพอกระทบตาเห็นรูปก็ชอบใจไม่ชอบใจเสียงได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงก็เกิดพอใจไม่พอใจก็ไอ้พอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาทันทีเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดความยึดติดชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดความอยากรุนแรงขึ้นมาต้องการเอาให้ได้รูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นอันนี้ที่คนเราถึงว่าไอ้ที่ว่าแก่แล้วไม่รู้จะแก่เนี่ยพอไปเจอไอ้รูปสาวๆหนุ่มๆขึ้นมาก็มีความพอใจอยากจะได้ในรูปนั้นหรือว่าเกิดความพอใจในเสียงนั้นอันนี้ก็เกิดตัณหาก็เกิดความต้องการอันรุนแรงทีนี้อุปาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดความยึดติดอันแรงกล้าอุปาทานก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดสภาพสร้างชีวิตให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั้นอีกยึดติดเลยพอได้มาก็ยึดติดรูปนั้นดีเสียงนั้นดีไม่ยอมปฏิเสธเลยเหมือนคนเรามั้งมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนก็มีอุปาทานยึดว่าเป็นของตัว ทั้งที่เราเจ็บใกล้จะตายแล้วก็ยังยึดความเป็นตัวตนอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมตายว่างั้นเถอะอุปาทานนี่มันแน่นเหนียวมากเมื่ออุปาทานยึดมั่นก็เกิดเป็นปัจจัยให้แก่ภพชาติทันทีพอยึดติดก็จะต้องมาแต่เหมือนคนเราห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเวลาตายแล้วก็กลับมาเกิดอยู่กับลูกกับหลานอีกอย่างไรเนี่ยมาเกิดเป็นสัตว์เลร้าฉานมั่งเกิดมาเข้าท้องมาเป็นลูกเป็นหลานต่อเนี่ยครับเกิดพบเกิดชาติทันทีพบก็เป็นปัจจัยให้แก่ชาติทันทีชาตินี้ก็เป็นปัจจัยให้แก่ชรามรณะทันทีเกิดความเสื่อมเกิดความตายขึ้นมาล้วนแต่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือการปฏิบัติตามองค์มรรค8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอันนี้พอจะอธิบายคร่าวๆให้ญาติโยมฟังว่าเนี่ยเรื่องปฏิสัมมุปบาทจึงว่าเป็นปัจจัยให้แก่กันตลอดเรียกว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายคนเรานี่อยู่ในวงของวัฏจักรอันนี้ทั้งหมดหนีไม่พ้นมีอวิชชาถ้าตอนนี้สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือเมื่อมีวิชาคือสมาธิทิคือเรียกว่าปฏิบัติสมาธิยืนเดินนั่งนอนเราทำสมาธิพอเราทำสมาธิแล้วจิตของเราก็มีวิชามีความรู้ที่จะแก้ไอ้ความปรุงแต่งจิตตัวเองให้มันดับไปเขาเรียกว่าดับสังขาร

ไอ้วิญญาณมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าวิญญาณไอ้นามรูปก็เป็นเพียงแต่นามรูปการกระทบสัมผัสก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะแยกเวทนาได้คือไม่ให้เกิดเวทนาไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอุปาทานมันก็ไม่สร้างภพสร้างชาติขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ยดีที่สุดแต่นี้คนเราเกิดมานี่ก็หลงเพราะหลงอะไรเพราะว่ามีความยึดติดในรูปต่างๆในเสียงต่างๆแต่นี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้พิจารณาเลยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วเราคนเราเนี่ยอายุเราก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าเวลาที่เรามีอยู่นี่ก็ควรจะทำตัวเองให้เกิดประโยชน์บ้างไม่ควรจะใช้ชีวิตที่ตนเองนั้นไปซะจนไม่มีอะไรติดตัวไปเลยฉะนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าท่านจึงได้วางไว้ว่าให้ปฏิบัติตามแนวขององค์มรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นว่าบุญเนี่ยมีจริงบาปนี่มีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงแล้วการละการปฏิบัติให้เบาบางจากกิเลสที่ว่าละกามคุณเนี่ยทำใจให้เบาบางจากการทางกามคุณคือไม่คือพยายามให้สันโดษในเรื่องกามให้มากเนี่ยจิตก็จะสงบจิตก็จะเบาบางได้แล้วเมื่อจิตใจของเราไม่เล่าร้อนเบาบางได้มันก็เป็นสุขทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ตามมาแต่คนเราถ้าหากว่าไปยึดติดสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็เราก็เลยกลายเป็นคนที่ปลงปล่อยละวางไม่ได้มันก็เป็นเหมือนคนที่หนักอยู่ในกามคนที่หนักอยู่ในกามเนี่ยก็ย่อมทำอะไรผิดพลาดได้ทุกอย่างผิดศีลผิดธรรมผิดไปหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้คือไม่มีความเห็นถูกไปยึดสิ่งที่ผิดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการงานที่ทำมันก็ทำไปโดยที่ไม่ถูกต้องวาจาที่กล่าวก็กล่าวไม่ถูกต้องความเพียรก็เพียรไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเมื่อตนเองมีความเห็นไม่ถูกต้องฉะนั้นจึงต้องตัดอวิชชาออกตัดอวิชชาออกเราก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีวิชาอยู่ตราบใดความบรรลุและสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่นั้นหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจึงเนี่ยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเราก็ควรสร้างให้เจริญขึ้นเพื่อต้องการให้ฝึกให้เข้าถึงอารมณ์กรรมฐานการที่เราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลเลยว่าจิตใจที่หนาแน่นเนี่ยมันจะเบาบางในความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็จะมองเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรร่างกายสังขารวิญญาณนี่ก็อาศัยกันอยู่มนุษย์นี่ไม่ใช่ว่าจะมีความมั่นคงอะไรในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความเสื่อมอยู่เสมอไปจึงว่ามีพอมีชรามีมรณะก็จะเกิดความทุกข์กระโทมนัสเกิดความเสียดายอะไรอวรเกิดความรู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วที่จะต้องพัดพากจากกันอนาคตของคนเรามีอะไรอนาคตคนเราก็ไปสู่ความตายทุกคนเรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะคนเรานี่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรอกแม้แต่ร่างกายนี่ก็อาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเราก็ยืมเข้ามาใช้เท่านั้นเองผลที่สุดเราก็ต้องคืนสู่แผ่นดินไปน้ำก็กลับไปอยู่กับน้ำดินก็กลับไปอยู่กับดินไฟธาตุไฟก็เป็นไฟไปไฟในอากาศไปธาตุลมก็เป็นลมไปลมหายใจนี่พอหมดแล้วไอ้ลมที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยลมที่หายใจเขาออกไปหล่อเลี้ยงในสมองเลี้ยงในร่างกายเราเนี่ยพอเราดับวิญญาณเราตายปุ๊บลมนี่ก็ออกไปเป็นอากาศข้างนอกลมในตัวเราไม่มีแล้วลมที่จะเข้าออกไม่มีเนี่ยเพราะหยุดลมให้ลมนี่ก็กลายไปเป็นลมลมที่หายใจของเรานี่ก็กลายเป็นลมธรรมชาติไปไอ้ความร้อนที่มีอยู่ในธาตุของเราเนี่ยอยู่ในร่างกายที่อบอุ่นเนี่ยไฟธาตุเขาเรียกไฟธาตุพอไฟธาตุแตกดับปุ๊บ

ไฟธาตุขึ้นในตัวเราก็กลายเป็นธาตุอากาศไปเป็นไฟธาตุข้างนอกไปไปร้อนอยู่ข้างนอกแต่หารู้ไหมว่าไฟอากาศได้มีอย่างเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยไอ้น้ำไอ้ฝนลมเนี่ยมันจะเชื่อมให้ฟ้าเนี่ยมันมีไฟอยู่ในอากาศแล้วน่ะมันก็มากระทบกับความเย็นมันก็เกิดความเย็นก็เชื่อมกับกระทบมันก็เสียงดังแตกเปรี้ยงปร้างนั่นหมายถึงไฟบวกไฟลบเนี่ยมันมากระทบกันก็เป็นเหมือนฟ้าผ่าอะไรนั่นแหละไฟอากาศที่ออกไปจากร่างกายคนก็ออกไปเป็นพวกนั้นแต่ลมที่พัดผ่านนี่พอเข้าในร่างกายก็พวกนั้นเข้ามาในร่างกายพอออกไปมันก็ไปเป็นลมพวกนั้นดินนี่ที่ดินที่เราเอามาสร้างตัวเราเนี่ยกลายมาเป็นร่างกายเนี่ยพอออกไปกายเราก็ไปเป็นดินไอ้น้ำที่หล่อเลี้ยงในร่างกายนี่พอออกไปมันก็กลายไปเป็นน้ำดังนั้นร่างกายคนเราก็ทำมาจากดินน้ำไฟลมมันก็ไม่ไปไหนมันก็วนอยู่ตรงนี้เองแล้ววิญญาณเป็นไงวิญญาณก็ถ้ายังตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานวิญญาณนี่ก็ยังวนอยู่ในรูปภพอรูปภพกามภพนี่เองคือยังเวียนว่ายแต่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาเป็นพรหมก็หมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี่เองไม่ออกไปจากรูปภพมารูปภพได้เพราะอะไรเพราะไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีวิปัสสนาญาณคือไม่รู้แจ้งในรูปนามไม่รู้แจ้งในจิตในสังขารที่ปรุงแต่งจิตไม่รู้จักความสภาพความจริงของจิตเป็นอย่างไรในเมื่อไม่รู้จักสภาพความจริงของจิตก็เป็นอวิชชาก็หลงก็ต้องพาหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายร้องไห้ความตายเนี่ยเราร้องมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราในร้องไห้มาเนี่ยถ้าจะลองน้ำตาแล้วก็มากกว่าในแม่น้ำมหาสมุทรร้องไห้จากการตายจากกันเนี่ยคือมันเกิดความทุกข์กระโทมนัสตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตคนเรานี่เกิดมาเดี๋ยวก็ผิดหวังเพราะความตายมันเป็นเครื่องคอยเราอยู่เราไปที่ไหนความตายก็ตามเราไปด้วยไปกับเราความแก่ก็ไปกับเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราด้วยความ

็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดนึงก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดนึงก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี่แต่ถ้าเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราด้วยความเจ็บก็ไปกับเราด้วยแต่เดินไปเตะอะไรสักนิดหนึ่งก็เจ็บแล้วชนอะไรนิดหนึ่งก็เจ็บพออยู่ไปอยู่ไปความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจากผมจากขนเล็บฟันหนังก็เกิดความเสื่อมพอเกิดความเสื่อมก็เกิดความทุกข์สิใครอยากแก่มั้งล่ะใครอยากเจ็บมั้งล่ะแล้วพอเจ็บพอแก่พอตายขึ้นมาก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเสียดายในร่างกายนั้นต้องเปลี่ยนไปทั้งที่บางคนได้แก่แล้วสมควรแก่อายุที่จะต้องไปแล้วไอ้ลูกหลานมันก็ไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไหมวันนี้เนี่ยความไม่รู้จริงของอวิชชาล่ะมันจึงต้องทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเสียใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราเรียนรู้ทำไม่มีตัณหาเยอะแยะเลยเนี่ยอุปาทานมีไหมมียึดติดอยู่ตลอดเวลาติดลูกติดหลานติดบ้านติดเรือนแม้แต่ตัวเราก็ยึดว่าเป็นของเราแล้วเมื่อเป็นอุปาทานพบมีไหมมีเราก็ปรารถนาเฮ้ตายแล้วเราจะต้องไปเป็นนั่นเราปรารถนาทำบุญจะไปเป็นเทวดาไปเป็นพระพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพบมีปรารถนาในพบมีเพราะปรารถนามันก็เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเมื่อมีพบมันก็มีชาติคนนี้มีชาติก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมามีชรามรณะขึ้นมาแต่นี้ในเมื่อเรามีวิชาล่ะถ้าเรามีวิชามีมรรคองค์8มีวิชาก็จะตัดกงกรรมสารจักรเกิดเมื่อมีวิชาก็ไม่มีมรณะอวิชาไม่เมื่อมีวิชาก็ไม่มีเมื่อมีวิชาคือตัววิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติก็เมื่อมีวิชาแล้วก็จะดับจะไม่มีมรณะแหละเพราะมีวิชาก็จะไม่มีมรณะเมื่อไม่มีมรณะก็หมดชาติหมดภพเมื่อหมดชาติความเกิดก็จะหมดเมื่อหมดชาติไม่มีการเกิดแล้วภพต่างๆก็ไม่ไปไม่มีภพชาติแล้วไม่มีเมื่อไม่มีภพชาติแล้วทำไงเมื่อไม่

มีภพไม่มีชาติอุปาทานก็ไม่มีเพราะตัวเองไม่ปรารถนาจะไปไหนแล้วเมื่อไม่มีอุปาทานความยึดติดนั้นตัณหาก็ไม่มีเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาเวทนาก็ไม่มีเพราะตัณหาดับเสียแล้วเวทนาก็ดับตัณหาไม่มีเวทนาก็จะต้องดับไปเมื่อดับเวทนาได้การกระทบสัมผัสก็แยกจากกันไม่ยินดีเย็นร้ายในการสัมผัสเมื่อไม่มีสัมผัสสลายเจตนะอันนั้นก็ดับไปนามรูปก็ดับเพราะอะไรเพราะการกระทบสัมผัสไม่มีก็แยกรูปแยกนามออกจากกันเมื่อไม่มีรูปไม่มีนามแล้ววิญญาณก็ดับวิญญาณก็ดับสังขารก็ไม่มีตัวปรุงไม่มีตัวปรุงแล้วเพราะวิญญาณไม่มีสังขารก็ดับไปเพราะไม่มีวิญญาณสังขารก็ไม่มีตัวไม่สังขารก็ไม่รู้จะมันก็ดับตัวปรุงเมื่อดับตัวปรุงแล้วก็ไม่มีแล้วคราวนี้อวิชชาอวิชชาก็ดับไปอันนี้จึงว่าเป็นปฏิสมุปบาททีนี้เราจะต้องค้นหาธรรมะคือการปฏิบัติคือวิชาวิชานี่คือเดินทางวิชาคือเดินทางปฏิบัติธรรมนั่นเองมีศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็พยายามตั้งตนอยู่ในสมาธิคือมีศีลนั่นเองปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบนักเข้าถึงเข้าถึงจตุจฉานก็อยู่เหนือภพเหนือชาติได้ถ้าเจริญวิปัสสนาไปในที่สุดที่มันเป็นตัวเกิดแก่จะตายต้องเสียใจเพราะความไม่รู้นี่เองตัววิชานี่เองเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติสร้างเวรสร้างกรรมฉะนั้นเรามาทำสติกันทุกวันเนี่ยมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยต้องการไม่ให้มีอวิชชาคือไม่ให้หลงลืมตัวเองให้รู้จักตัวเองว่ามีศีลสมาธิอยู่อย่างนั้นนี่หลักการปฏิบัติสิ่งที่จะหักจากกงกรรมสารจักรไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ก็คือต้องปฏิบัติบางคนมาคุยบอกฉันไม่อยากเกิดละบางคนเป็นสาวๆหนุ่มๆก็มีบอกฉันไม่อยากเกิดแล้วเบื่อความเกิดวุ่นวายเดี๋ยวคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่างี้ชีวิตทำมาหากินก็ดิ้นรนเหลือเกินฉันไม่อยากเกิดหรอกแต่ฉันยังไม่เคยปฏิบัติเลยอ้าวมันเดินสวนทางกันซะแล้วก็ตนเองไม่อยากเกิดแต่ความเกิดมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะความโกรธความโลภความหลงให้ตัวความเกิดตัณหาอุปาทานให้ตัวความเกิดถ้าตนเองไม่ต้องการเกิดตัวเองก็ต้องพยายามดับความเกิดในใจเราละความเกิดในใจเราได้เราก็ไม่ต้องเกิดคือต้องพยายามอ่ะคนเราเนี่ยมันมีกิเลสกันทุกคนแต่ถ้าเราใจอ่อนมันก็ต้องครอบงำเราคนดีก็เป็นคนเสียได้คนดีก็เป็นคนชั่วได้แต่ถ้าเราไม่จิตใจเราไม่อ่อนแอไม่หวั่นไหวคนเลวก็เป็นคนดีได้คนดีก็ดียิ่งขึ้นไปเพราะอะไรเพราะใจเราเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปาทานก็ไม่เกิดขึ้นได้อันนี้จึงว่าเรามาเรียนรู้เรื่องใจเราเนี่ยดีที่สุดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าในเรียนเรื่องใจอย่างเดียวไอ้ที่พูดมานี่เรียนเพื่อพูดเท่านั้นเองอย่างเรื่องปฏิสมุปบาทเนี่ยเรียนมาพูดเรียนมาอธิบายให้คนโน้นคนนี้เข้าใจในคำสอนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะปฏิบัติให้เข้าใจก็คือการปฏิบัติใจเราคือทำเรื่องใจอย่างเดียวไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะคนเรานี่มันแพ้ใจตัวเองซะส่วนมากเหมือนอย่างเราง่วงนอนเนี่ยแหมอยากจะฟังธรรมให้จบรายการธรรมะสว่างใจแพ้ใจซะแล้วนอนซะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงทำงานเอานอนซะก่อนพอที่สุดเราก็เลยไม่ต้องฟังต่อเพราะอะไรเพราะเกิดการแพ้ใจตัวเองเพราะมันเกิดความท้อถอยขึ้นมาความขี้เกียจความง่วงก็ครอบงำเราก็เลยเป็นอันว่าแพ้ใจตัวเองพอไปพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวฟังใหม่พอฟังไปเอาอยากนอนแพ้ใจตัวเองซะแล้ว
เมื่อแพ้ไปนักเข้าเราก็เลยหมดปีติหมดสมาธิหมดความเพียรหมดความหวังในทางธรรมไปหมดเลยคราวนี้ฟังธรรมะเมื่อไรก็ง่วงนั่งกรรมฐานเมื่อไรก็ปวดเมื่อยเอแต่ว่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันเพลินไปคิดเรื่องธรรมะกินเที่ยวเตะเฮฮารู้สึกว่ามันไม่ง่วงมันกลับไปพอใจสิ่งนั้นตาหูสว่างขึ้นมาเที่ยวแต่พอมาได้ยินธรรมะแล้วมันสลืมสลือไปเลยคราวนี้อันนี้เรียกว่าเราแพ้ใจตัวเองเราไม่ชนะใจตัวเองอันนี้เราต้องพยายามฝืนใจเราจึงจะสำเร็จได้ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเกิดฉันเบื่อเหลือเกินโลกนี้มันวุ่นวายเหลือเกินเจ็บแสบเหลือเกินทุกข์ทรมานใจเหลือเกินแต่ว่าไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่เคยสนใจธรรมะเลยแต่ไม่อยากเกิดแล้วจะตายไปไหนแล้วคนไม่อยากเกิดไอ้ตัวไม่อยากก็เป็นตัณหาเหมือนกันคือปรารถนาปราศจากภพก็ปุจจาก็ถือว่าเป็นการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นตัวตัณหาเหมือนกันอยากเกิดก็เป็นตัวตัณหาไม่อยากเกิดก็เป็นตัวตัณหาฉะนั้นจึงต้องปฏิบัตินะมันจึงจะละภพทั้ง3ได้จึงจะไม่อยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพได้ตัณหานี่มันปรารถนาอย่างนั้นปรารถนามีรูปปรารถนาไม่มีรูปปรารถนาเสวยกรรมคุณในเมื่อตนรูปเสียงกลิ่นรสให้มีมากๆขึ้นเนี่ยเกิดความยึดติดขึ้นมาเกิดปรารถนาขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการเกิดเราก็ต้องปฏิบัติมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมมุ่งหน้าเจริญสติปัฏฐาน4ให้มากขึ้นอันนั้นน่ะจึงจะตัดภพตัดชาติได้ถ้าหาไม่แล้วจะไปประกาศว่าฉันไม่อยากเกิดเพราะฉันกลัวความทุกข์คนเราน่ะทุกข์เนี่ยทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าเพียงแต่เข้าใจให้ถูกต้องคนนั้นได้เลยคนนั้นเบื่ออยู่แล้วไม่อยากเกิดอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมะพอไม่อยากเกิดในโลกมันก็เห็นธรรมะทันทีแต่ไม่อยากเกิดไม่ปฏิบัตินี่มันจะไม่ได้อะไรเลยทีนี้จึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจนะการปฏิบัติธรรมอวิชชาเนี่ยเป็นตัวหัวเรือใหญ่ที่จะพาเราหันเหไปทางถูกหรือทางผิดถ้าละอวิชชาได้มีอวิชชาเข้าไปแล้วเหมือนมีในท้ายที่ดีที่คัดถางเสือไปสู่มุ่งหมายปลายทางได้ทีนี้การปฏิบัติเราก็จะต้องพยายามยืนอยู่เป็นหลักตลอดเวลาพยายามมีความเพียรเสมอไปอย่าให้มันแพ้ใจตัวเองเราก็ต้องชนะใจตัวเองบ้างเพราะอะไรเพราะเราก็ทำกันมานานแล้วก็ถ้าไม่ชนะซะเลยนี่เราก็ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์พวกนี้มันก็พาเราไปเป็นอารมณ์ที่เป็นทุกข์ตลอดเวลารายการธรรมะสว่างใจก็ที่ปรารภมานี้ก็เห็นว่าเพื่อเอาแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็เรื่องที่พูดมานี้ก็เป็นเรื่องปริยัติแต่ว่ามาปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องกายใจทั้งหมดเป็นเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปนี่ก็เป็นเรื่องของตัวเราทั้งหมดที่กล่าวมานี่มีในตัวเราทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปเอาในตำราคือเอาในตัวเรามาพูดนึงก็มีในตัวเราทั้งหมดเราก็ต้องคิดว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องตัวเองคือสอนให้รู้เรื่องตัวเองนั่นเองอย่างเนี้ยอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราไปฟังแล้วแหมปฏิจจสมุปบาทนี่มันคงลึกซึ้งคงไกลตัวเราแต่ความจริงพอมาพูดแล้วมันเป็นเรื่องของตัวเราทั้งหมดแต่คำบาลีมาแยกตัวเราเท่านั้นเองคำว่าปฏิสมุปบาทถ้าแปลแล้วก็เหมือนว่ามันลึกซึ้งแต่ว่านี่เป็นวงจรของชีวิตเป็นวงจรของวิญญาณของชีวิตที่หมุนไปตามหลักของธรรมแต่ถ้าเราจะหนีออกจากวงจรชีวิตหรือไม่ไปตามวงจรชีวิตก็เลยเดินสวนทางก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วิชาคือรู้จิตตัวเองม
เมื่อรู้กายรู้ใจรู้จิตตัวเองแล้วก็จะต้องเดินสวนทางไปสู่การไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีความโศกความเศร้าไม่ต้องร้องไห้ลำพันธ์อีกต่อไปเหมือนพระอริยะบุคคลเนี่ยย่อมไม่ทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายย่อมภูมิใจกับการเกิดแก่เจ็บตายที่เราได้ไปเรียนรู้ทุกข์ทั้งปวงได้เกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความอุเบกขาขึ้นมาทันทีไม่ทุกข์แล้ว

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาดของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ในวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอุดมสังวรวิสุทธิเถระพระอาจารย์วันอุตตโมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องของโลกเพราะพระองค์ได้รู้มาแล้วจึงเรียกว่าโลกวิภูผู้รู้แจ้งโลกผู้เห็นโลกแต่พวกเราทั้งที่เกิดมาในโลกแต่ไม่ทราบโลกไม่รู้โลกว่าอะไรเป็นโลกธรรมโลกก็คือที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่ท่านเรียกว่าภพได้เกิดกามภพรูปภพอรูปภพคือแดนเกิดของสัตว์ที่ท่านใช้ธรรมโลกก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีความมืดเนื่องจากดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดนั้นมีอวิชชาเครื่องคุ้มครองปกปิดจิตใจไม่ให้มองเห็นโลกนั้นตามความเป็นจริงจะว่าไม่มองเห็นก็เห็นอยู่แต่มันเห็นไม่ชัดคือมันมืดถึงมองจะเรียกว่ามองเห็นในความมืดที่เรามองเห็นในความมืดนั่นเองเราจึงได้หลงจึงได้สำคัญผิดจะเรียกว่าเห็นผิดเพราะเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นของเราก็ต้องแปรสภาพไปหาความหลงคือความไม่เป็นตามความเป็นจริงที่เราเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองเราจึงสำคัญในรูปร่างกายของเราหลงมัวเมาในรูปร่างกายของเราสำคัญว่าร่างกายของเรานี้สวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีเกิดความพอใจเกิดความอยากมีอยากเป็นในรูปอันนี้หลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวตนของเรายึดว่าเป็นของเราโดยไม่ได้มองเห็นในสภาพของรูปร่างกายที่จะต้องแปรสภาพไปเราไม่เข้าใจจึงได้มาหลงยึดหลงถือเมื่อเรามาหลงยึดหลงถือแล้วความถือตัวก็ย่อมมีขึ้นคือมานะความสำคัญตัวก็มีขึ้นอีกทิฏฐิความคิดเห็นก็เกิดมีขึ้นมาทีนี้เราก็หลงในรูปร่างกายอันนี้จึงได้เกิดความยินดีเกิดความพอใจหลงยึดหลงถือแต่แล้วที่เราสำคัญว่าเราก็มีความสุขกับรูปร่างกายอันนี้เราจึงได้รับแต่ความทุกข์ทนกันอยู่ด้วยความลำบากคำว่าทุกข์ก็คือทนได้ยากเราทนอยู่ลำบากที่สุดเท่ากับเราสอบที่ค ของที่หนักจำเป็นเราก็ต้องสู้ต้องทนกันไปชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ที่ต้องอดทนถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ในขณะที่เราอดทนต่อความทุกข์อันนี้เราจึงได้มีความเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่ละครั้งก็เกิดความสบายขึ้นบ้างนิดหน่อยแล้วความทุกข์ก็ตามมาแต่เราก็ไม่มองเห็นความทุกข์นั้นพอทุกข์ในท่ายืนเราก็เดินพอทุกข์เดินเราก็นั่งพอทุกข์ในการนั่งเราก็นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนั้นอิริยาบถทั้งสี่จึงเป็นสิ่งที่ปิดความทุกข์ไม่ให้เรามองเห็นทุกข์เพราะเราคิดว่าเราแก้ได้ความจริงไม่ใช่แก้เป็นแต่พอเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆถ้าจะว่าแล้วก็เหมือนกันกับเราเกาหิตโรคจิตที่มันเกิดขึ้นมันคันถ้าเราเกาก็ดูสบายไปหน่อยแต่ทีนี้เราจะเกาไปมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดเป็นแผลเกิดป่วยเน่าขึ้นมาอีกก็ได้เพียงเกาไปอย่างนั้นแต่ว่าจิตจะไม่หายนอกจากเราจะมียารักษาเท่านั้นเพียงแต่เราเก่าจิตจะหายไปไม่ได้ฉันใดก็ดีที่เราเปลี่ยนอิริยาบถก็อยู่ในลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ระงับความทุกข์ไปเป็นแต่เพียงเปลี่ยนแปลงไปเราจึงไม่ได้อยู่ในอิริยาบถเดียวต้องเปลี่ยนอยู่สม่ำเสมออยู่นิ่งๆก็นานก็ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนอนคิดว่าสบายเราก็นอนไปได้ชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นอยู่ดีๆเพราะนอนไปนานก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้เป็นวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปเฉยๆนี่แหละอิริยาบถทั้งสี่จึงเป็นสิ่งที่ติดความทุกข์ไม่ให้เรามองเห็นได้ทีนี้อนิจจังความไม่เที่ยงก็เนื่องจากมีการสืบต่อกันอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเราแปรสภาพไปแต่ก็มีการสืบต่อกันไว้ที่ท่านเรียกว่าสันตติคือยังมีการสืบต่ออยู่เมื่อมีการสืบต่อเราจึงมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเช่นหนังของเราหนังที่เป็นผิวหนังข้างนอกนี้แต่ละวันมันก็เปื่อยเน่าหลุดออกไปแต่เพราะมีหนังเกิดขึ้นมาทดแทนไว้เราก็คิดว่าเป็นผิวหนังเดิมความจริงไม่ใช่ของใหม่ที่มันออกมาทดแทนกันมันมีการสืบต่อกันอยู่อย่างนี้เราก็สำคัญว่าเป็นหนังเดิมความจริงแล้วไม่ใช่หนังเดิมตั้งแต่เราเกิดมานี้มันหลุดไปทุกวันทุกวันเปื่อยเน่าไปทุกวันทุกคืนเรามองไม่เห็น ก็เนื่องจากมีการสืบต่อนี้เองอุปมากับเหมือนกันกับดวงไฟที่เราจุดไฟขึ้นเป็นเปลวขึ้นแล้วไฟนั้นไม่ใช่เป็นดวงเดิมแต่เพราะไฟมันเกิดทดแทนกันอยู่เร็วที่สุดจนมองไม่เห็นแสงไฟดวงไฟมันดับไปเกิดขึ้นมาทดแทนนี่แหละร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันท่านจึงว่าอุทปาทิเกิดขึ้นจิตตั้งอยู่พังคะดับไปเมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีการตั้งอยู่ทั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปผู้พิจารณาในส่วนละเอียดท่านจึงรู้ขณะของความเปลี่ยนแปลงแห่งร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าอุตปาทิขณะสีติขณะพังคะขณะคือมันเป็นไปชั่วขณะหนึ่งคือคู่หนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นคู่หนึ่งหรือตั้งอยู่คู่หนึ่งดับไปคู่หนึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันอยู่อย่างนี้เรื่องสันติผู้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาลงในส่วนที่ละเอียดอย่างนี้จึงจะมองเห็นธรรมะส่วนนี้ว่าเป็นสัจธรรมคือเป็นของจิตส่วนอนัตตาที่ท่านแปลว่าความไม่เป็นตนตัวคือไม่เป็นของเราก็เนื่องจากร่างกายของเรานี้มีอาพาธเครื่องเสียดแทงก็ได้เก็บความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายของเรามีอาพาธเกิดขึ้นคือความไม่สบายเราบอกไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นแต่แล้วรูปร่างกายของเราก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเพราะเราบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังร่างกายอันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอนัตตาไม่เป็นตนตัวของเราได้ถ้าสิ่งใดที่เป็นของของเราแท้สิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของเราเราอยากจะให้ตั้งอยู่เท่าไรก็จะตั้งอยู่อย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายของเรานั้นปรารถนาเอาไม่ได้บอกไม่ได้บังคับไม่ได้ป้อนวอนไม่ได้ขอร้องก็ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องฉะนั้นเรามองไม่เห็นร่างกายของเราตามธรรมดาแล้วส่วนใหญ่ก็คือมีเกิดมีดับร่างกายของเราวันหนึ่งเกิดไม่ทราบว่า

อยู่อย่างนี้มีการสลายตัวไปอยู่ทุกวันทุกคืนทางนี้เราจะต้องทำจิตของเรานี้ให้มีความละเอียดจิตของเราต้องมีพื้นฐานของความสงบจิตของเราจะต้องแน่วแน่แล้วเราพิจารณาความพิจารณาของเราก็จริงจะแจ้งชัดลงไปคือไม่เคลื่อนการกำหนดการพิจารณาจิตของเราไม่เคลื่อนไม่วอกแวกไปทางไหนนี้เรียกว่าจิตแน่คือมันแน่วแน่ต่อพระกรรมฐานที่เรากำหนดนั้นไม่วอกแวกไปมาเราจึงจะรู้ว่าลักษณะอย่างนี้เป็นอนิจจังลักษณะอย่างนี้เป็นทุกขังลักษณะอย่างนี้เป็นอนัตตาเราจะมองเห็นด้วยตาในของเราเรียกว่าตาธรรมธรรมจักขุต้องเกิดขึ้นภายในจิตของเราแล้วเราก็จะรู้จะมองเห็นสภาวะธรรมอันนี้มีความแปรสภาพไปอย่างไรอย่างไรเราก็จะรู้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนปัญจวัคคีย์พระองค์จึงถามเมื่อที่แจ้งไปแล้วพระองค์ก็ถามเป็นอย่างยากไปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ใช้ปัญญาติดตามก็รู้แล้วจึงได้คืนพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมีความแปรปรวนไปเรียกว่าเป็นวิปริณามธรรมคือแปรสภาพไปแล้วควรหรือที่จะถือว่าเป็นตนเป็นตัวของเราเนตังมมะนั่นไม่ใช่ของเราเลโสรมัตตินี้ไม่ใช่ตนตัวของเราและเมโสอัตตาติไม่ควรยึดว่าเป็นตนตัวของเราเพราะเราจะไปถือเราก็ได้แต่ของไม่เที่ยงได้แต่ความเป็นทุกข์ได้แต่ของสูญเปล่าเลยไม่ได้อะไรคนที่เกิดมาในโลกสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้จึงไม่ได้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเลยไม่ได้เป็นของตนของตัวถึงคราวที่ชีวิตนี้แตกดับก็ต้องทอดทิ้งไปเอาไปได้เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งต้องปล่อยจะกลับมาเอาไม่ได้ทุกคนก็จะต้องทอดทิ้งไปอย่างนั้นไม่มีใครเอาคนอื่นเขาก็ไม่เอาอีกเพราะตัวเราก็ปล่อยทิ้งแล้วเมื่อจิตวิญญาณอันนี้ปล่อยทิ้งเท่านั้นเราก็ไม่ปรารถนาคนอื่นก็ไม่ปรารถนาจะเป็นคนสวยสดงดงามประการใดก็ตามไม่มีใครปรารถนาเอาไปแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ทอดทิ้งเมื่อจิตวิญญาณไม่มีแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องถึงความเปื่อยเน่าสลายตัวไปจึงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบเสียเลย

เดี๋ยวยังมีชีวิตอยู่ก็ดีถ้าเราไม่มีการบริหารรักษาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเกิดขึ้นเพราะร่างกายของเราเต็มไปด้วยของโสโครกสกปรกไม่มีชิ้นดีอะไรที่จะเป็นชิ้นดีในร่างกายของเรามีหรือไม่ให้เราคิดดูให้เราค้นดูมันไม่มีที่ชิ้นดีไม่มีชิ้นที่น่าปรารถนาผมเมื่อหลุดหล่นออกมาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วขนก็เช่นเดียวกันฟันของเราเมื่อหลุดออกมาก็เป็นของน่าเกลียดหนังของเราเหมือนกันเนื้อของเราเหมือนกันเลือดของเราก็เหมือนกันแล้วอะไรที่เป็นของน่าปรารถนาเมื่อหลุดออกมาจากที่เดิมแล้วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสมมติอย่างผมของเราตกลงไปในอาหารเราก็จะยอมเอาไปเททิ้งเสียแล้วเพราะมันเป็นของน่าเกลียดตัวของเราเองก็ยังเกลียดของเราคนอื่นก็ยิ่งเกลียดไปใหญ่แล้วที่ว่าสวยสดงดงามนั้นมันอะไรกันแน่ก็คือความหลงของเราเท่านั้นความจริงแล้วถ้าเราไม่หลงก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสวยสดงดงามเต็มไปด้วยของโสโครกสกปรกอยู่แล้วภายนอกก็สกปรกภายในก็สกปรกโสโครกอย่างนั้นปฏิกูลน่าเกลียดอย่างนั้นแต่เราก็ไปเหมาเอาเหมารักเหมาชอบเหมาว่าสวยสดงดงามความจริงแล้วสิ่งใดที่รั่วไหลออกมาเป็นของน่าเกลียดไปทั้งสิ้นถ้าว่าปากสวยน้ำลายหลุดออกมาก็เกลียดแล้วเล็บหลุดออกมาก็เกลียดแล้วถ้าว่าตาสวยน้ำตาไหลออกมาก็น่าเกลียดที่ตาออกมาก็น่าเกลียดไม่เห็นว่าจะเป็นของสวยสดงดงามที่ไหนเป็นของน่าเกลียดทั้งนั้นสิ่งใดเล่าจะเป็นของดีไม่มีมีแต่ของน่าเกลียดมีแต่ของน่าทิ้งตัวของเราเองเราก็ต้องทิ้งออกไปอยู่อะไรที่รั่วไหลออกมาเราก็ต้องปล่อยทิ้งน้ำลายที่หลุดปากออกไปแล้วเราก็ไม่ปรารถนาไม่ได้ถือว่าของคนสวยคนงามนะเราต้องเก็บเอาไปไว้เป็นที่ระลึกแล้วไม่มีใครจะเอาไม่มีใครปรารถนาเสียแล้วจะเป็นของคนสวยขนาดไหนนางงามโลกก็ตามนางงามเมืองก็ตามไม่มีใครปรารถนาเสียแล้วอุจจาระก็ไม่มีใครไปรองรับเอาปัสสาวะก็ไม่มีใครเอาน้ำลายก็ไม่มีใครเอาผมที่มันหลุดหล่นออกมาก็ไม่มีใครเอาแล้วที่นี้จะว่าตรงไหนมันงามมันเลยไม่มีก็เราหลงตัณหาหลงเรื่องหรือจังว่าวัตถุกามคือเราหลงเรื่องของมันมันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นในที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรหลงยึดหลงถือแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แก่การยึดการถือมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอะไรถึงเท่านั้นก็อะไรถึงเรื่องมันเฉยไม่ได้อะไรถึงของ
ดิบของดีอะไรนี้แหละเราจะต้องค้นเราจะต้องคิดเพื่อเป็นการบรรเทาความหลงความเมาความยึดความถือในรูปร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะแก้ความหลงของเราไม่ได้เมื่อเรายังหลงอยู่เราก็จะต้องเป็นคนที่มัวเมาหมกมุ่นอยู่แล้วก็จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วต่างๆนานาเพราะความหลงผิดเนื่องจากเกิดทิฏฐิมานะขึ้นในตัวเองแล้วเราสามารถจะทำความชั่วได้หลายอย่างหลายประการเรียกว่า108,000อย่างที่เราจะต้องทำความชั่วขึ้นมาเพราะเราหลงในรูปในกายอันนี้เองเมื่อเราสำคัญในตัวแล้วเราก็ต้องย่อยิ่งในตัวของเราปวดตัวของเราขึ้นมามองดูคนอื่นในแง่ร้ายก็เลยเกิดเกลียดชังคนอื่นยกโทษคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นอันนี้ก็ล้วนจะเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นมาไม่ได้คิดถึงตัวหลงแล้วไม่ได้อะไรเราไม่ได้คิดเท่าที่เราหลงไปเราจะได้อะไรพระพุทธเจ้าสอนแล้วได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความโศกการจึงแสดงว่าการทั้งหลายมีทิพย์มากมีทุกข์มากมีโทษมากผลก็คือได้แต่ความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่รักชอบในกามทั้งหลายก็เหมือนกันกับกอดเอาซึ่งก้อนเหล็กที่แดงโชนร้อนจัดจะต้องมาไหม้มาเผาตัวเองไม่ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขทีนี้พวกที่บริโภคกามทั้งหลายได้รับความหาสุขสบายที่ไหนก็ได้รับแต่ความขับแค้นจิตใจได้รับแต่ความเศร้าโศกเสียใจทั้งวันทั้งคืนจะต้องมีอยู่อย่างนั้นเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ทั้งโลกทั้งที่เราจะรู้ทั้งที่เราก็เห็นอยู่แต่ไม่นำมาคิดไม่นำมาเป็นบทเรียนที่จะสอนตัวของเราเองแต่เราอาศัยสิ่งภายนอกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นบทเรียนเป็นหลักฐานพยานแล้วเราก็จะได้มีความกระตุ้นเตือนใจของเราไม่ให้หลงไม่ให้หมกแล้วเราจะได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใสได้ประกอบคุณงามความดีสร้างกุศลกรรมขึ้นให้มากให้เพียงพอแล้วเราก็จะเดินทางไปในทางที่ราบรื่นไปในทางที่สะดวกสบายไม่ประกอบไปด้วยใครแต่เรายังหลงยังติดยังคล้องอยู่นั่นหมายถึงว่าทางอันประกอบไปด้วยใครสิ่งที่เราจะได้รับในการข้างหน้ามีสิ่งที่เป็นใครจะต้องประกอบจะต้องได้รับ นี้แหละในการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของโลกที่มันเป็นกันอยู่ให้เข้าใจได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกขึ้นมาแล้วจิตของเรา
ก็จะบริสุทธิ์สุดแท้ต่อไปฉะนั้นในการอธิบายธรรมะในวันนี้จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ถึงบุคคลที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายบรรดาทางมรรคทั้งแปดเป็นทางที่ประเสริฐธรรมะของพระพุทธเจ้ามีวิราคธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐบรรดาสงฆ์หรือหมู่คณะพระอริยสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายนั้นก็เนื่องจากผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญพระบารมีมานับเป็นหลายกับหลายกันกว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างความดีความชอบมาโดยลำดับบำเพ็ญทานให้ทานนั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นรักษาศีลก็รักษาให้มีความยิ่งขึ้นโดยลำดับความเพียรก็บำเพ็ญให้มีความแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับความอดความทนก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ความอดทนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นความเป็นผู้ที่มีสัจจะก็ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นโดยลำดับความมั่นใจอธิษฐานะคือความอธิษฐานได้แก่ความมั่นคงของจิตใจความแน่วแน่ของจิตใจก็ต้องบำเพ็ญให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาพระองค์ก็บำเพ็ญให้เฉลียวฉลาดขึ้นโดยลำดับเมตตาก็ต้องบำเพ็ญให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอุเบกขาความวางเฉยความเป็นกลางก็ต้องบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นนี้เรียกว่าบารมีมีความดีความชอบไม่ใช่เราจะเลือกทำแต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวให้ทานแล้วก็คิดว่าได้บุญได้กุศลมากแล้วนั่นก็ยังไม่พอทานมีหลายระดับเราจะไปคิดว่าเพียงแต่การบริจาคให้ทานธรรมดานี้เท่านั้นยังมีส่วนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกที่เราจะต้องบำเพ็ญการรักษาศีลก็จะไม่เพียงแต่ที่เรารักษาอยู่เท่านี้เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปพยายามให้ศีลนี้ดีขึ้นไปโดยลำดับสรุปแล้วก็คือความดีความชอบทุกอย่างทุกประการมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์จึงเรียกว่า

รมัตถบารมีเป็นบารมีที่ยอดเยี่ยมที่สุดจึงสามารถได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความบริสุทธิ์ผุดผ่องในจิตใจของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์คือพร้อมทุกอย่างบุญวาสนาบารมีของพระองค์ก็พร้อมความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็พร้อมซึ่งจะหาบุคคลที่ทัดเทียมอย่างพระองค์ไม่ได้การตรัสรู้พระองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์พระองค์เป็นผู้ที่ค้นคิดวิธีปฏิบัตินี้จนถึงได้ตรัสรู้ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยลำพังพระองค์เองปัญญาของพระองค์จึงเป็นมันปัญญาที่ยอดเยี่ยมคือเป็นผู้ที่คนที่คิดหาวิมุตติธรรมนี้ได้บุคคลนอกนั้นไม่มีใครที่จะคนคิดให้ถึงวิมุตติธรรมแม้จะปฏิญาณตนอย่างพวกสดินก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่แล้วก็ไม่จริงเป็นแต่เพียงความหลงผิดสำคัญเท่านั้นสำคัญว่าตนของตนได้เป็นพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ได้เป็นหรืออย่างพวกดูทั้งหกอย่างศาสดาจารย์มหาวีระในสมัยนั้นก็สำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแต่แล้วก็ไม่จริงทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ค้นพบวิมุตติธรรมได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจริงไม่มีสิ่งที่จะสนเท่สงสัยเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วภายหลังพระปัญจวัคคีย์ก็ได้ตรัสรู้ตามโดยที่พระองค์แนะนำสั่งสอนจึงได้เกิดเป็นสาวกขึ้นมาคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐานพยานตัวจริงขึ้นมาอีกครั้นต่อมายะตาคุลบุตรก็มาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สหายของพระยาสะเมื่อมาบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกปีนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกนี้ถึง60องค์เป็นหลักฐานพยานความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้นั้นเป็นการตรัสรู้ที่จริงตอนนั้นมาก็มีผู้ได้ตรัสรู้ตามพระองค์เรื่อยมาผู้ที่ถึงมรรคถึงผลแล้วเป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่รับรองตัวเองได้เป็นผู้ที่รักษาความดีความชอบของตนเองได้ไม่ปฏิบัติตัวเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างพระพัทธวัคคีพัทธวัคคีทั้ง30ได้ถึงมรรคถึงผลได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็จากไปพระองค์ไม่ในวันวิตกว่าพวกนี้จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติความเสื่อมเสียขึ้นมามีแต่จะดีไปข้างหน้า

ถือผู้ที่ถึงมรรคถึงผลแล้วจะต้องเป็นผู้ที่รู้ผิดรู้ถูกมีความสำนึกในความผิดถูกได้ด้วยตนเองคือสอนตนเองได้รู้ในตนเองได้ศึกษาในจิตของตัวเองได้ว่าสิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูกนั้นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เลิศเป็นบุคคลที่ประเสริฐแต่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าบรรดาหมู่คณะก็คือพระอริยบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นหมู่ที่ประเสริฐคือหมู่แห่งสงฆ์มีพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมู่นี้จึงจะเป็นหมู่ที่ประเสริฐได้หมู่ของคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่จัดได้ชื่อว่าเป็นหมู่ที่ประเสริฐเพราะยังมีอาสวะกิเลสอยู่ฉะนั้นผู้ที่ถึงธรรมเมื่อปฏิบัติไปถึงวิมุตติธรรมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วนั้นท่านเรียกว่าวิราคธรรมคือธรรมที่ไม่มีความกำหนัดยินดีรักใคร่ธรรมที่ปราศจากความหลงความเมาหมดความเมาแล้วจางจากความเมาแล้วไม่มีความห่วงไม่มีความอาลัยไม่มีความเยื่อใยในกามทั้งหลายเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายแล้วเป็นผู้ที่คลายความกำหนัดยินดีรักใคร่ได้แล้วจึงเรียกว่าวิราคธรรมธรรมทั้งหลายจึงมีวิราคธรรมเป็นธรรมที่เลิศเป็นธรรมที่ประเสริฐการดำเนินมรรคเราก็ดำเนินในทางที่ดีที่ชอบนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องไม่เป็นความคิดเห็นที่หลงงมงายไม่เป็นคนถือรั้นด้วยทิฏฐิมานะคนที่ไม่เดินตามมรรคก็คือหลงความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็ไปถือรั้นในความคิดความเห็นนั้นๆจึงเรียกว่าเป็นคนรั้นทิฏฐินี้มันเป็นโมหะทิฏฐิคือมีโมหะครอบงำจิตใจอยู่ทั้งที่ผิดก็ไม่รู้สึกคือไม่มองเห็นว่าเป็นทางที่ผิดการดำเนินก็ไม่รู้เห็นว่าเป็นทางที่เสื่อมไม่รู้ว่าเราเดินตามทางที่เสื่อมแต่เมื่อมันเสื่อมเสียไปแล้วเราก็กลับตัวไม่ได้คือมันสายเกินไปแล้วเรียกว่าไม่มีทางจนหมดหนทางจนใจแล้วไม่มีทางจะเดินแม้จะมีการยินยอมแต่ก็หมดทางที่จะเปลื้องตัวของตัวออกได้นี้คือความรั้นในทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในจิตใจของตนคือเป็นคนไม่ยอมละเป็นคนไม่ยอมทิ้งทั้งนี้ก็เนื่องจากเราไม่ใคร่ควรพิจารณาความคิดความเห็นที่เราจะลงความคิดความเห็นนี้เราจะต้องใช้ความพิจารณาให้รอบคอบคนแล้วคนอีกคิดทบทวนไปมาอยู่อย่างนั้นแล้วเราจึงจะใช้เป็นความคิดความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้คือกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว
รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้วและเราจึงจะใช้ความคิดความเห็นนั้นได้หากว่าเป็นความคิดความเห็นของเราที่ยังไม่ได้ค่อยควรพิจารณายังไม่ประกอบด้วยเหตุผลเราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นหรือมั่นในความคิดความเห็นนั้นต้องรอการวินิจฉัยพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแต่เราไม่เอาอย่างนั้นเรื่องของโมหะทิฏฐิคิดขึ้นมาได้แล้วก็ว่าความคิดความเห็นของเจ้าของนั้นถูกต้องไปอย่างเดียวใครจะคัดค้านไม่ได้ถืออัตตาธิปไตยไม่ได้ถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้คิดถึงหลักของธรรมนี้เรียกว่าเป็นคนที่มองไม่เห็นตัวเองเมื่อเรามองไม่เห็นตัวเองแล้วเราจะมองเห็นคนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังมองไม่เห็นความนึกความคิดของเราเราก็ยังมองไม่เห็นว่าผิดหรือถูกแล้วเราจะไปมองเห็นคนอื่นได้อย่างไรและเราก็จะมองเห็นธรรมได้อย่างไรธรรมที่ดีธรรมที่ละเอียดเป็นของสุขุมธรรมทีละภาคจะต้องอาศัยจิตใจของเรานี้มีความสะอาดมีความผ่องใสมีความสว่างเพียงพอเราจึงจะเห็นอุปมาเหมือนกันกับไฟที่ส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนถ้าหากความสว่างเพียงพอเราก็จะมองเห็นของที่ละเอียดได้ถ้าความสว่างไม่เพียงพอเราก็จะมองเห็นของละเอียดไม่ได้ฉันใดจิตใจของเราจึงมีการชำระให้มีความสะอาดให้มีความผ่องใสถ้าจิตใจของเราผ่องใสได้ในระดับใดเราก็พอจะมองเห็นได้แต่เพียงในระดับนั้นถ้าจิตใจของเราผ่องใสดีเข้าไปเราก็จะมองเห็นส่วนละเอียดไปได้โดยลำดับอยู่ที่ความผ่องใสของจิตใจเพราะปัญญานี้จะต้องออกมาส่องแสงสว่างนี้ให้รู้ให้เห็นในเหตุในผลเท่าที่ควรในขั้นธรรมดาผู้ที่พอที่จะประกอบคุณงามความดีได้ท่านจึงเรียกว่าสัปปุรุษสัปปุรุษนั้นจะต้องมีความรู้อัตถันยุตารู้จักในผลธัมมันยุตารู้จักในเหตุอัตตัญญุตารู้จักตนมัตตัญญุตารู้จักประมาณของตนและรู้จักประมาณสิ่งอื่นๆอีกเราต้องมีความรู้ไปตลอดถึงสุขลัญญุตารู้จักบุคคลบริสัญญุตารู้จักบริษัทคือรู้จักคนหมู่มากเราอ่านได้รู้ได้เราจึงใช้ภาษาวัตถุอ่านความอ่านก็คือความอย่างรู้ความใคร่ควรความพิจารณาตรวจค้นวินิจฉัยเรียกว่าการอ่านนี่เรียกว่าเราต้องมีความคิดความอ่านไม่ใช่ว่าคิดมาแล้วก็เอาเลยไอ้อย่างนี้ยังไม่เป็นของที่บริสุทธิ์ยังเป็นของไม่ดีทีนี้ของไม่ดีแล้วก็ไปถือเอาแล้วเราก็ถือว่าเราดีนี้แหละคนเรา
เมื่อไม่ทำจิตของเราให้เป็นจิตที่รู้ให้เป็นจิตที่อย่างรู้แล้วเราก็จะไม่เข้าใจคือรู้ไม่ถึงนั่นเองรู้อย่างไรก็จะเคยตัวอยู่อย่างนั้นชินต่อการเคยตัวโดยมากคนเรามักจะถือเอาความเคยชินที่เราเคยชินมาอย่างไรก็มักจะชินอยู่อย่างนั้นไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ไขความเคยชินของตัวเองแม้จะมีความดีความชอบก็จริงอยู่แต่เป็นบุคคลที่ไม่มีความรอบคอบอยู่ตลอดกาลอย่างพระโลรุธายีท่านเป็นคนที่ฝึกนิสัยที่ไม่รอบคอบมากจนถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เป็นคนไม่รอบคอบอย่างนั้นจะว่าอย่างหนึ่งท่านก็ไปว่าอย่างหนึ่งจนพระเนรไม่อยากจะไปด้วยเขานิมนต์ไปสวดเป็นสิริมงคลท่านก็สวดไปในทางหนึ่งเสียไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นบุคคลที่โลเลพูดก็พูดเรียกว่าชนหน้าชนหลังไปเป็นคนที่ไม่รอบคอบก็เนื่องจากฝึกความโง่อันนี้ติดตามตัวของตนมามันก็เลยเป็นนิสัยตั้งแต่หลายภพหลายชาติเป็นคนที่ไม่มีความคิดไม่มีความพิจารณาฉะนั้นเราต้องการที่จะเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนที่คิดต้องเป็นคนที่พิจารณาไม่ได้เอาความเห็นของเราออกหน้าเอาเหตุเอาผลคนในเหตุในผลให้เป็นคนที่ถี่ถ้วนแม้สิ่งใดที่เราเคยทำอยู่ก็ตามเคยประพฤติอยู่ก็ตามเราจะต้องใคร่ควรพิจารณาอีกถึงความเหมาะสมดีเพียงพอแล้วหรือไม่หรือหากว่าไม่ดีทีนี้ความดีเรื่องนอกเราก็อาจจะพอสังเกตจากคนอื่นที่เขาดีกว่าเราเราก็ต้องดูว่าทำอย่างนั้นเขาดีกว่าแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นเขาดีกว่าเราก็ต้องรู้เราไม่ควรที่จะไปถือรั้นในความคิดความเห็นที่มันไม่ดีเพราะนั้นจะเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยติดตามตัวของเราไปอยู่เรื่อยคนที่ไม่เคยรอบคอบก็จะไม่รอบคอบอยู่อย่างนั้นแทนที่จะยังคิดจะรู้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เนื่องจากการชำระจิตใจของเราเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใสให้ดวงตาธรรมนี้เกิดขึ้นเราจึงจะมองเห็นผิดมองเห็นถูกมองเห็นดีมองเห็นชั่วว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรต้องเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสสะอาดต้องฝึกต้องอบรมเพราะคนเราที่จะดีได้ก็อยู่ที่การฝึกการอบรมตัวของเราสิ่งใดไม่ดีละออกสิ่งใดที่ดีควรทำสิ่งนั้นอันนี้เราจึงจะเป็นคนดีไม่ใช่จะไปนั่งปรารถนาเอาประนมมือจุดธูปเทียนปรารถนาเอาเท่านั้นอันนั้นไม่เป็นการสำเร็จต้องอยู่ที่การกระทำของเราฉะนั้นเราต้องใคร่ควรพิจารณา
หาทางที่ชำระจิตชำระใจของเราให้สะอาด

0: ให้ผ่องใสให้จิตใจนี้ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีความเยือกเย็นล้างจิตล้างใจของเราอยู่เสมอจะว่าล้างบาปก็ถูกคือเอาธรรมะเข้าไปล้างความไม่ดีในจิตในใจของเราแล้วเราจึงจะเกิดเป็นคนที่ดีได้ความดีของเราจึงจะก้าวหน้าจึงจะเจริญขึ้นโดยลำดับนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มุ่งดีหวังดีแก่ตัวเองคนที่ไปถือดีเจ้าของแล้วนั้นเรียกว่าไม่มุ่งดีแก่ตัวเองเพราะมีดีนิดนิดหน่อยก็ไปถือเอาเป็นเครื่องอ้างแล้วก็อวดอ้างว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วได้เพียงแค่นั้นอย่างนี้ความดีของเราจะไม่เจอว่าได้ตั้งแต่ได้ดีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นยังไม่เพียงพอเมื่อความดีไม่เพียงพอเราก็ดีไปไม่ได้ยังเรียกว่าไม่พอดีมันก็ดีไม่ได้ไม่พอเลิศมันก็เลิศไปไม่ได้ต้องอยู่ที่ความเพียงพอนี้แล้วจะต้องใช้ควรพินิจพิจารณาจึงจะเรียกว่าผู้ฝึกตนผู้อบรมตนต้องเอาสิ่งที่ดีเข้าไปฝึกเข้าไปอบรมฉะนั้นในการอธิบายธรรมะในวันนี้จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอุดมสังวรวิสุทธิเถระพระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะ

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเองพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

0: to contemplate the way out of suffering
1: ความดำริออก
0: We come here to find the way towards peace, to meditate, to take precepts, and to cultivate momentary wisdom. It can be said that we have discovered the direction which the mind should follow, and we are accompanied by faith and energy. It is clearly the way which will lead us.To a peaceful life.
1: เรามาหาทางสงบมาฝึกสมาธิมารักษาศีลมาเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเรียกว่าเราก็เห็นทางเห็นทางที่จิตเดินไปสู่ทางด้วยศรัทธาด้วยความเพียรก็เป็นทางที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความสงบได้แน่

0: If we do not consider breaking away from craving, searching for this and that, and always struggling, our mind is in a state of contemplation of the journey towards suffering. Happiness will certainly never be found in this way, because the mind is not disciplined.
1: แต่ถ้าเราไม่ดำริออกคิดแต่จะโลภโมโทสันหาโน่นหานี่พยายามดิ้นรนถ้าเราคิดอย่างนั้นเรียกว่าดำริเข้าไปสู่ทุกข์บุคคลนั้นจะไม่พบความสุขแน่นอนเพราะเขาทำใจไม่ได้

0: Therefore, when we are taught to train our mind, it means we are abandoning the heated anxiety of worldly life and are developing cool composure instead. So, try to train the mind.
1: ฉะนั้นที่ท่านสอนให้เรารู้จักทำใจได้คือให้ดำริออกไปเสียละความร้อนใจไปสู่ความเย็นใจหัดทำใจทุกขณะที่เราได้ประสบพบสิ่งที่มากระทบหวั่นไหวเกิดเป็นทุกข์นี่เป็นหลักที่เราจะมามองดู

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: วันนี้ก็เป็นวันที่2ครั้งที่2ที่มีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องลูกหลานของหลวงปู่ลูกหลานของหลวงพ่อลูกหลานของหลวงตาหลวงปู่หมายถึงหลวงปู่ทั้งวานของเราหลวงพ่อกับหลวงพ่อสนองหลวงตาก็คือหลวงตาบ้านตาที่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมาตลอดตั้งแต่มีโครงการช่วยชาติก็ได้เกี่ยวข้องกันมาตลอดทั้งหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาก็ได้เกี่ยวข้องกันร่วมกันตลอดมาจนมาถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่ก็ละสังขารจากพวกเราไปหลวงตาก็ละสังขารจากพวกเราไปก็ยังเหลือหลวงพ่อที่เป็นหลักเป็นร่มโพร่มใจให้พี่น้องทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มาวันนี้ที่คุณโยมกัญญาลักษณ์ได้นิมนต์ก็เนื่องด้วยว่ามีทั้งหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยก็คงเป็นพระพุทธเจ้าเนาะ62ปีก็ยังไม่มากเท่าไหร่หลวงพ่อพยัญอาจารย์พยัญอายุก็62ปีเกิดมรณภาพวันที่30ก็อยู่ในระหว่างว่าน้ำกำลังท่วมอยู่น้ำท่วมก็ยังไม่เว้นนะแล้วก็อาจารย์สุรินทร์ก็69หลวงพ่อสุรินทร์นี่ก็69ปี2ธันวาอันนี้ก็ยังหลังน้ำท่วมแล้วก็คุณแม่เย็นแก้วนาคอันนี้ก็14ธันวาทั้ง3ทั้ง2หลวงพ่อกันละกัน1คุณโยมที่อยู่รวมกันที่ศาลาหรือว่ากุฏิเดือนไทยหลังนี้แล้วก็คุณกัญญารัตน์คุณโยมกัญญารัตน์ก็ได้นิมนต์ให้มาได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่กับน้องกับศรัทธาญาติโยมมาวันนี้ก็คงจะได้มาพูดคุยหรือว่าตามจริงๆก็คือนิมนต์มาเทศน์นั่นแหละมันนิมนต์มาเทศน์ แต่ก็เทศน์ก็คงเทศน์แบบพระป่าเทศน์แบบตามธรรมเนียมพระป่าคงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังธรรมเทศนาหรือว่าธรรมะที่อาตมาจะนำมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจัมปูชนียานังเอตัมมังกะอะระมุตตมันติวันนี้พี่น้องทั้งหลายมีทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็มีทั้งหมู่คณะครูบาอาจารย์พระเนนได้มาร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งนี้ก็เนื่องโดยว่ามีงานเรียกว่าบำเพ็ญกุศลหรือว่าบำเพ็ญกุศลศพหรือว่าบำเพ็ญงานศพนั่นมีพระสองลูกดังที่ได้กล่าวนามมาแล้วแล้วก็พร้อมด้วยกับคุณโยมคุณแม่เย็น ทั้งสามท่านก็ได้ละจากหรือว่าละจากโลกนี้จากพวกเราทั้งหลายไปตามสมมุติตามสมมุติของร่างกายตามสมมุติของธาตุทั้งขันธ์ที่ว่ามีความแตกต่างกันคืออายุไขอายุสังขารของแต่ละบุคคลนั้นมากน้อยต่างกันแต่ว่าเมื่อมาถึงวันวาระสุดท้ายทุกๆคนทุกๆท่านก็ต้องเด็ดจากกันไปตามสมมุติเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่เราได้มาอยู่ร่วมกันได้มาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันเรียกว่าเป็นเพื่อนเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายร่วมกันก็ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลว่าบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ที่ละจากไปและก็จัดแจงทำพิธีต่างๆจนว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์ตามฐานะของผู้ที่เป็นญาติที่จะจัดทำให้ซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นประเพณีของมนุษย์แต่หากว่าเป็นสัตว์ก็จะไม่มีประเพณีแบบนี้เพราะสัตว์ทั้งหลายเขามีความรู้ความสามารถความฉลาดน้อยจากต่างจากพวกเรามากเขาไม่สามารถที่จะจัดมีงานมีอะไรต่างๆเหมือนกับที่เราทำกันแต่ว่ามนุษย์มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งทรัพย์พร้อมทั้งสติปัญญาแล้วก็มีวัฒนขนบธรรมเนียมมีประเพณีอันดีงามที่ว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราพากันจัดพากันบำเพ็ญตั้งแต่นานมาแล้วสืบทอดมาจนถึงลูกหลานทุกวันนี้อันนี้เป็นที่มาของงานศพนะงานศพหรือว่างานต่างๆอันก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีงามเป็นความเหมาะสมสวยงามของมนุษย์เราที่จะจัดให้ซึ่งกันและกันผู้ที่จากไปก่อนกับผู้ที่อยู่ข้างหลังก็จัดให้เป็นลำดับมาแล้วก็ต่อไปในโอกาสข้างหน้าก็จะเป็นงานของเรางานของเราที่คนอื่นๆเขาก็จะจัดให้แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าถ้าหากว่าโดยทั่วไปแล้วก็ว่าเป็นงานอวมงคลหรือว่างานที่ไม่ดีแต่ว่างานที่มีคนตายมีศพมีอะไรแต่ว่าเป็นงานอวมงคลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่างานอวมงคลเป็นงานมงคลทุกอย่างที่เราประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เราประกอบด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาด้วยความนี่ว่าน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่มงคลที่เราเข้าใจเอาว่าเป็นงานอวมงคลถ้าเป็นงานคนตายนะเป็นงานอวมงคลถ้าเป็นงานแต่งงานเกิดเป็นงานมงคลมงคลคือเราไปคิดเอาว่าสิ่งไหนที่เราชอบใจสิ่งไหนที่เราพอใจสิ่งนั้นเป็นมงคลแต่หากว่าสิ่งไหนเราไม่ชอบใจสิ่งไหนเราไม่พอใจสิ่งนั้นเป็นอวมงคลมันก็เลยไม่เข้ากับหลักธรรมหลักธรรมของพุทธเจ้า ท่านไม่ได้สอนให้เราคิดอย่างนั้นท่านสอนให้เรารู้จักในสิ่งที่เราทำว่าเราทำในสิ่งนี้ทำด้วยน้ำจิตน้ำใจทำด้วยความเทิดทูนบูชายังก็ทำเราทำให้ครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าทำให้บุคคลผู้ที่ว่าเป็นบุพการีมีบุญคุณต่อเราด้วยใจหรือว่าด้วยความตั้งใจด้วยความนอบน้อมนี่ก็สิ่งนั้นก็เป็นมงคลนั่นเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดว่างานมงคลที่เราเข้าใจว่าเป็นมงคลถ้าหากว่าเราทำไม่ดีล่ะทำไม่ดีมันจะเป็นมงคลไหมมันก็ไม่เป็นแต่ว่าสมมตินิยมเขาเรียกว่าเป็นงานมงคลงานมงคลงานอะไรต่างๆงานแต่งงานพิธีต่างๆนี่ว่าเป็นงานมงคลแต่ว่าในขณะเดียวที่เราทำน่ะทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมันก็ไม่เป็นมงคลสมมติว่าเราจะ

จากงานแต่งงานแต่งเนี่ยว่างานเป็นงานมงคลล่ะหรือว่างานอะไรก็ตามเป็นงานบุญงานมงคลเราเอาควายมาเชือดตั้ง4ตัว5ตัวเอามูอะไรอะไรก็ต่างๆก็ได้ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพื่อจะเอามาประกอบในพิธีเอามาประกอบในงานของเราปากเราก็พูดว่าเป็นงานมงคลประเพณีก็พูดว่าเป็นงานมงคลแต่ว่าผู้ที่กระทำนั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นมงคลฆ่าสัตว์ไปไม่รู้เท่าไหร่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะเป็นมงคลตรงไหนไอ้เราเองก็ไม่อยากจะตายถ้าพอตายปุ๊บก็ว่าเป็นอมงคลแล้วคนอื่นตาย

ถ้าพอตายปุ๊บก็ว่าเป็นอมงคลแล้วคนอื่นตายเราไม่ได้คิดเลยว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนั่นแหละก็เลยว่าเรียกว่าแปลคำพูดให้เข้าข้างตัวเองคิดเอาแต่เฉพาะเอาดีใส่ตัวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่เราทำด้วยความตั้งใจงานทุกอย่างที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่มีการทำร้ายคนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะประกอบงานบุญงานพิธีใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นงานมงคลทั้งนั้นอย่างก็เรามาวันนี้เรามาด้วยงานพิธีศพของทั้งสองครูบาอาจารย์และก็หนึ่งโยมนี้ก็มาด้วยอะไรก็เรามาด้วยความศรัทธามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความเชื่อมั่นตั้งมั่นแล้วก็มาด้วยความหรือว่าเลื่อมใสศรัทธาทั้งบุคคลที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละเป็นหลักแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะไม่พูดว่าเป็นมงคลแล้วจะพูดว่าเป็นอะไรนะแล้วเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครมาด้วยความสงบมาด้วยความเรียบร้อยมาด้วยความตั้งอกตั้งใจจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงล้วนแล้วแต่ว่ามีศรัทธามีความเรื่อมใสล้วนแล้วแต่เป็นมงคลทั้งนั้นอันนี้ก็ขอแก้ว่ามงระหว่างมงคลกับอวมงคลให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถ้าหากว่าเราเชื่อพุทธเจ้าเราจะไม่ได้เอาเหตุภายนอกเป็นหลักหรือว่าไม่ได้เอาเหตุของบุคคลอื่นเป็นหลักเอาเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั้นเป็นหลักเหตุคือจากที่ว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าหากว่าเราประกอบในสิ่งที่เป็นกุศลประกอบในสิ่งที่เป็นมงคลล้วนแล้วแต่เป็นมงคลตลอดนั่นแหละพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้ดูที่เหตุอย่าเอาสิ่งอื่นๆมากบเกลื่อนถ้าหากว่าเราสร้างเหตุดีแล้วจะไปไหนผลท่านก็บอกไว้แล้วผลก็ย่อมหย่อนผลดีก็จะตามมาถ้าหากว่าเราสร้างเหตุไม่ดีผลไม่ดีมันก็จะตามมาถ้าหากว่าเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าเราก็จะเชื่อตามคำสอนของท่านเมื่อเราเชื่อตามคำสอนของท่าน แล้วก็ จะไม่ไปเชื่อคำพูดในพิธีการต่างๆจนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงานหรือว่าพระถ้าหากว่านิมนต์พระเข้าบ้านสี่องค์ผิดไหมผิดจะเข้าได้เฉพาะสามองค์สององค์หรือเกินสี่ถ้าสี่องค์นี่ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ผิด จะเข้าได้เฉพาะเวลามีคนตายไปสวดในงานศพเท่านั้นถึงจะเข้าได้อาตมาก็เคยเจอมาแล้วไปด้วยกันสี่องค์แล้วต้องเป็นผู้ที่เสียสละนั่งอยู่ในรถรอหมู่คณะครูบาอาจารย์อีกสามองค์เพราะว่าถ้าเข้าไปก็จะกลายเป็นเสนียดจังไรหรือว่าเสนียดจังไรกับบ้านของชาวผิดประเพณีแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของศาสนาในหลักของพุทธเจ้าก็ว่าสี่คือเป็นสงฆ์สงฆ์เป็นสิ่งที่ว่าสูงพระสงฆ์คือถ้าสี่องค์แล้วว่าถ้าหนึ่งองค์เป็นบุคคลหนึ่งสองเป็นบุคคลสามองค์ก็เป็นคณะสี่องค์ขึ้นไปก็เป็นสงฆ์แต่ว่าประเพณีนิยมว่าถ้าพระสงฆ์ถ้าครบสี่องค์แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วอันนี้ก็เลยต้องอยู่ข้างนอกรออีกสามองค์ที่เข้าไปคุยธุระไปอะไรก็ช่างเป็นประเพณีอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นด้วยความเชื่อว่าถ้าสี่องค์จะนิมนต์พระสี่องค์เข้าบ้านหนึ่งเข้าไปก็จะเข้าไปเมื่องานที่ว่ามีศพสวดศพสองถ้าหากว่ามีพระสี่องค์เข้าไปจะเกิดมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดไม่สบายหรือเกิดมีอันเป็นไปจะมีคนล้มคนตายก็เลยกลายเป็นว่าพระสี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ในพระสี่องค์นี้เป็น

เนียดจันไรกับบ้านเป็นอวมงคลสำหรับบ้านโยมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสงฆ์ที่ว่าไม่เหมาะไม่ควรที่จะเข้าบ้านใดบ้านหนึ่งยกเว้นแต่เฉพาะไปสวดมาติกาบังสกุลหรือว่าไปสวดสาธยายธรรมตอนนั้นเองถึงจะเข้าไปได้ อันนี้ก็คือเรามีความเชื่อที่ไม่ครบแต่ว่าเชื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อแต่ว่าเชื่อไม่หมดพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้เชื่อให้เราเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีถ้าหากว่าเราสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้มันก็หนีไม่พ้นที่เราจะได้รับบาปรับกรรมได้เสวยผลกรรมที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้ถ้าหากว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วผลแห่งความดีมันจะไปไหนเสียมันก็มาให้เราได้เสวยตามการอันควรตามเวลาอันเหมาะสมนั้นๆไปเป็นลำดับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องได้คิดได้พิจารณาดูว่าในสิ่งที่อาตมาพูดมาเป็นยังไงมันถูกกับที่ว่าพุทธเจ้าท่านสอนไหมหรือว่ามันเป็นยังไงหรือว่าถูกกับที่พุทธเจ้าท่านสอนแต่มันผิดประเพณีแล้วประเพณีกับพุทธเจ้าอันไหนมาก่อนกันศาสนาของพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าแต่ว่า 2,500 กว่าปีกับพิธีที่ว่าพระสี่รูปนี่อันไหนมาก่อนมาหลังให้พิจารณาดูเป็นอย่างนั้นนะที่ว่ามีพระสี่รูปอันนี้ก็ด้วยเหตุแห่งว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่ามีคนตายแล้วก็ไปนิมนต์ให้พระมาให้บุญนั่นแหละเรียกว่ามาให้บุญหรือมาทำพิธีบังเอิญมีอยู่พระสงฆ์ในกลุ่มนั้นมีอยู่สี่รูปพอดีก็ได้มาหมดสี่รูปนั่นนะพอพระสงฆ์ในจำนวนสี่รูปมาทำพิธีให้กับงานของผู้ที่วายชนหรือว่าจากพวกเราไปนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยว่ายึดเอาเป็นประเพณีว่าสวดศพต้องเป็นสี่องค์สวดงานนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเกิดงานนี้ต้องเป็นอย่างนี้กำหนดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้หมดเลยอันนี้ก็คือพิธีแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายวันนี้เราได้มาทำพิธี ดังที่ได้กล่าวยกขึ้นไว้เบื้องต้นบูชาจะปูชนียานังเอตมังกัลมุตตมังนั้นในมงคลละสูตรมงคล38ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้สอนเอาไว้ในมงคล38นี้มงคล38นี้ก็ที่มาของมงคลนี้ก็กว่าจะได้มา เป็นหลักธรรมหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านจะตัดออกมาเป็นมงคล ในมงคลต่างๆนี้ก็เกิดมีการโต้เถียงโต้แย้งกันอยู่นานโต้แย้งกันในครั้งนั้นในว่า7ปีมีคณะพราหมณ์ที่ไปโต้แย้งกัน7ปีพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปในที่ประชุมก็ไปถกกันจนถึงเย็นเป็นอยู่อย่างนั้นว่า7ปี7เดือนว่านานพอสมควรยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าสิ่งไหนที่จะเป็นมงคลมีอะไรบ้างที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราเ ถียงกันอยู่นั่นแหละพอตอนเย็นตกเย็นกลับไปก็ไปคิดหา เหตุเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะอะไรไปโต้คนแต่ละพราหมณ์แต่ละคนละคนละคนก็กลับไปก็ไปทำการบ้านเอาไว้แล้วพรุ่งนี้จะได้มาโต้แย้งกันเถียงกันต่อไปเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกวันไม่ขาดแต่ว่าก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะอะไรเพราะปราชญ์ไม่รู้จริงคือมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดแต่ว่าไม่รู้จริงเพราะไม่รู้ไม่พอรู้ไม่จริงมันก็ไม่สามารถที่จะตัดสินลงเป็นกลางได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอคติต่างฝ่ายต่างก็มีความลำเอียงต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นที่
ไม่เป็นกลางยังคนหนึ่งมีความเห็นอีกแบบหนึ่งก็ยึดเอาแบบนั้นเป็นหลักอีกคนหนึ่งมีความเห็นอีกแบบหนึ่งก็ยึดเอาแบบนั้นเป็นหลักก็มีเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะเถียงหรือว่าจะหาข้อโต้แย้งที่เอาเหตุผลของตัวเองมาหักล้างคนอื่นเป็นอยู่อย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็จะหักล้างซึ่งกันและกันจนหาที่สิ้นสุดยุติหาที่จบไม่ได้นั่นแหละจนเดือดร้อนไปถึงพุทธเจ้าที่ว่ามีเทพมีเทพมีพวกเทวดามีทั้งหลายไปกราบทูลถามเรียกว่ามงคลชีวิตนั้นจริงๆแล้วเป็นยังไงมีอะไรบ้างจนพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดออกมาว่ามงคลจริงๆนั้นมีอยู่จํา38อย่างแล้วก็วางเป็นหลักเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นมงคลก็เริ่มมาจากอเสวนามาเรื่อยๆแต่สำหรับวันนี้จะกล่าวถึงก็มงในมงคลส่วนที่ว่าบูชาจะปูชนียานังเป็นหลักคำว่าบูชาจะปูชนียานังคือบูชาบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้ที่คนที่ควรกราบไหว้นะแล้วมีใครล่ะที่เราทั้งหลายจะพิจารณาควรบูชาควรกราบไหว้ควรนอบน้อมควรเคารพเริ่มใสอันนี้ก็เราควรจะทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเบื้องต้นหนึ่งล่ะที่เราเห็นชัดเจนในวงชาวพุทธก็คือพุทธเจ้าของเราเป็นหลักเป็นหลักของศาสนาเป็นปราชญ์องค์แรกหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าบรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้ชัดเจนดีแล้วแล้วก็นำความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเอามาเผยแผ่ออกมาจนเราทั้งชาวพุทธได้ยึดเอาว่าเป็นธรรมะคำว่าธรรมะก็คือความเป็นกลางความเป็นธรรมไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสออกมาแล้วย่อมไม่มีความเอ็นเอียงย่อมไม่เข้าข้างคนโน้นไม่เข้าข้างคนนี้แม้ตัวพระองค์เองท่านก็ไม่มีอคติไม่มีความเอียงเอียงนั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมคือธรรมคือความเป็นกลางความถูกต้องไม่มีอคติไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งท่านจะตัดออกมาตามความเป็นจริงตามหลักของธรรมชาติล้วนธรรมชาติเป็นอยู่ยังไงธรรมชาติมีอยู่ยังไงแล้วก็มันจะมีความหมุนเวียนเคลื่อนไปยังไงท่านก็ตัดให้ตรงไปตามนั้นตามนั้นโดยว่าไม่ไปเอาใจใครใดๆทั้งสิ้นเอาความถูกต้องเป็นหลักด้วยที่ว่าท่านตัดออกมาด้วยความถูกต้องแม่นยำเป็นหลักเช่นนั้นเราจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นกลางธรรมต่างๆเหล่านี้ความถูกต้องแม่นยำต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่หลั่งไหลออกมาจากจิตจากใจอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านเป็นหลักเพราะจิตของท่านไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งต่างๆที่ว่ามาเครือบแฝงหรือมาบงการมาสั่งการว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นต้องให้เป็นอย่างนี้ต้องให้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดๆที่จะมาบังคับบงการสั่งการจิตของท่านได้แล้วจิตของท่านหลุดพ้นจิตของท่านเป็นเอกเทศแล้วเมื่อมีความเป็นเอกเทศของตัวเองไม่อยู่ใต้อานัตไม่อยู่ใต้ข้อบังคับกฎเกณฑ์ของใครทั้งหมดท่านก็เป็นอิสระเมื่อมีความเป็นอิสระของตัวเองแล้วสิ่งที่ท่านตัดออกมาแต่ละประโยคเอกนามชิงหนึ่งไม่มีสองนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหาข้อโต้แย้งไม่ได้หาสิ่งใดๆที่จะมาคัดค้านไม่ได้เพราะมีความถูกต้องเสียทั้งทุกหมดหมายถึงว่าทุกประโยคทั้งหมดที่ท่านตัดออกมาอันนี้ก็นี่แหละบุคคลหนึ่งที่เราควรเคารพควรเริ่มหรือว่าควรนับถือแล้วก็เทิดทูนไว้ในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายเรียกว่าชาวพุทธเรียกว่าเป็นสรณะเป็นคำว่าสรณะก็คือเป็นที่พึ่งที่อาศัยพึ่งอะไรแล้วก็พึ่งความรู้ความสามารถพึ่งความฉลาดของพระองค์ท่าน
แล้วทำไมถึงต้องเคารพก็คือเคารพในความบริสุทธิ์ในความเคารพในความเมตตาเรียกว่าคำสอนของท่านนั่นแหละที่หลั่งไหลออกมาตัดออกมาตัดออกมาจนก้องกังวานมาอยู่จนถึง 2,500 กว่าปีไม่มีสิ่งใดลบไม่มีสิ่งใดเลือนไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าเที่ยงเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาที่มีความเที่ยงตรงและก็แม่นยำตลอดไปแม้จะว่าเลย 5,000 ปีไปแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าที่ตัดไว้นี้ก็ยังมีความเที่ยงตรงแม่นยำเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ของเราที่ว่าท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพุทธเจ้ามีประพฤติในธรรมในศีลในศีลในธรรมในปฏิบัติในหลักการปฏิบัติแล้วก็ให้เป็นที่เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยว่าอยากทำบุญก็ได้มีพระเจ้าพระสงฆ์ให้เราได้ทำบุญอยากฟังเทศก็ได้มีพระเจ้าพระสงฆ์ให้เราได้ฟังเทศนั่นเราได้มีโอกาสได้กราบได้ไหว้ได้สนทนาก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ตลอดไปนี่แหละคือสิ่งที่ว่าบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาแล้วก็ลั่นลงมาเรื่อยๆต่อลงมาเลื่อยลงมาเลื่อยลงมาแล้วก็มีบุคคลประเภทไหนจะพวกไหนพุทธเจ้าท่านว่าผู้ที่มีคุณนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่มีอุปการะคุณผู้ที่เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายมาเป็นลำดับลั่นมาเรื่อยๆอย่างกับประเทศไทยของเราก็มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ว่ามีคุณกับพวกเราทั้งหลายในชาติไทยมีพระเจ้าอยู่ว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำพาช่างบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายร้อยปีกี่พระองค์มาแล้วก็ลันมานับมาจากเริ่มต้นที่ว่าสร้างเมืองไทยจนจะว่ารวมมาเป็นรัตนโกสินทร์ก็9รัชกาลแล้วเป็นผู้ที่มีความเสียสละเมื่อก่อนเป็นไงมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นจอมทัพขึ้นช้างพาทหารออกรบเนี่ยเป็นจอมทัพเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความเสียสละก็ทำไม่ได้ไม่ถ้าหากว่าท่านรักตัวกลัวตายท่านก็ทำไม่ได้ที่จะเป็นในพาขึ้นคอช้างแล้วก็นำเป็นจอมทัพออกไปสู่สนามรบแล้วใครจะรู้ว่าเมื่อออกไปสนามรบมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้อยู่แต่ว่าก็ต้องไปเพราะอะไรหนึ่งเพราะหน้าที่เพราะความรับผิดชอบแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงว่า พระสงฆ์นี่ก่อนจะอยู่ด้วยความลำบากถ้าหากว่าบ้านเมืองเกิดข้าศึกศัตรูมันตีมาทำร้ายแตกแยกไปแล้วก็ประชาพระสงฆ์นี่ก่อนจะมีความลำบากด้วยเหตุนี้พระองค์แต่ละพระองค์ท่านก็เอาชีวิตของท่านออกไปเสี่ยงสู้กับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะลึกจดจำไว้ในใจไว้ตลอดแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกก็มาถึงบ้านเรามาถึงบ้านกับบ้านตรงไหนครับคือครอบครัวของเราครอบครัวแต่ละคนมีครอบครัวแต่ละคนมีพ่อมีแม่ถ้าหากว่าเราไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีบิดามารดาเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นลูกไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาจนเติบใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนทั้งหลายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเรามีพ่อมีแม่มีผู้ให้กำเนิดนั่นเนี่ยพ่อแม่ของเราผู้ที่ให้กำเนิดกับบุตรทุกๆคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งขี้ริ้วขี้เหร่ทั้งน่าเกลียดน่ารัก
แล้วพ่อแม่ไม่เคยมีความลำเอียงไม่เคยมีอคติว่าลูกคนนี้เกิดมาลูกร่างดีสวยจะต้องรักเป็นพิเศษลูกคนนี้เกิดมาขี้ริ้วขี้เหร่ จะต้องรักน้อยลงไม่ใช่ในใจของพ่อของแม่ไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าเป็นน้ำใจน้ำใสใจจริงเป็นน้ำใจที่มีความบริสุทธิ์จริงๆให้กับลูกนี่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีอคติไม่มีลำเอียงพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพ่อแม่นี้เปรียบเสมือนเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะมีความสูงส่งจริงๆเรียกว่ามีความสูงส่งเหนือชีวิตของลูกทุกๆคนแล้วก็รวมลงมาถึงหลานๆด้วยเป็นนี่แหละบุคคลที่เราควรเคารพ บูชากราบไหว้อยู่ตลอดพระเจ้าพระสงฆ์ก็อีกส่วนหนึ่งลองลงมาไล่ลงมาก็จนถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราจนมาถึงพ่อแม่ของเราทั้งที่ว่าท่านมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีความเคารพเลื่อมใสเมื่อท่านจากไปแล้วเราก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีสติปัญญาพอที่จะทำให้ท่านได้เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านในวาระสุดท้ายพุทธเจ้าท่านเน้นตรงนี้มากที่สุดถ้าหากว่าเราเชื่อในหลักคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่ความสงบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสงบสุขเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเรามีความเคารพเรามีความเชื่อมีก็เรียกว่ามีความเคารพในผู้ที่มีบุญคุณมีความเคารพในผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ในมีความเคารพคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีความเคารพในวัยวุฒิคุณวุฒิถ้าหากว่าใจทุกดวงมีความเคารพอยู่ในหลายๆประการดังที่กล่าวมานี้ความกำเริบหรือว่าทิฏฐิมานะที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละดวงละดวงก็จะไม่มีพอไม่มีปุ๊บเรียกว่าลูกที่จะไม่เชื่อคำว่าพ่อแม่นั้นก็จะไม่มีลูกก็จะต้องเชื่อฟังโอวาทโอวาทก็ว่าโอวาทนี้ก็ผู้ที่มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิจะเป็นผู้ให้ ไล่ลงมาจากพุทธเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ครูอาจารย์รวมลงมาถึงพ่อถึงแม่ก็ว่าให้โอวาทให้โอวาทก็คือสั่งสอนชี้แนะเรียกว่าเปิดจิตเปิดใจเปิดตาของเราให้สว่างออกทำไมต้องให้เพราะว่าเรายังไม่มีให้เพราะเห็นว่าลูกยังบกพร่องหรือว่าศิษย์ยังมีความบกพร่องเหมือนกับครูอาจารย์ที่สอนศิษย์สอนตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ลั่นลงไปไล่ไปจนถึงปริญญาทำไมจำเป็นอะไรต้องสอนสอนเพราะว่าศิษย์ยังไม่รู้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อจะให้ศิษย์มีความฉลาดแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ของเราแต่ละคนละคนนี้ถ้าจะยกขึ้นอีกแบบหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกของลูกสอนให้ลูกพูดก็คือแม่สอนให้ลูกเดินก็คือแม่สอนให้ทำสิ่งนั้นสอนให้ทำสิ่งนี้สอนจนว่าลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สอนให้ลุกนั่งสอนให้ยืนเดินสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้กินสอนสารพัดที่ว่าจะถ่ายทอดให้ลูกกับชีวิตประจำวันไปทุกวันทุกวันทุกวันคิดดูจนกว่าลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็หลายปี5ปี6ปีเป็นอย่างน้อย5ปี6ปีก็ลองเอา365วันคูณเข้าไปมันจะประมาณเท่าไหร่ที่ครูคนแรกอาจารย์คนแรกอุตส่าห์พร่ำสอนอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนแบบสบายเนี่ยนั่นด้วยความยากด้วยความลำบากบ่นไหมบ่นแต่ว่า
ไม่ยอมถอยบ่นก็บ่นไปตามภาษาอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยดำรับ

ง่วงอยู่ง่วงอยู่ขนาดไหนหลับเหนื่อยขนาดไหนพอลูกร้องมาแม่ก็ต้องลุกแหละลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของแม่เป็นอย่างนั้นลำดับตื่นๆอย่างนั้นแหละลูกหิวกลางคืนก็ได้ให้กินนะหิวกลางวันก็ได้ให้กินขอให้ลูกร้องหิวแสดงอาการหิวแม่ต้องป้อนถ้ากลางวันก็ป้อนข้าวกลางคืนก็ป้อนนมให้นมแล้วมันยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนอันนี้ก็เรียกว่าผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่มีความเสียสละจริงๆเสียสละเพื่อให้ลูกให้หลานมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดพอใหญ่โตขึ้นมาก็ส่งเสริมอีกแบบหนึ่งสอนอีกแบบหนึ่งสอนไปตามฐานะสอนไปตามวัยสอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนโตมีอายุแล้วก็ยังสอนถ้าหากว่าลูกยังไม่มีความฉลาดเหมือนกับครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ถ้าหากว่าลูกศิษย์มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็เบาใจเดี๋ยวว่าพอได้พรรษา5พรรษาเดี๋ยวว่าพ้นนิสัยอันนี้ก็ว่าพ้นนิสัยคือก็สอนน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่สอนไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลไม่ปกป้องไม่ก็ยังเอาใจใส่ดูแลปกป้องอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เหมือนกับเด็กที่หัดยืนเดินได้แล้วสามารถพยุงตัวเองเดินแบบว่าไม่ล้มไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งไม้ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งเกาะตรงโน้นเกาะตรงนี้แล้วพอที่จะพยุงตัวเองได้แล้วผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ปล่อยมือแต่ว่าก็ไม่วางตาปล่อยมือนะปล่อยแต่ว่าไม่วางตาคอยสังเกตคอยจ้องคอยดูกลัวลูกจะพลาดกลัวลูกจะเผลอผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเรียกว่าพ้นนิสัย5ปีพ้นนิสัยมุตตกะผ่านไปแล้วก็พอปล่อยวางได้บ้างแต่ก็ว่าไม่ถึงขนาดวางใจต้องคอยดูคอยจับคอยจดคอยจ้องคอยสอดคอยส่องอยู่อย่างนั้นทำไมจับผิดหรือก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่ในระหว่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เป็นพระก็ที่ว่าคอยสอดคอยส่องคอยจับคอยจ้องนะครับกับอีกอย่างหนึ่งระหว่างพ่อแม่กับลูกที่คอยสอดคอยส่องคอยตามคอยถามไถ่อยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่อาการของการจับผิดแต่ว่ากลัวว่าจะไปทำผิดกลัวว่าจะทำในสิ่งที่ผิดถ้าหากว่ารู้ว่าลูกศิษย์หรือว่ารู้ว่าลูกจะก้าวไปในทางที่ผิดผู้ที่เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ คอยตักคอยเตือนว่าถ้าทำอย่างนี้เช่นนี้แล้วมันจะผิดแล้วก็จะแก้ได้ยากแก้ลำบากแล้วก็จะเสียโอกาสเสียเวลาก็เหมือนกันระหว่างพ่อแม่สอนลูกก็เหมือนกันจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็เหมือนกันกลัวว่าลูกจะเดินทางผิดกลัวลูกจะคิดผิดหลงผิดถ้าหลงผิดแล้วมันกว่าจะกลับได้มันก็ใช้เวลานานถ้ากลับได้ก็ดีถ้ากลับไม่ได้ก็เสียโอกาสไปเลยก็มีเยอะแต่ว่าผู้ที่มีความหวังดีระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ห่วงลูกศิษย์ก็เหมือนกันไม่อยากจะให้โอกาสของลูกศิษย์แล้วก็ของลูกนั้นเสียไปโดยเดี๋ยวว่ารู้เท่าไม่ถึงการถ้าหากว่าลูกศิษย์กับลูกเสียโอกาสไปโดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าพ่อแม่ไม่รู้เลยนี่ก็เรียกว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ทำหน้าที่บกพร่องไม่คอยเว้นว่าไม่ได้ตักไม่ได้เตือนไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเรียกว่าได้ระหว่างลูกกับพ่อแม่ศิษย์กับครูกับอาจารย์เมื่อโดนว่ากล่าวตักเตือนก็ผู้ที่เป็นศิษย์ก็จะฟังแล้วก็ฟังด้วยความเคารพ
เมื่อผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ตักเตือนแล้วก็จะไม่กระทำอีกไม่ให้มีความผิดเกิดขึ้นซ้ำสองหรือว่าไม่ให้พลาดผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำสองเป็นอย่างนี้เสมอมาเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีการถกเถียงไม่มีการโต้แย้งด้วยว่าเรียกว่าเอาซีข้างเข้าถูเรียกว่าเถียงไปแบบทุลูทุกังไปไม่เอาเหตุเอาผลไม่ฟังเหตุฟังผลเช่นนั้นไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจระหว่างลูกกับพ่อแม่จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเช่นที่ว่าได้กล่าวมาเหมือนปู่ย่าตายายสอนลูกสอนหลานมาเนี่ยลูกหลานก็เลยฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผ่านชีวิตมามากย่อมมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถมากแล้วก็ย่อมเห็นทั้งผิดทั้งถูกมามากกว่าผู้ที่เกิดมาภายหลังเพราะอะไรเพราะเกิดมาหลายปีอยู่มาหลายฝนย่อมเห็นย่อมรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายทั่วไปว่าใครคนนั้นทำเช่นนั้นมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงบุคคลคนนั้นทำเช่นนั้นผลมันเกิดมาเป็นยังไงเรียกว่าผลที่ได้รับเป็นยังไงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าตายายนั้นก็ย่อมเห็นย่อมรู้เพราะมันเกิดขึ้นอยู่แต่ละวันละวันมันย่อมมีเหตุมีคดีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเป็นเช่นนั้นมาตลอดด้วยเหตุนี้การเพาะบ่มหรือว่าการสะสมประสบการณ์นั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายมีมากกว่าลูกกว่าหลานผู้ที่เกิดมาภายหลังครูอาจารย์ก็เหมือนกันครูอาจารย์ผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนศิษย์ก็เหมือนกันท่านอยู่มาในเพศของพรหมจรรย์ท่านอยู่มานานผ่านความรู้ผ่านประสบการณ์มาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะท่านย่อมมีความรู้ความสามารถมีความฉลาดมีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่เกิดภายหลังแล้วก็มีความเห็นมีแง่คิดมุมมองมากกว่าผู้ที่เกิดมาภายหลังแต่ว่าสำหรับการเรียนรู้การศึกษานั้นแล้วในระหว่างทั้งสองเพศทั้งเพศพระของเราก็เหมือนกันทั้งเพศฆราวาสก็เหมือนกันการเรียนรู้การศึกษานั้นถ้าหากว่าจะพูดถึงปัจจุบันนี้การเรียนรู้ศึกษานั้นมีเยอะสมัยก่อนก็มีแค่เรียนป.3ป.3ถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นแค่ป.3ป.4ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาป.6มาม.1ไอ้ม.6ป.6แล้วกลับมาม.3มาม.6ไล่ขึ้นมาค่อยๆขยับคือว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในทางธรรมก็เหมือนกันในครั้งก่อนๆสมัยครูบาอาจารย์นั้นไม่มีนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไม่มีปริญญามาเรียน3 4 5 6หรือว่าไปถึง9ไม่มีแต่ว่าท่านปกครองกันท่านปกครองกันด้วยรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ศึกษาต่อกันจากปากต่อปากจากใจต่อใจไม่ได้ศึกษาจากตำราย่อมระหว่างติดกับอาจารย์มีความใกล้ชิดกันมากกว่าเหมือนกันกับลูกของเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันระหว่างลูกที่ศึกษาจากพ่อจากแม่อันนั้นก็มีความใกล้ชิดกับพ่อกับแม่มากถ้าหากว่าทุกวันนี้นะถ้าจะมาเทียบกันทุกวันนี้เป็นไงลูกนี้ตื่นขึ้นก็ไปโรงเรียนกว่าจะค่ำมาก็กลับตื่นขึ้นก็ไปโรงเรียนค่ำมาก็กลับแล้วพ่อแม่ก็ตื่นขึ้นก็ไปทำงานค่ำมาก็กลับต่างฝ่ายต่างก็มีความห่างเหินต่างฝ่ายต่างก็มีความเรียกว่าไปกันคนละทิศละทางด้วยอาชีพหนึ่งเพราะอาชีพที่จะต้องให้ไปตื่นขึ้นก็ไปแล้วแม่ก็ไปทางพ่อก็ไปทางลูกก็ไปทางแล้วความห่างเหินก็มีมากขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆห่างออกห่างออกห่างออกด้วยความเรียกว่าทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอาชีพพาให้ความอบอุ่นด้วยว่า
ความห่างเหินเกิดขึ้นในระหว่างพ่อแม่ลูกก็เลยเป็นยังไงกันนี้ผลก็เลยย้อนกลับมายิ่งวัตถุเจริญเท่าไหร่ผลก็ยิ่งย้อนกลับมาให้คุณธรรมด้อยลงไปทุกวันเป็นลำดับเป็นลำดับวัตถุเจริญหน้าที่การงานเจริญขึ้นเท่าไหร่คุณธรรมก็ด้อยลงเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับมาเรื่อยแล้วสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้นความเคารพที่ลูกมีให้กับพ่อกับแม่ก็น้อยลงเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันพอมาคุยกันปุ๊บก็จะมีความเห็นต่างกันไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความสืบต่อระหว่างพ่อแม่ลูกไม่มีความสืบต่อกันพอไม่มีความสืบต่อก็ห่างออกพอห่างออกไปเรื่อยๆก็ผลสุดท้ายกลับมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นปัญหาที่เราควรจะคิดเป็นปัญหาที่เราควรจะแก้เป็นปัญหาที่เราควรจะเยียวยาไม่ปล่อยไม่ควรจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นนานไปเรื่อยถ้าหากว่าปัญหานี้เกิดขึ้นนานไปเรื่อยบ้านเราเมื่อคุณธรรมมันเสื่อมเมื่อคุณธรรมมันด้อยแล้วมันจะเป็นยังไงโอกาสที่ว่ามนุษย์เราที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นหมายถึงภายนอกเมื่อก่อนที่ท่านว่าขอให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าขอให้สังคมนั้นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ยังเป็นภาพกว้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็พูดยากแม้แต่ครอบครัวยังหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าหากว่าครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วสังคมรวมไปถึงประเทศเราไม่ต้องไปพูดถึงมันก็ร่มเย็นเป็นสุขโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นจากในครอบครัวของเราก่อนทุกๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้มารวมกันอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รู้ได้ว่าสุขทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นความดีทั้งหลายที่จะเจริญขึ้นนั้นมันจะเจริญขึ้นจากตรงไหนจุดไหนไม่ได้จะเจริญขึ้นจากที่อื่นๆที่ไหนๆที่ไกลนะคือถ้าหากว่าเจริญขึ้นดีขึ้นก็เจริญขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจน้อมธรรมนั่นแหละธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรานำมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเป็นหลักให้รู้ว่าใจของเราป่วยถ้าว่าใครก็ตามรู้ว่าใจของเราป่วยย่อมขนขวายแสวงหายาเพื่อจะมารักษาใจของเรารู้ว่าหมอที่ไหนดีหมอที่ไหนเก่งตามธรรมชาติของคนป่วยก็ย่อมไปแสวงหาหมอหาหยุกหายาเพื่อจะมารักษาเยียวยาตัวเองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าใครรู้ว่าใจของเรามีความบกพร่องมีความป่วยเกิดขึ้นภายในด้วยอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะหรือว่าความเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นมันก็ป่วยแหละถ้าใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนั่นแหละป่วยหนักแล้วก็รีบหายารักษาเสียแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในใจของเราให้หายเสียถ้าหากว่าเราไม่แก้ไม่รักษาจะปล่อยไว้ให้เป็นเรื้อรังนานไปมันก็ย่อมมีแต่ว่ามันจะทำลายเราไปตลอดให้โทษไปตลอดเมื่อมันทำลายเราให้โทษเรามันจะเป็นยังไงก็เหมือนกับโรคมะเร็งโรคมะเร็งยิ่งปล่อยไปนานวันเท่าไหร่มันก็ยิ่งกำเริบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทันนั้นเมื่อมันเกิดกำเริบมากขึ้นแล้วมันทรมานใครมันก็ไม่ได้ไปทรมานคนอื่นมันทรมานตัวเราเองนี่แหละเป็นหลักก่อนเมื่อมันทรมานตัวเราเองเป็นหลักแล้วถ้าหากว่า เรามีครอบมีครัวมันก็ทรมานสามีหรือว่าทรมานภรรยาทรมานลูกทรมานคนที่อยู่ใกล้ชิดนี่คือเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เห็นแล้วก็เป็นทุกข์เห็นแล้วก็เศร้าใจลูกเห็นแม่เป็นเห็นแม่ป่วยเห็นพ่อป่วยก็อดเป็นทุกข์เศร้าใจไม่ได้ถ้าพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเห็นลูกป่วยหรือว่าเห็นใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
เป็นอาการเรียกว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยใจมันก็เศร้าหาความสุขหาความเบิกบานไม่ได้

อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพ่อแม่ลูกที่ว่าอยู่ในครอบครัวมีคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นสัมมาเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามีความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแล้วจะเป็นยังไงมันก็เริ่มแล้วเริ่มเกิดความแตกแยกแล้วถ้าหากว่าเห็นผิดเป็นถูกแล้วมันก็เริ่มความเห็นความแตกแยกมันก็เริ่มเกิดแล้วจากที่ว่าเราไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันก็ต้องมีการทะเลาะเบาแว้งกันเดี๋ยวลูกที่ไม่เคยโต้เถียงพ่อแม่ก็มีการโต้เถียงกันขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงคะนี้ถ้าโต้เถียงกันด้วยอารมณ์โต้เถียงกันด้วยความโกรธโต้เถียงกันด้วยโมหะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะทำให้ฉลาดไหมไม่ยิ่งโต้เถียงกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความปริแตกเล้ามากขยายกว้างออกไปเรื่อยๆผลสุดท้ายลูกก็ไปทางพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางเข้าหน้ากันไม่ติดพ่อก็ไม่อยากกลับเข้าบ้านลูกก็ไม่อยากกลับเข้าบ้านเป็นเพราะอะไรพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็คิดถึงสภาพที่ว่าจะต้องกลับมาโต้เถียงกันกลับมาทะเลาะเบาะแว้งกันวิวาทกันในที่สุดก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นครอบครัวแตกแยกครอบครัวหย่าร้างไปคนละทิศคนละทางแล้วจะเป็นยังไงคะนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นสังคมของเราก็จะเป็นยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็มาน้อมนึกเข้ามาหรือว่าถามเข้ามาที่ใจของเราแต่ละดวงละดวงดูบ้างว่าสาเหตุที่มันเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเช่นที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันเกิดจากอะไรให้ถามเข้ามาที่ใจของเราดูที่ใจของเราดูที่ความประพฤติการปฏิบัติตัวของเราถ้าหากว่าเราน้อมเข้ามาดูที่ใจของเราเราจะรู้ทันทีว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าถ้าน้อมเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องน้อมส่วนอื่นเข้ามาแทรกเหมือนกับเกิดกรณีพิพาทก็ต้องหาคนกลางมาคอยไกล่เกลี่ยหาคนกลางมาคอยใกล้แก้ไขอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแล้วเรายังไม่สามารถที่จะมองหรือว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าจิตใจของเรามันเป็นยังไงความประพฤติการปฏิบัติของเรามันเป็นยังไงก็ต้องหาสิ่งที่เป็นกลางดิก็มาแก้สิ่งที่เป็นกลางอะไรล่ะที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขตัวเราได้ดีใจเราได้ดียิ่งกว่าธรรมะของพุทธเจ้าก็หาไม่ได้หาไม่มีมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องแก้ไขแก้จิตแก้ใจของเราได้แก้การปฏิบัติของเราได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เมื่อเรามีโอกาสมีวาสนาได้มาพบสิ่งดีๆได้มาพบครูได้มาพบอาจารย์ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิภาวนาก็อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นมันผ่านไปเลยไปโดยที่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยจะผ่านไปแต่ละครั้งแต่ละคาแต่ละ วันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ให้มันผ่านไปด้วยว่าไม่ให้ขาดทุนให้ผ่านไปด้วยว่าเราได้กำไรอย่างน้อยหรือว่าอย่างไม่ได้ก็ให้เสมอตัวแต่ว่าอย่าให้เสมอตัวนานนักถ้าเสมอตัวนานนักแล้วมันจะขาดทุนต้องให้กำไรได้กำไรทุกวันแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดกับผลกำไรขึ้นได้ทุกวันมันก็มีวิธีการมีวิธีทำสิ่งที่เราจะทำให้ใจของเราได้ผลเรียกว่าเกิดผลเกิดกำไรขึ้นที่ใจของเราทุกวันทุกวันทุกวันได้พุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ละเอียดแล้วคือทำใจให้สงบทำใจให้สงบทำใจให้สบายทำอารมณ์ของเราให้มันเย็นสบายถ้าใจของเราสงบสบายแล้วไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวนั่นแหละคือกำไรเป็นบุญนะบุญคือความสุขบุญคือความชุ่มเย็นบุญคือความเบิกบานเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสรรเสริญนั่นแหละเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรรู้ตื่นเบิกบานนะก็ใจนั่นแหละรู้ตื่นเบิกบานถ้ารู้แหละถ้ารู้ว่าตัวเองเราทำผิดแล้วเราแก้ได้มันก็เบิกบานชื่นใจวันนี้เราได้กำไรแล้วแล้วก็ทำไปอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่ต้องไปแก้มากแต่ว่าให้แก้ทุกวันให้แก้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเราแก้ปมของเชือกเราแก้ปมนี้ซะก่อนอย่าไปรัดขั้นตอนเมื่อแก้ปมนี้แล้ว
ก็มันเหลือปมต่อไปก็แก้ปมต่อๆไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อแก้ไปทุกปมมันจะมีกี่มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเราพยายามเราเพียรเราพยายามแก้ไปทุกปมทุกปมทุกปมทุกปมเนี่ยว่าทุกๆวันในที่สุดปมของเชือกนั้นมันก็จะหมดไปเมื่อเชือกมันไม่มีปมแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะเอาไปทำอะไรไปใช้ประโยชน์อันว่าใช้สอยทำประโยชน์อะไรก็ได้ด้วยความสะดวกสบายจะเอาไปสนหรือว่าร้อยเข้าที่รูของเข็มมันก็ร้อยเข้าได้ไม่ติดปมจะเอาไปเย็บไปปะไปชุนเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็สามารถเอาไปใช้ได้แบบไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ติดปมมันไม่มีปมใจของเราก็เหมือนกันใจของเราเมื่อถ้าหากว่าเราฝึกใจของเราให้ดีแล้วทำใจของเราให้ดีแล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรก็เป็นใจที่ควรจะเป็นบุคคลที่ควรเป็นคนที่มีความน่าคารพน่าเรื่มใสน่าศรัทธาน่าบูชาแม้ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมก็เหมือนกันเพราะคำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะว่าพระเท่านั้นที่จะปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รับผลจากธรรมคารวะก็เหมือนกันคารวะญาติโยมผู้หญิงผู้ชายทุกๆคนเหมือนกันหมดเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็ย่อมได้รับผลจากธรรมเหมือนกันเหมือนเรากินข้าวกินข้าวพระกินก็พระอิ่มเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสวยก็อิ่มมนุษย์หรือว่าสัตว์กินมันก็อิ่มอย่าว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์เองกินมันก็อิ่มในส่วนที่เป็นอาหารของสัตว์ประเภทนั้นๆเขากินเข้าไปแล้วเขาก็อิ่มนั่นแหละไม่ต่างกันอันนี้จะเรียกว่ารูปธรรมกับนามธรรมก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจให้ตั้งใจพยายามสอนตัวเราเองในขณะที่เราสอนตัวเราเองอย่างกับวันนี้ที่พี่น้องทั้งหลายมานั่งอยู่ตรงนี้จะขีพยานก็มีเห็นอยู่ต่อหน้าของพวกเราทั้งหลายมีพระสองรูปแล้วก็มีคุณโยมอีกหนึ่งอันนี้เป็นสักขีพยานแจ้งได้ว่าชัดให้พวกเราได้เห็นว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมไปเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งหญิงทั้งชายไม่เที่ยงทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นอยู่นี้เห็นอยู่นี้ในที่สุดแล้วมันเป็นยังไงในที่สุดก็นี่แหละท่านกันทั้งสามเลยจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนอนอยู่ในลักษณะท่าไหนแบบไหนก็ตามเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นชัดแจ้งประจักษ์ใจแล้วว่าคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงจริงๆหนอวันก่อนๆโน้นปีก่อนๆโน้นก็มีบุคคลนั้นไล่เรามีลองไล่มาสิไล่มาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสามพระสองหลวงพ่อสองแล้วก็โยมหนึ่งก็เป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นอยู่นี้แล้ววันต่อๆไปล่ะคราวนี้วันต่อๆไปแล้วจะไปไหนมันจะไปไหนถ้าไม่มาถึงเราเดี๋ยววันไหนล่ะเรารู้ไหมว่าอาการแบบนี้มันจะมาถึงเราเราไม่มีโอกาสได้รู้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงวันไหนเราจะตายวันไหนไม่มีใครรู้จะตายด้วยอิริยาบถไหนจะตายด้วยวิธีการต่างๆแบบไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่แหละอันนี้คือสักขีพยานให้เราได้เห็นเด่นชัดแล้วก็สอนให้เราเตือนให้เราไม่ให้ประมาทอัปมาเดนะสัมปาเดทิสัมปาเดทาติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าขยวยธรรมาสังฆาละสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายตกอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนั่นท่านสอนเรียกว่าเปิดเรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพวกเราทั้งหลายมีต่อมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ว่าท่านจะปรินิพพานอยู่แล้วท่านก็ยังไม่วายที่จะฝากไว้ให้เราได้เป็นคติเตือนใจให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบกายวยธรรมาสร้างฆ่าหลานสังขารก็คืออะไรสังขารก็คือตัวของเรานี่แหละสังขารและขันธ์สังขารและธรรม
สังขารและจิตสังขารและธรรมสังขารภายนอกสังขารภายในก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเฒ่าว่าแก่เหมือนกันทั้งหมดมันมีอันเปลี่ยนไปมีความเสื่อมไปอยู่ตลอดเสื่อมช้าเสื่อมเร็วก็มันก็เสื่อมอยู่แน่นอนแล้วมันเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะไปไหนล่ะเมื่อมันถึงที่สุดของเสื่อมแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็แตกดับแตกดับก็เรียกว่าตายนั่นแหละไม่เลยเดียวถึงจะเรียกว่าอะไรก็รู้สวยรู้ขนาดไหนก็คือแบบไหนก็คือตายนั่นแหละตายก็คือหมดลมหายใจจากกันไปนั่นแหละนี่ว่าหมดไปหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งหมดไปแล้วในสังเรียกว่ากายสมมุตินี้หมดไปก็จะเหลือแต่จิตที่จะล่องลอยไปสู่ที่ต่างๆหาที่ต่างๆหาภพภูมิที่จะต้องไปยุติใหม่เกิดใหม่อีกหรือว่าจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมอะไรก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆจะสร้างจะทำอะไรเอาไว้ก็ต้องไปใช้ไปเสวยตามเหตุที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้แต่ว่าเมื่อถึงเวลามันหมดลมหายใจแล้วอันนั้นมันก็สุดวิสัยแต่ว่าเรามาพูดกันตอนนี้ว่าตอนที่ว่าเรายังมีลมหายใจมีสติมีหรือว่ามีสติปัญญาพร้อมอยู่นี่เราควรจะทำอย่างไรตรงนี้เป็นปัญหาที่เราควรต้องคิดเรามีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่ถ้าเป็นสำรับเป็นอาหารก็ข้าวปลาอาหารก็เต็มโต๊ะอยู่พร้อมในสำรับพร้อมที่จะให้ทุกคนได้ทานพร้อมที่จะให้ทุกคนที่ว่ามีความหิวความกระหายได้ทานให้อิ่มหนำสำราญสมกับอยากหรือว่าสมกับที่ว่าตั้งอะไรร่างกายมีความต้องการอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้พิสูจน์ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นั้นมีความถูกต้องแม่นยำมีความจริงเท็จขนาดไหนพร้อมที่จะให้เราพิสูจน์อยู่ตลอดพร้อมที่จะให้เราพิสูจน์อยู่ทุกเมื่อแล้วก็เมื่อเราพิสูจน์แล้วก็พร้อมที่จะธรรมะของธรรมะนั้นก็พร้อมที่จะให้ผลอยู่ทุกเมื่อเช่นกันเพียงแต่ว่าขาดว่าเราทั้งหลายไม่ได้พิสูจน์หรือพิสูจน์แต่ว่าพิสูจน์ไม่จริงไม่จังพิสูจน์ไม่ถึงที่สุดผลก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจงพยายามตั้งจิตตั้งใจให้ดีเมื่อตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วก็พยายามตำรวจตรวจตาตัวเราเองให้มากไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกการปฏิบัติธรรมะการพิสูจน์ธรรมะไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะทุกอย่างพร้อมอยู่ที่ตัวเราแล้วตัวเราเองนี่เป็นห้องทดลองที่ดีที่สุดเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่เท่าโลกเลยเดี๋ยวห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องแลบห้องอะไรของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ใหญ่เท่ากับห้องแลบของเราเนี่ยห้องแลบของเรานี่ใหญ่เท่าโลกทำไมถึงว่าใหญ่เท่าโลกก็มันใหญ่จริงๆไงโลกสมมุติภายนอกกับโลกสมมุติภายในโลกแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่กับโลกที่ว่าเราแบกไปแบกมาเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนล่ะเท่ากันเหมือนกันแล้วก็มีความสำคัญเท่ากันหรือว่าโลกภายนอกจะมีความสำคัญน้อยกว่าโดยซ้ำน้อยกว่าไอ้โลกของเราที่แบกไปแบกมาเนี่ยแต่ของหญิงของชายแต่ละคนละคนน่ะหนุ่มๆเท่าสาวเท่าๆแก่ๆก็ย่องก็แย่งที่แบกไปแบกมายังมีความสำคัญกว่าแผ่นดินที่ว่ารวมกันหมดทั้งโลกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักไม่ได้หวงแผ่นดินเนี่ยที่ว่าเป็นพื้นโลกให้เราเหยียบย่ำทำลายไม่ได้รักไม่ได้หวงมากเท่ากับเรารักเราหวงตัวเราเองนะเรารักเราหวงตัวเราเองนี่มากกว่าโลกมาดูคิดดูเลยโลกแผ่นดินเนี่ยเขาเหยียบย่ำทำลายเขาขุดเขาเจาะเขาทำอะไรสารพัดสารเพมเราไม่เห็นแล้วไม่เห็นเป็นทุกข์เลยแต่ว่าพอตัวของเราล่ะยุงตัวเล็กๆพอเอาปากมาเจาะเข้าไปหน่อยเดียวจะขอเลือดให้พอให้มันแก้กระหายหน่อยนะเริ่มหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดแล้วก็ยังพอว่านะถ้าเบรกไม่ดีสติไม่ทันก็ช่วยมันอีกเนี่ยช่วยมันอีกนั่นเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะเห็นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยว่ามันสำคัญยิ่งกว่าโลกอันที่ว่าเป็นแผ่นดินนะโลกที่ว่ากายของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าห้องทดลองที่เราทุกคนแบกไปแบกมาแบกไปแบกมาเนี่ยประคับประคองอยู่ตลอดนี่นะเป็นห้องทดลองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็พร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่ตลอดพร้อมที่จะให้เราทดลองพร้อมที่จะให้เราพิสูจน์พร้อมอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ลงมือพิสูจน์ไม่ลงมือทดลองก็เลยไม่ได้เห็นผลไม่ได้รับผลแบกอยู่อย่างนั้นแหละแบกอยู่จนหมดโอกาสบางคนนี่แบกไปจนหมดโอกาสไม่ได้ทำอะไรเลยเก่าไปเฉยๆทิ้งไปพอเก่าไปทิ้งไปก็หมดโอกาสเสียโอกาสไปเฉยแล้วโอกาสต่อไปเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเป็นอะไรเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าอันนี้เราไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะทั้งที่อยู่มีลมหายใจมีสติมีปัญญามีหูมีตาอยู่ก็ยังไม่มองเห็นหูมีก็ไม่ได้ยินตามีก็มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะใจไม่คิดเพราะใจไม่คิดไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาแล้วส่วนอื่นแล้วมันจะมีความหมายอะไรตาก็เหมือนกับตาทั้งหลายทั่วไปหูก็เหมือนทั้งหูทั้งหลายทั่วไปถ้าใจไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธามันก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมีชีวิตหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งมีอยู่แค่สองอย่างถ้าไม่ทำดีก็ทำชั่วถ้าจะให้เสมอตัวนั้นมีน้อยมาก เพราะความเสมอตัวมันก็เหมือนอยู่คมมีดคมมีดก็คิดดูคมมีดมันจะบางขนาดไหนเราจะเอาวัตถุอะไรที่ไปวางไว้บนคมมีดไม่ให้มันพลิกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาหลุดไปด้านซ้ายหรือด้านขวาได้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากอันนี้แหละคือความเสมอตัวมันเป็นอย่างนั้นแหละนอกจากว่ามันจะมีชั่วหรือดีเท่านั้นในขณะเดียวกันมันจะทำชั่วหรือทำดีก็นั่นแต่ว่าจะให้เสมอตัวนั้นมีน้อยยากน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มุ่งหาความดีไม่มุ่งหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วในขณะเดียวกันมันก็นั่นแหละจะไปไหนมันก็ทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราเองแหละทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็บุญก็ไม่ทำเหมือนกันให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่เป็นสักอย่างในขณะเดียวกันเราทำอย่างอื่นไหมล่ะเมื่อเราไม่รักษาศีลเราเป็นยังไงแล้วก็แต่ละวันละวันเราก็ทำตัวปฏิบัติตัวให้ผิดศีลอยู่ตลอดศีล5ไม่ต้องไปพูดศีลอื่นนะแค่ศีล5เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้สักอย่างเมื่อรักษาศีล5ไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะก็ในสิ่งทั้ง5อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ท่านห้ามไม่ให้เราไปกระทำห้ามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ห้ามไม่ให้ลักของเขาห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกามห้ามไม่ให้พูดมุสาวาทห้ามไม่ให้ดื่มของดองคือว่าเป็นของดองเกินเหล้าหรือว่าพวกอะไรที่ว่าเป็นของมึนเมานั่นเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไปละเมิดหรือว่าไปทำในสิ่งทั้ง5นี้แหละคือเราทำผิดแล้วเมื่อเราทำผิดแล้วมันจะไปไหนคันนี้มันก็ไปในทางที่ผิดผลของผิดมันก็จะให้ผลตามมาเป็นลำดับเป็นลำดับอันนี้แหละคือโอกาสที่เราจะได้เกิดมาใหม่นี่เกิดได้อีกพบใหม่ชาติใหม่นี้ความมั่นใจที่ว่าจะได้เป็นมนุษย์มันมีน้อยมากมีน้อยมากเมื่อเราไม่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นจะไปเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกหมกไหม้อีกไม่รู้กี่เป็นแสนแสนล้านล้านปีกว่าจะได้กลับมาเกิดมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอเกิดมาครั้งใหม่แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วศาสนาก็หมดไปแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคดมมีท่านวางไว้ 5,000 ปีหมดไปแล้วไม่มีเหลือร่องรอยให้เห็นแล้วโอกาสที่เราจะได้มาเจออีกแบบนี้ก็ไม่มีแล้วครับนี่เหมือนกับมาเจอขุมทองแล้วเราไม่เอาทองไม่เอาทองเจอขุมทองที่อยู่ต่อหน้าขุมทรัพย์สมบัติเรียกว่าเป็นบ่อมหาสมบัติเรียกว่าถ้าเป็นหลุมทองก็ขุมทองเหลืองอร่ามเต็มอยู่ในหลุมนั่นน่ะเรียกว่าพร้อมที่จะให้ทุกๆคนที่ว่าอยากได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วแหวนเป็นเพชรนินจินดาเต็มอยู่ในนั้นกองอยู่น่ะพร้อมที่จะให้ทุกคนหยิบฉวยเอาไปเป็นสมบัติของตัวเอง
แต่ว่า

ถ้าหากว่าเราไม่หยิบเอาล่ะมันจะได้ไหมสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเมื่อเราไม่หยิบเอาแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นสมบัติที่ว่าเป็นสมมติหมดคนอื่นเอาไปหมดแต่อันนี้มันเป็นวิมุตติเป็นนามธรรมถึงว่าคนอื่นจะเอาไปมากขนาดไหนมันไม่หมดแต่ว่าการเวลามันหมดแล้วก็หมดโอกาสเหมือนกันอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปคิดพินิจพิเคราะห์ลูกหลานทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายทั้งคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งสาวก็เหมือนกันทั้งพระทั้งเณรครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันอันนี้คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงที่เราจะหลีกหนีมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วไม่มีใครหนีพ้นหนีความตายก็หนีไม่พ้นที่จะ

ไม่มีใครหนีพ้นหนีความตายก็หนีไม่พ้นที่จะหนีออกจากความชั่วก็ต้องปฏิบัติความดีถ้าไม่ปฏิบัติความดีไม่พ้นที่จะโดนความชั่วมีอยู่แค่นี้แล้วก็ชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรมีอยู่แค่สองอย่างดีกับชั่วบาปกับบุญเท่านั้นเองแล้วร่องรอยของมนุษย์เป็นยังไงร่องรอยของมนุษย์ร่องรอยของครูบาอาจารย์เรียกว่าของพุทธเจ้าก็เหมือนกันถึงท่านจะประทับไว้เป็นพระบาทนั่นเรียกว่าเป็นรอยพระบาทจะประทับหรือไม่ประทับก็ช่างเถอะรอยจารึกที่จารึกไว้ในจิตในใจของบุคคลทั้งหลายของทั้งพระทั้งเณรคณะศรัทธาญาติโยมนั้นจารึกไว้ในจิตในใจด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธามีอยู่ตลอดอันนี้คือจารึกไว้ในใจมันจะหนักจะแน่นมันจะมั่นคงยิ่งกว่าแผ่นหินนี่แผ่นหินแต่มันยังมีโอกาสแตกแล้วมีโอกาสแต่หากว่าถ้าหากว่าศรัทธาเราไม่มีความมั่นคงก็อีกนั่นแหละมันก็เสื่อมเหมือนกันแต่ว่าโดยมากอ่ะจะประทับไว้ในจิตในใจนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีเหตุผลมากกว่าอันนี้คือร่องรอยแห่งสมณะโคดมร่องรอยแห่งพุทธะ ที่ว่าไม่เสื่อมจากจิตจากใจของพวกคณะสัทธาญาติโยมทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายที่พากันกราบไหว้บูชาพากันระลึกถึงได้กับสวดมนต์สาธยายได้ปรารภถึงอยู่ตลอดได้พูดได้คุยถึงอยู่ตลอดที่ยกย่องอยู่ตลอดก็ยกย่องด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาในความรู้ความสามารถความฉลาดของพระองค์ท่านและก็ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดานั่นแหละเป็นหลักแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมลองลงมาก็ยังวันนี้ก็ของครูบาอาจารย์ทั้ง2องค์และก็ของโยมก็เรียกว่าคุณแม่นี่อีกต่างหากจะมีอะไรเป็นร่องรอยถ้าไม่มีคุณงามความดีเป็นร่องรอยแล้วใครล่ะใครเขาจะมาถ้าหากว่าไม่มีกลิ่นไม่มีความหอมใครเขาอยากมาใกล้ถ้าไม่มีความดีใครเขาจะมาชื่นชมมันก็ต้องมีความดีถ้าเป็นดอกไม้ก็มีกลิ่นหอมถ้าเป็น อะไรต่างๆก็ต้องมีกลิ่นหอมเมื่อมีกลิ่นหอมก็ธรรมดาสัตว์เป็นสัตว์ที่ว่าประเภทชอบกลิ่นหอมก็ต้องบินหาของหอมเรามนุษย์เราแสวงหาคุณธรรมแสวงหาความดีเมื่อมีเรียกว่าผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมมีคุณงามความดีเราก็เทิดทูนบูชายกย่องแล้วก็ให้เกียรติในวันนี้เรียกว่าวาระสุดท้ายของครูบาอาจารย์ทั้งสององค์แล้วก็วาระสุดท้ายของคุณแม่ที่จะต้องจากสมมุติอันนี้ไปเราก็มาให้เกียรติมาให้เกียรติให้สมกับตัวเป็นเกียรติให้กับสำหรับผู้ที่สร้างคุณงามความดีเป็นแบบเป็นฉบับให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นคติเตือนใจแล้วก็มาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาเข้าน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจของพวกเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นคุณกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าตายแล้วว่าไม่ตายเปล่าตายก็ไม่สูญเปล่าเสียเปล่าตายก็ไม่ตายฟรีตายก็ยังมีประโยชน์มีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละที่มีโอกาสมีโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันให้พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันแล้วก็ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่มีเจ้าภาพนิมนต์มานิมนต์มาแสดงธรรมแต่ละวันละวันละวันละวันไปพวกเราทั้งหลายที่มาในงานของหลวงพ่อทั้งสององค์แล้วก็ของคุณใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมหรือว่าเปิดจิตเปิดใจออกให้มันสว่างออกแจ้งออกอย่าให้มันมืดอยู่ตลอดหรือว่ามันสว่างอยู่แต่ว่ามันยังไม่สว่างจ้าออกก็จะถูกเปิดถูกขัดออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ค่อยๆสว่างออกสว่างออกสิ่งวันนี้เราพอที่จะเข้าใจในจุดนี้ตรงนี้ว่าวันต่อไปครูบาอาจารย์องค์ใหม่มาเทศอีกเดี๋ยวท่านก็มีวิธีการที่จะเปิดจะคลี่จะขายในปมเงื่อนที่เราสงสัยให้มันคลี่คลายแจ้งออกชัดออกเป็นลำดับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายไม่เบื่อในการฟังไม่เบื่อในการพิจารณา

โอกาสที่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความฉลาดเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะมีมาก มีมากเหมือนกับนักศึกษานิสิตนักศึกษาไม่เบื่อในตำราไม่เบื่อในอาจารย์สอนไม่เบื่อในตำราโอกาสที่ว่าจะได้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทถึงปริญญาเอกได้ถ้าไม่เบื่อไม่เบื่อห้องเรียนไม่เบื่ออาจารย์ไม่เบื่อตำราแล้วในที่สุดเขาก็จะจบหลักสูตรตามที่เขาต้องการจบอันนี้เราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมผู้หวังความดีถ้าไม่เบื่อไม่เบื่อในการฟังไม่เบื่อในการปฏิบัติไม่เบื่อในการพิจารณาแล้วโอกาสที่เราจะรู้เราจะสามารถฉลาดได้เหมือนพุทธเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เลยว่ารับรองไว้เลยถึงว่าอาตมาพูดแสดงธรรมนี่จะไม่มีความรู้สามารถฉลาดแบบพุทธเจ้าหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก็ยังพอที่จะรับรองได้รับรองด้วยเหตุด้วยผลรับรองไว้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เอาความพิเศษของตัวเองมารับรองแต่ว่าเอาเหตุผลนั้นมารับรองเป็นหลักอันนี้ก็ได้มาเล่าแจ้งแถลงไขเล่าสู่พี่น้องทั้งหลายให้ได้ฟังตามความที่ว่าความรู้ความสามารถพอที่จะมาชี้แจงมาว่ากล่าวตักเตือนมาชี้แนะให้พี่น้องทั้งหลายได้พอเป็นคติเตือนใจจะถึงว่าจะได้มากได้น้อยก็ตามกำลังตามความสามารถที่ว่าพอจะแบ่งสรรปันส่วนให้ซึ่งกันและกันได้แต่วันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วก็โอกาสนี้ ที่ได้มาพบได้มาสังสรรค์กับพี่น้องทั้งหลายก็วันนี้ก็ว่าวันที่29ก็ใกล้จะสิ้นปีเก่าแล้วก็ต่อไปหลังจากวันที่31ไปก็จะกลายเป็นวันที่1อันนี้ก็สมมุติใหม่เขาก็จะว่าเริ่มต้นปีใหม่ก็จะขอให้พรให้ศีลให้พรตามสมมุติระหว่างปีใหม่ปีเก่าที่เขาสมมุติกันปีเก่าที่ผ่านมาตั้งเกือบจะครบ365วันนะก็จะผ่านไปหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีก365วันที่พี่น้องทั้งหลายที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคดิ้นรนขนขวายประกอบสัมมาอาชีพเพื่อจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้ขาดตกบกพร่องอาชีพอันไหนก็ตามที่พี่น้องทั้งหลายคิดแล้วก็ทำขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรียกว่าให้เป็นสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพอย่าให้เป็นอาชีพที่ว่ามันผิดศีลผิดธรรมเมื่อประกอบสัมมาอาชีพที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติอยู่ทำอยู่ก็ขอให้มีแต่ความเจริญงอกงามให้ได้สมเหตุสมผลทำมากก็ขอให้ได้ผลมากหรือว่าสร้างเหตุมากก็ขอให้ได้ผลมากอย่าให้ต้องเป็นผู้ขาดทุนศูนย์กำไรแล้วก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ทำด้วยความมีสติมีปัญญามีความรอบคอบคิดดีแล้วเสียก่อนค่อยทำลงไปแล้วถึงจะไม่มีโอกาสที่ว่าผิดพลาดก็จะมีน้อยลงสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตัวเพื่อรักษาจิตรักษาใจก็ขอให้เจริญในศีลในธรรมขอให้ได้บรรลุคุณธรรมเป็นลำดับไปตามความรู้ความสามารถของพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ของหมู่คณะครูบาอาจารย์พระเนรก็เหมือนกันขอให้เจริญในธรรมเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาแล้วก็ให้ถึงซึ่งวิมุตติเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันทุกๆองค์ด้วยเทอญสาธุ

ถ้าไม่นับเด็กผู้ชายคุณเคยเห็นผู้ชายร้องไห้สักกี่ครั้งในชีวิตคงเห็นกันได้ไม่บ่อยครั้งนักสังคมเป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้ชายถูกเลี้ยงดูให้โตมาพร้อมกับความเข้มแข็งไม่ว่าจะมาจากภายในหรือแค่ภายนอกก็ตามลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเรามักจะได้ยินมันเสมอๆทั้งที่ผู้ชายเองก็รู้สึกได้เท่าๆกับผู้หญิงแต่เวลาผู้หญิงร้องไห้กับผู้ชายร้องไห้มันให้ความรู้สึกที่แย่ต่างกันแต่วันนี้ฉันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าทั้งที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้เห็นน้ำตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนฮีโร่ในดวงใจผู้ชายที่มีความอดทนและเข้มแข็งที่สุดในสายตาฉันผู้ชายที่สอนให้ฉันอดทนเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายสอนให้ฉันรู้จักดูแลตัวเองและเอาชนะสายตาดูถูกของใครต่อใครผู้ชายที่ไม่เคยมีแววตาอ่อนโยนหรือคำปลอบประโลมใดๆในยามที่ฉันรู้สึกท้อแท้จนไม่อยากจะทำอะไรแต่ผู้ชายคนนี้มักมีคำพูดที่ทำให้ฉันได้คิดและลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวของตัวเองเสมอผู้ชายกระด้างไร้หัวจิตหัวใจในสายตาฉันเมื่อวันก่อนวันนี้ฉันทำให้เขายืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าอย่างไม่อายใครวันนี้ฉันกลับรู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ผู้ชายคนนี้ต้องร้องไห้ฉันร้องไห้ไปกับผู้ชายตรงหน้าผู้ชายที่ก่อนหน้านี้ฉันคิดเสมอว่าเขาไม่เคยรักไม่เคยห่วงใยฉันสักนิดแต่วันนี้เขาร้องไห้ร้องไห้เพื่อฉันหลายต่อหลายครั้งที่ฉันร้องไห้เพียงลำพังกับคำพูดกับการกระทําที่เขาแสดงออกให้เห็นเขาไม่เคยใส่ใจในความเป็นไปหรือความรู้สึกของฉันสักครั้งและด้วยเหตุผลนี้ละมั้งที่ทำให้ฉันเองรู้สึกห่างไกลจากเขาทั้งที่เรายังอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเขาทำงานฉันก็เรียนและฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำงานไปด้วยเพื่อช่วยเหลือตัวเองเพื่อจะได้รบกวนผู้ชายคนนี้ให้น้อยที่สุด

วันนี้ขณะนี้อีก20นาทีข้างหน้าฉันต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเนื้องอกในสมองซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้แพทย์รับประกันไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงฉันอาจจะหายหรือฉันอาจจะพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตาข้างซ้ายที่มองไม่เห็นเมื่อไม่กี่วันมานี้อาจจะปิดสนิทตลอดไปหรือฉันอาจต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราถ้าการผ่าตัดครั้งนี้ล้มเหลวผู้ชายคนเดิมคนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าถามฉันทั้งน้ำตาว่าทำไมลูกทำไมไม่ยอมบอกพ่อก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกพ่อสักคำฉันได้แต่นิ่งฟังแล้วหลับตาย้อนคิดไปถึงเมื่อ6ปีก่อนฉันแอบเห็นพ่อคุยกับรูปภาพของแม่ในห้องพระในคืนวันที่ฉันรับพระราชทานปริญญาบัตรพ่อบอกกับแม่ว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อเป็นสุขที่สุดลูกเรามีงานดีๆทำเรียนจบและรับปริญญาอย่างที่พ่อหวังพ่อหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกับสิ่งที่ผ่านมาพ่อนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานก่อนที่จะสวดมนต์ไหว้พระอย่างเคยฉันแอบเห็นรอยยิ้มจางๆของพ่อในเช้าอีกวันที่ฉันเอาใบปริญญาบัตรที่พ่วงด้วยเกียรตินิยมของฉันไปให้พ่อแทนของขวัญวันเกิดของพ่อพ่อให้สร้อยและล็อกเก็ตที่ทำจากทองคำขาวให้ฉันเส้นหนึ่งข้างในเป็นรูปของพ่อกับแม่ฉันไม่เคยถอดมันออกจากคอของฉันเลยนับจากวันที่พ่อสวมมันให้กับมือของพ่อเองวันนั้นเป็นวันที่ฉันได้พูดคุยกับพ่อได้นานที่สุดพ่อให้ข้อคิดดีๆมากมายกับฉันและที่สำคัญพ่อทำให้ฉันรู้สึกว่าพ่อเองก็รู้สึกว่าฉันเป็นลูกพ่อเหมือนกันหลังจากวันนั้นฉันพยายามที่จะเรียนรู้ผู้ชายคนนี้มากขึ้นพยายามเข้าใจการกระทำและเหตุผลถึงบางครั้งจะเป็นเหตุผลที่ฉันคิดขึ้นเพื่อปลอบใจตัวเองฉันพยายามอย่างที่สุดที่แบ่งเบาภาระที่ผู้ชายคนนี้แบกมาทั้งชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่ลูกอย่างฉันจะทำได้ฉันยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาฉันทำงานอย่างหนักฉันเหนื่อยมากเพื่อแลกกับความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นของคนในบ้านแต่ฉันเองก็ภูมิใจเสมอกับสิ่งที่ตัวเองทำให้ผู้ชายคนนี้ภาพของการต่อสู้ชีวิตของผู้ชายคนนี้มักจะทำให้ฉันมีกำลังใจเสมอเวลาที่ตัวเองกำลังจะล้มหรือกำลังร้องไห้

แต่แล้ววันหนึ่งฉันก็พบว่าก้อนเนื้องอกในสมองของฉันมันเริ่มทำให้ฉันดำเนินชีวิตแบบปกติไม่ได้เสียแล้วฉันต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่สุดตามคำแนะนำของแพทย์ฉันตัดสินใจบอกพ่อในคืนวันก่อนผ่าตัดหลังจากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาเป็นปีพ่อตามมาที่โรงพยาบาลแล้วเข้าไปคุยกับหมออยู่ประมาณ15 นาทีแล้ว

เงียบเสียจนฉันเดาไม่ออกว่าผู้ชายตรงหน้ากำลังคิดอะไรอยู่พ่อเอาแต่นั่งนิ่งๆอยู่ข้างๆเตียงฉันนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้าพ่อมองดูนาฬิกาครั้งแล้วครั้งเล่าฉันขอโทษผู้ชายตรงหน้าทั้งน้ำตาและอธิบายถึงสิ่งที่ฉันคิดให้เขาฟังฉันคิดไปสารพัดตั้งแต่วันแรกที่ฉันทราบจากหมอว่าฉันเป็นโรคนี้ระหว่างการที่ฉันพูดกับการที่ฉันเงียบอย่างไหนที่จะทำให้พ่อเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วฉันก็เลือกที่จะเงียบและเก็บเรื่องนี้ไว้เพียงคนเดียวฉันกลัวจะทำให้พ่อเป็นห่วงเป็นกังวลไปกับเรื่องราวของตัวเองและไม่อยากให้พ่อมาเป็นทุกข์ไม่สบายใจหรือลำบากเพื่อฉันอีกแล้วหลังจากที่รู้ฉันก็พยายามแล้วที่จะหาทางรักษามันฉันจึงต้องทำให้พ่อเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ฉันจำได้ในสิ่งที่พ่อบอกพ่อสอนพ่อสอนให้ฉันเข้มแข็งสอนให้ฉันสู้

เวลานี้ฉันก็กำลังต่อสู้กับโรคบ้าๆนี้ด้วยความหวังว่าฉันจะต้องหายเพื่อกลับมาดูแลพ่อเพื่อให้พ่อได้อยู่อย่างสบายกว่าทุกวันนี้พ่อเหนื่อยมาพอแล้วเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็ว่าได้ฉันอยากเห็นพ่อเป็นสุขและสบายกว่านี้ฉันจึงทำทุกอย่างอดทนและเข้มแข็งและนี่ก็คงจะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งที่จะพิสูจน์ความตั้งใจจริงของฉันพ่อกอดฉันพร้อมพูดทั้งน้ำตาว่าพ่อขอโทษที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับความรู้สึกหรือความเป็นไปของลูกเลยพ่อคิดเสมอว่าลูกเป็นคนเก่งลูกเข้มแข็งและลูกก็เอาตัวรอดได้ในสังคมทุกวันนี้ขณะที่น้องของลูกไม่เหมือนลูกน้องยังเป็นเด็กไม่รู้จักโตพ่อถึงห่วงน้องดูแลน้องจนบางครั้งก็ดูเหมือนพ่อเป็นห่วงลูกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่พ่อก็รักลูกนะพ่อรู้ว่าลูกทำทุกอย่างเพื่อน้องเพื่อพ่อหลายต่อหลายครั้งที่พ่อทำให้ลูกร้องไห้แต่พ่ออยากจะให้ลูกรู้ว่าพ่อต้องการให้ลูกเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของน้องเพราะพ่อไม่รู้ว่าพ่อเองจะอยู่กับลูกไปได้นานแค่ไหนแต่จำไว้นะลูกว่าพ่อรักลูกไม่ได้น้อยไปกว่าน้องเลยขอบคุณค่ะพ่อหนูก็รักพ่อรักที่สุดเรากอดกันทั้งน้ำตาฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างที่สุดฉันจำได้ว่าพ่อไม่เคยกอดฉันเลยนับจากวันที่แม่จากไปเมื่อ18ปีก่อนไม่ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันรู้แต่ว่าวินาทีนี้ฉันต้องสู้ต้องเข้มแข็งฉันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อผู้ชายที่ร้องไห้อยู่ตรงหน้าผู้ชายที่รักฉันที่สุด

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นน่ะคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มี

สมาธิแล้วก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสีย
หยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเนี่ยเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราหรือว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ประจักษ์สมาธิรู้ประจักษ์บริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเข้านอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้า
คือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

วุ่นวายจนจับต้นปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมให้ใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นเพราะจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้ม

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลพวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจ

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อน

ไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านลำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้ไปเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนท์ก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนท์ก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40

อาจารย์ก็มากก็เลยพระเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นเรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมให้ใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของ

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: สหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสูกทัสสนามาลาคันตวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนามาราคันตวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญาตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญาตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์

าจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน

0: 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี วัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

งคลเป็นเลขที่ดีสำหรับในหมู่ญาติที่มาทำวิวาห์มงคลหรือว่าในการแต่งงานของทั้งสองคน ทั้งอนันตยาอนันตยากับสิทธิ์สกุลจากการที่เราไม่เคยรู้จักกันคนละพ่อคนละแม่คนละพี่ละน้องคนละบ้านละเมืองแต่ด้วยบุพกรรม อดีตชาติ ชักนำมาทำให้มาเจอกันก็ถือว่าเป็นปุเพสนิวาสที่สร้างสมบุญมาด้วยการแต่ชาติก่อนจึงได้มาเป็นคู่กันในชาตินี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามวาระของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าท่านบอกว่าคู่ที่เกิดก็มีสองอย่างคู่กรรม ก็คู่กรรมทั้งคู่กรรมหนึ่งคืออดีตชาติภพเพสนิวาสเคยสะสมทำบุญร่วมกันชักชวนกันทำบุญกุศลแล้วก็กรรมนั้นก็ทำให้เกิดมาเป็นคู่กันในชาตินี้ถ้าไม่เคยทำบุญร่วมกันมา แต่ชาติก่อนก็เป็นคู่ได้ในชาตินี้ถ้าบุคคลนั้นอยู่ใกล้ชิดกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันสนิทสนมซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจเสียสละซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจ ความใกล้ชิดสนิทกันก็ทำให้เกิดเป็นคู่กุศลในชาตินี้หรือคู่กรรมในชาตินี้พุทธเจ้าท่านบอกว่า มีสองคู่เท่านั้นเนี่ย ที่จะมาพบกันถ้าปุเพสนิวาสเนี่ยอยู่ไกลแสนไกลไม่เคยรู้จักกันเลยก็ต้องเจอกันได้ยินเสียงกันก็รักแล้วบางคนไม่ได้ยินชื่อกันชื่อนั้นชื่อนี้ก็รักยังไม่ทันเห็นหน้าก็รักเรียกว่าถ้ารักด้วยปุเพสนิวาสเนี่ยจะผิดจะถูกจะดีจะชั่วก็ต้องรักแม้แต่ลูกสาวเจ้าแผ่นดินก็ยังหนีตามคนสามัญชนไปได้ยอมสละสมบัติตัวเองแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยอมสละสมบัติหนีตามหญิงชาวบ้านธรรมดาไปได้นั่นคือปุเพสนิวาสเคยสะสมบุญแต่ชาติก่อนหนีไม่พ้นกรรมนี้ห้ามไม่ได้ดูแต่เจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็มีอย่างเป็นลูกพระเจ้าคุณรามคำแหงก็หนีตามมัคคโทซึ่งเป็นกระปุ้นช้างแต่ด้วยบุญวาสนาของผู้หญิงกับผู้ชายทำบุญมาดีก็ไปเป็นเจ้าฟารุ่ยยิ่งใหญ่ในเมืองมอญเมืองกงสาวดี นั่นคือว่าเขาทำบุญกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอีกมากมายเรื่องของคู่ที่เราเห็นกันมาตอนนี้อย่างไรคนเราเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องยอมรับ ว่าเราจะเป็นคู่ที่สะสมบุญด้วยกันสร้างความดีด้วยกันเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นฝึกแผ่นมีความมั่นคง คนที่จะมีความสุขมากก็คือพ่อแม่ของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่เห็นลูกทั้งสองคนมารวมใจเดียวกันที่จะมาทำงานร่วมกันฉะ นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว จึงว่าการแต่งงานเนี่ยคือแต่งเข้าหากันจึงว่าผูกข้อไม้ข้อมือเนี่ยเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไม่จากกันคือให้ห่วงใยกันเช่นเอาสายสินมาคล้องคอก็เพื่อให้มีลูกได้ผูกพันให้บุตรได้ผูกพันกันไม่ทอดทิ้งกันสืบสายตระกูลต่อไปเอามาผูกข้อมือก็หมายถึงมั่นหมายที่จะให้เป็นไปไหนได้ไปด้วยกัน
กินด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันคือจึงผูกข้อมือให้ติดกันผู้ใหญ่เฒ่าแก่ก็จะเป็นผู้มีมงคลของตัวเองเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็มาผูกให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวติดกันไว้เมื่อมีคู่แล้วก็ต้องมีบุตรหรือว่ามีทรัพย์สมบัติรับผิดชอบด้วยกันแล้วก็ฉะนั้นการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอดทนมากเพราะว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยความอดทนเรายังไม่มีแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีความอดทนต้องเสียสละต้องใช้ธรรมะพุทธเจ้าจึงจะครองเรือนอย่างมีความสุขผู้ชายก็ต้องอดทนมันความเพียรพยายามให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนเองตั้งใจไว้ให้ได้ทำมาหากินผู้หญิงก็ต้องอดทนอดกลั้นในเมื่อตัวเองยอมรับแล้วว่าจะเป็นภรรยาที่ดีผู้ชายจะเป็นสามีที่ดีฉะนั้นไอ้เป็นแค่ผัวแค่เมียเนี่ยใครๆก็เป็นกันได้เป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เป็นสามีที่ดีที่รับผิดชอบในหน้าที่ความเป็นสามีนี่เป็นยากเป็นภรรยาที่ดีจะรับผิดชอบในหน้าที่ภรรยาที่ดีจะเป็นยากแล้วไปที่ต่อไปก็จะไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนั้นเป็นยากฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีที่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองที่โบราณเขาบอกว่าผู้ชายเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นผู้ตามสมัยนี้โดยมากผู้ชายกับผู้หญิงมีความสามารถเท่ากันก็ดีสมัยนี้ก็ยิ่งดีกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนผู้หญิงเป็นเพียงเท้าช้างหลังแต่ว่าสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสามารถควบไปคู่กันได้มีความคิดเห็นพอกันมีเหตุมีผลมีความการศึกษาที่ดีก็สามารถเอาความรู้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันที่จะนำชีวิตไปเจริญรุ่งเรืองกว่าคนสมัยก่อนถ้าหญิงชายนั้นเอาศีลธรรมมาใช้เพราะนั้นที่พ่อแม่ต้องการเนี่ยต้องการให้ทั้งสองคนที่ให้พรแล้วให้พรเอาอีกเนี่ยก็อยากให้อยู่กันอย่างเป็นคู่ที่ถาวรเป็นคู่ที่ซื่อสัตย์ต่อกันมีความจริงใจต่อกันอดทนเข้าหันหน้าเข้าหากันตอนนี้ว่าคนเราถ้ามีความอดทนแค่อย่างเดียวเนี่ยจะไม่มีการแตกร้าวอย่างคู่สมัยก่อนเนี่ยรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยไม่รู้จักกันเลยคลุมถุงชนผู้หญิงก็ไม่เคยรักผู้ชายผู้ชายก็ไม่เคยรักผู้หญิงไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็จับมาแต่งกันได้แล้วก็ไม่เคยรักกันอยู่กันยันลูกเต้าโตจนตายจากกันทำไมผู้ชายสมัยก่อนถึงรับผิดชอบสูงก็เพราะผู้ชายคนคู่ก่อนมีน้ำใจสูงมีน้ำใจซึ่งประเสริฐที่อดทนได้เสียสละได้แล้วก็มีความรักเสียสละสูงมากกว่าผู้ชายสมัยนี้บางคนแล้วผู้หญิงสมัยก่อนก็อดทนมากทั้งที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลยก็อยู่กันอย่างให้ครอบครัวมีความสุขจนถูกยกย่องถูกจารึกมาเป็นครอบครัวที่ดีได้เป็นวงศ์ตระกูลดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าสมัยก่อนคนจึงไม่ค่อยหย่าร้างกันเพราะคนสมัยก่อนมีความอดทนสูงการเสียสละสูงแล้วเกิดความรับผิดชอบเกรงใจพ่อเกรงใจแม่มีความกตัญญูที่จะต้องตอบแทนบุญคุณจะทำอะไรก็กลัวว่าผู้ใหญ่จะเดือดร้อนผู้ใหญ่จะเสียชื่อผู้ใหญ่จะเสียหน้าผู้ใหญ่ที่มาในงานแต่งงานได้รับผิดชอบแล้วว่ามาเป็นพยานให้เราแล้วยังไงก็คิดถึงผู้ใหญ่อดทนกันอยู่กันจนตายจากกันฉะนั้นเรียกว่าการให้พรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจให้สำเร็จผลกับผู้ปฏิบัติคือสองคู่บ่าวสาวฉะนั้นเรียกว่าคนเราถ้าสองคนมาทำเป็นใจดวงเดียวกันได้เนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นไปกันได้ตลอดเพราะ
คนเราก็ต้องมีเหตุผลอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุผลเข้าใจซึ่งกันและกันบางครอบครัวเนี่ยบางผัวเมียเนี่ยเขาไม่ต้องคุยกันก็ไม่ได้เขามองตารู้กันว่าสามีต้องการอะไรภรรยาต้องการอะไรเขาอยู่ด้วยกันไม่ใช้คำหยาบกันเลยอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันเลยอยู่ด้วยกันไม่เบื่อหน่ายกันเลยเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจกัน

ฉะนั้นเราไอ้เรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกกายมันหาได้จนก็ทำให้มีได้แต่ไอ้เรื่องจิตใจนั้นสิถ้ามันจนแล้วเนี่ยมันหาไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้จิตใจอย่าให้จิตใจยากจนคับแค้น ขอให้จิตใจนั้นจงพยายามและพยายามที่จะทำเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นผู้รับผิดชอบที่ดีฉะนั้นผู้ชายเนี่ยก็มีอย่างเดียวก็คือไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่กลับบ้านผิดเวลาถ้าจะกลับก็ต้องบอกภรรยาว่าไปไหนมาไหนแล้วก็มีอะไรก็บอกภรรยาโดยตรงไม่ปิดบังอำพรางไม่กินเหล้า

แล้วก็มีอะไรก็บอกภรรยาโดยตรงไม่ปิดบังอำพรางไม่กินเหล้าไม่เล่นกันวันนั้นไม่เจ้าชู้ถือว่าแต่งงานแล้วนี่ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะน่ารักน่าเชื่อถือน่าคบเท่ากับภรรยาตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่หมายปองผู้หญิงอื่นถือว่าคนนี้เป็นคนที่เราเลือกแล้วดีแล้วที่สุดพอมีความจริงใจต่อกันเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขดังนั้นเรียกว่าพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วกิหิปฏิบัตินะสอนกิหิปฏิบัติไว้แล้วผู้ชายต้องยกย่องอะไรให้เกียรติภรรยาปกป้องภรรยาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผัวเป็นได้หมดแต่เป็นน้องไม่ได้ต้องไปเป็นบ่าวไม่ได้คือสามีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดียามขาดว้าเวไม่มีใครตักเตือนภรรยาเหลิงตัวไปสามีก็เตือนสติแล้วให้ระลึกถึงความหลังความเก่าว่าเราเคยสัญญากันไว้อย่างไรแล้วเคยคิดจะทำอะไรก็เตือนเหมือนพ่อห่วงใยเสียสละเพื่อลูกปกป้องลูกหรือเหมือนพี่คอยติดตามน้องสาวปกป้องน้องสาวเหมือนเพื่อนพยายามเหงายามเครียดยามมีปัญหาก็คุยกันสนุกสนานเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนไม่เบื่อหน่ายเป็นสามีก็หมายถึงว่าเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือความเป็นสามีที่ดีจะเป็นภรรยาที่ดีนะเป็นภรรยาที่ดีก็เป็นได้หมดแหละเป็นภรรยานี่เป็นได้หมดเป็นเหมือนแม่ก็ได้มีเหตุผลเหมือนแม่เสียสละตายแทนลูกได้เป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนคนใช้ภรรยานี่เป็นได้หมดเป็นเหมือนน้องสาวน่ารักเหมือนน้องสาวรับใช้สามีอย่างดีที่สุดไม่รังเกียจเป็นเพื่อนที่ดีคุยกันสนุกเป็นภรรยาที่ดีรับผิดชอบหน้าที่ครอบครัวเป็นดังแม่คือสละชีวิตเพื่อลูกเลยล่ะถ้าใครจะมาทำร้ายลูกนี่ถือว่าตายแทนได้คือขวงแหนที่สุดปกป้องเนี่ยฉะนั้นเรียกว่าเป็นภรรยาที่ดีก็เป็นโดยธรรมะเป็นสามีที่ดีก็โดยธรรมะเราต้องเอาคำสอนนี้มาปฏิบัติถ้าเป็นสามีที่ไม่ดีก็เป็นได้เป็นสามีดังโจรเป็นสามีดังเพชฌฆาตเป็นสามีปลอกลอกเอาไปเอาเงินทองไปจับจ่ายใช้สอยไปเลี้ยงผู้หญิงอื่นไปเล่นการพนันไปเที่ยวขู่ตะคอกภรรยาปล้นภรรยาอยู่ทุกวันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นี่เป็นภรรยาดุจดังโจรดังถ้าเพชฌฆาตก็ซ้อมทุบตีเกณฑ์ฆ่ามึงไม่ให้กูก็คือจะฆ่ามึงอันนี้ใช้อุบายนี้เป็นภรรยาดุจดังเพชฌฆาตสามีดังเพชฌฆาตสามีดังโจรนี้ไม่ให้แต่งนะและไม่ให้มีในตัวเราต้องคิดว่าเราจะไม่เป็นสามีดังโจรดังเพชฌฆาตต้องเป็นสามีที่ดีคือเป็นเหมือนเทพบุตรเป็นเหมือนเทพิดาในครรภ์ของเหลืองต้องทนุถนอมภรรยาแม้แต่ก็พูดหยาบคายเขาก็ไม่พูดกันการเป็นสามีภรรยาแม้โมโหไงเขาก็ไม่พูดแล้วเป็นภรรยาที่ดีก็คือไม่เป็นภรรยาดุจดังเพชฌฆาตเป็นภรรยาดุจดังโจรภรรยาดุจดังโจรเนี่ยพวกเล่นไพ่พวกเอาของสามีไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาไปเล่นไพ่เล่นการพนันภรรยานี้ดุจดังโจรไม่เจริญภรรยาดุจดังเพชฌฆาตสองคำก็ด่าสามคำก็ด่าคมขู่สามีให้กลัวจะไม่มีความสุขถ้าภรรยาดุจดังเพชฌฆาตกับโจรอยู่ในบ้านทุกวันนี้เขาแต่งโจรเข้าบ้านกันเยอะเขาแต่งเพชฌฆาตเข้าบ้านกันเยอะพวกเราจะต้องไม่มีโจรไม่มีเพชฌฆาตต้องฆ่าโจรให้ตายไปฆ่าเพชฌฆาตให้ตายไปให้เหลือแต่ศีลธรรมแล้วก็เกิดความซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้สำคัญแล้วต่อไปนี้พ่อแม่ก็จะต้องดูเรานะพี่น้องมาเนี่ยจะดูเราทุกคนนี่จะดู

แปลว่าสองคนเนี่ยจะไปอย่างไรสองคนนี้จะดำรงชีวิตยังไงจะทำมาหากินรวยก็เก่าไหมเจริญก็เก่าไหมฟองดองแม่ก็เงียหูพ่อก็เงียหูฟังว่าเราเป็นไงลูกเขยเรามันไปยังไงญาติพี่น้องก็แต่งไปแล้วเป็นไงหลานเขยเรามันเป็นยังไงมันมามันก็ดีแล้วแต่นี้ตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนไอ้ทางญาติพี่น้องทางผู้หญิงก็ลูกกับภัยกูเป็นยังไงเป็นไงดีแค่ไหนหลานกับภัยกูเป็นยังไงแต่งแล้วมันเป็นไงมันอยู่กินกันมะข้าวมันทันดำหรือเปล่าที่โบราณบอกมะข้าวไม่ทันดำมันทะเลาะกันมันแยกกันตอนนี้เราก็ตกอยู่ในโลกธรรมทุกคนก็มองเราว่าทุกคนก็อยากให้เราได้เจริญไม่อยากให้เราเนี้ยตกต่ำอยากให้เรารวยวันรวยคืนอยู่กินกันทำมาหากินขึ้นอันนี้อาตมาคิดว่าไม่เกี่ยวกับบุญวาสนาอย่างเดียวเกี่ยวว่าผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นมีความสามารถที่จะรับผิดชอบในการงานที่ตัวเองทำนั้นได้แค่ไหนถ้าผู้ชายคนนั้นขยันหมั่นเพียรขยันประหยัดฉลาดอดทนมีศีลธรรมเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะเป็นผู้นำได้แล้วก็สามารถที่จะดำรงวงตระกูลแล้วก็ร่ำรวยได้ในชาตินี้ไม่ต้องมารอชั้นไหนเลยเพราะเขายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีสติปัญญาที่จะแสวงหาทรัพย์ซึ่งภายนอกเนี่ยอย่างที่ว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นธาตุของเรามันเป็นค่าเบาที่รับใช้ที่ดีของเราถ้าเอาเก็บมาเอาหามาใช้มันก็ตามใจเราจะเอาไปทางไหนก็ไปตามเราฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้อาตมาเนี่ยก็ห่วงใยทั้งสองคนนะห่วงใยทั้งสองคนเนี่ยว่าในเมื่อทั้งสองคนนี้ก็เป็นดุจดังบรรลุศิษย์นะก็ห่วงใยมาเป็นพยานด้วยมาเป็นพยานด้วยอีกเนี่ยมานั่งเป็นพยานด้วยแล้วก็จะกำกับคอยสืบถามว่าไปถึงไหนโยมไม่ต้องห่วงอาตมาจะถามโยมอยู่ระยองอาจจะไม่รู้เท่าอาตมาหรอกอาตมาอยู่ที่เมืองนนท์เนี่ยรู้ดีทั้งสองคนนี้เป็นยังไงก็จะเป็นพยานให้ใครจะเป็นพยานอาตมาก็ไม่อยากให้อายคนระยองใช่ไหมไม่อยากมาเป็นลูกเขยระยองไม่อยากให้อายคนระยองใช่ไหมก็ต้องพยายามมาเนี่ยที่พูดมากๆเลยต้องการจะให้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าคือต้องการให้เขาเป็นคนดีต้องการให้เขาเป็นคนดีทั้งสองคนแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นสามีภรรยาตัวอย่างตัวอย่างที่ดีใช่ไหมและอาตมาก็จะได้ยกย่องว่านี่ดูสิฉันมาแต่งสองคนอย่างนี้ดีแล้วโอ้ยอย่างนี้รวยแล้วเป็นคนขยันผู้ชายอย่างนี้ใช้ได้ไปจากวัดสังฆทานนี่ใช้ได้เงี้ยจะได้ขายออกบ้างเงี้ยอาตมาก็เป็นห่วงนี่อาตมาก็ไปแต่งไว้คนเนี่ยก็แต่งไปแล้วอะไรเป็นแอร์ด้วยกันในรุ่นเดียวกันเนี่ยจากเป็นพยาบาลอาตมาบอกว่าไปเป็นแอร์เถอะเพราะเขาละเอียดอ่อนมากอายุเขาเป็นแอร์เขาก็ไปสอบแอร์แล้วก็เพื่อนของอมนี่แหละ เขาก็แต่งไปนั่นก็ผู้ชายก็ดีมากผู้หญิงก็ดีแต่ผู้หญิงเนี่ยขี้ใจน้อยหน่อยก็ต้องผู้ชายก็ต้องประหลาดเป็นถ้าผู้ชายใจน้อยเป็นก็ผู้หญิงก็ต้องเอาใจเป็นคือมันยังไงล่ะคนเรามันไปกันแล้วอ่ะลงเรือลำเดียวกันอ่ะไอหัวก็พายท้ายก็พายมันจะไปคานกันก็ล่มกันนั่นแหละฉะนั้นยังไงไงก็ต้องกอดคอกันไปให้ถึงฝั่งคือความสงบสุขเพราะตอนนี้เราต้องรับผิดชอบเลยการแต่งงานนี่เป็นยิ่งก็เรียนมหาวิทยาลัยโยมเรียนมหาวิทยาลัย5-6ปีเนี่ยง่ายแต่งงานนี่ยากที่สุดเลยในชีวิตโหเอา2คนมาอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมันยังไงอยู่นะบางทีความเห็นผู้ชายอย่างนี้ความเห็นผู้หญิงนี้ไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันจะมาเข้ากันได้เนี่ยคนไหนที่ทำให้เข้ากันได้คนนั้นเก่งมากนะฉะนั้นเดี๋ยวว่าต้องศึกษาจิตใจกันต้องอดทนต้องพยายามวิเคราะห์ตัวเราว่าเราบกพร่องตรงไหนเรานี่เป็นผู้ชายบกพร่องความเป็นสามีตรงไหนเราไม่ใช่แบบอะไรไม่ดีก็ใส่ให้ภรรยาเสียหมด
อะไรอะไรไม่ดีก็ให้สามีเสียหมดไงไม่ได้เราต้องวิเคราะห์ว่าตัวเราก็ไม่ดีเหมือนกันบางครั้งมันก็ไม่ใช่วิเศษอาจจะบกพร่องที่เป็นอยู่เมื่อเรารู้ว่าเราบกพร่องเราก็ขอโทษเขาได้อภัยกันได้อภัยให้กันได้ขอโทษกันได้ยอมลดทิฏฐิมานะเข้าหากันคุยกันได้อีกไม่โกรธกันไม่พยาบาทกันคือพยายามรู้ว่าจุดอ่อนของเราเป็นอย่างไรจุดอ่อนเราเป็นไงเราก็บอกภรรยาเราเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยนะภรรยาก็บอกสามีอย่างเงี้ยฉันเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยฉันเป็นคนเจ้าแง่แต่งอนงี้ฉันเป็นคนมีปัญหาเพราะทุกคนอภัยให้กันซะเวลามีเรื่องอะไรเราต้องอภัยกันภายในวันเดียวไม่ให้โกรธข้ามวันเอางั้นเลยว่าเราจะไม่โกรธกันข้ามวันก็จบบางคนนี่โกรธก็ต้อง3เดือนออกภาษาแล้วยังไม่หายโกรธเลยแต่เขาก็ดีแล้วก็อยู่กันได้แต่เขาไม่โกรธนานเกินไปที่อาตมาพูดเนี่ยดังทั่วประเทศเนี่ยบอกให้ที่อาตมาพูดเนี่ยดังทั่วประเทศนะอนันตยาก็สืบสกุลเนี่ยดังไปทั่วประเทศเลยพูดไปแล้วคนจะเอาไปฟังกันอ่ะอัดเสร็จแล้วนี่ก็ไปออกรายการวิทยุจะดังไปทั่วเลยไม่ใช่รู้เฉพาะคนระยองกับจังหวัดนครปฐมนะเพราะพระท่านอัดเทปไปแล้วฉะนั้นจึงว่าคนเราตอนนี้เราก็ยอมรับอย่างที่เราเป็นพยานเนี่ยแล้วก็เข้าถึงพระเนี่ยพระก็จะเป็นพยานให้ผู้มีศีลธรรมเป็นพยานให้เราก็ต้องมั่นใจในการดำรงชีวิตของเราว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อกันได้สมบูรณ์คนเราถ้าไม่ซื่อสัตย์ตัวเองก็จะซื่อสัตย์กับใครไม่ได้ฉะนั้นผู้หญิงก็มีความซื่อสัตย์ตัวเองผู้ชายก็มีความซื่อสัตย์ตัวเองการซื่อสัตย์ต่อตัวเองนั่นแหละคือการซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันฉะนั้นจึงว่าศีลเนี่ยเป็นศีลครองเรือนนะเนี่ยศีลครองเรือนที่โยมรับไปเนี่ยศีลครองเรือนชาวบ้านเอาไปใช้ได้อนาคาระยะวินัยศีลครองเรือนอริยวินัยเป็นศีลของพระแต่ว่าการศีลครองเรือนเนี่ยเราจะต้องประพฤติตนปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กันเนี่ยต้องเสียสละนะผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงหมดนะเสียให้หมดเลยนะไม่งั้นจะมาแต่งกันได้ไงโยมบางคนไม่มีจะต้องไปขอพ่อขอแม่มาแต่งให้หมดก็แสดงว่าทั้งกายใจกันเนี่ยแต่ว่าจะต้องเสียสละให้ผู้หญิงหมดเลยไม่เอาคืนนะผู้หญิงก็ได้เปรียบตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้เสียสละเพื่อเราก็อบอุ่นใจว่าเขาไม่ทิ้งเราเพราะเขามอบหน้าที่ให้เราหมดทุกอย่างมอบทรัพย์สมบัติให้เราหมดทุกอย่างมั่นคงแล้วต่อไปนี้เราถือว่าเราเป็นคนผู้ชายเสียสละเพื่อเราการแต่งนี่คือผู้ชายจะต้องเสียสละหมดต้องเป็นอย่างนั้นแล้วความอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขเพราะการเสียสละนี่สูงอาตมาว่าต่อไปนี้สืบสกุลจะต้องเป็นสามีที่หนักแน่นรับผิดชอบนะแล้วก็ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าเราเนี่ยยังเด็กอยู่แต่พอแต่งงานแล้วเราครับไม่ใช่เด็กความคิดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราคิดเกินไปแล้วคิดอนาคตแล้วในระยะ20กว่าปีในอายุเท่านี้พอ30ขึ้นไป40ขึ้นไปเราจะไม่เป็นอย่างนี้แหละคนนึงว่าถ้าความคิดของเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เนี่ยความละเอียดอ่อนหรือเหตุผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นเอาเป็นอย่างนี้อย่างกับพ่อแม่เราเนี่ยใช่ไหมอย่างที่เจ้าพยานที่มาเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเฒ่าแก่เป็นผู้จัดการเนี่ยนี่ก็เหมือนก่อนก็เขาก็แต่งงานอย่างเราเนี่ยเขาก็ให้สินให้พรนี้แต่เขาก็มานะดูบางคนไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้มีแล้วมีสวนมีทรัพย์สมบัติ
เป็นปึกเป็นแผ่นส่งเสียรูปเศร้าเย็นจบเป็นปริญญาไปแล้วนี่แสดงว่าการแต่งงานครั้งแรกก็ไม่มีอะไรก็อาศัยด้วยกำลังใจจากญาติพี่น้องสนับสนุนด้วยความเป็นผู้รับผิดชอบก็มีทุกอย่างที่มาให้พรเรานะใช่ไหมโยมอย่างคนกรุงเทพเนี่ยพ่อค้าแม่ขายจริงบางคนได้แต่งมาแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าทุกวันนี้เป็นเฒ่าแก่แล้วดีกว่าตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่อีกเพราะสองคนช่วยกันทำมาหากินท่านันหนึ่งว่านี่คือเป็นปุเพสันนิวาสที่เราทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนมาชาตินี้ก็ทำบุญร่วมกันเราก็พยายามสร้างบุญบารมีคนหนึ่งเขาแต่งงานแล้วเขาขายของขายไม่ดีเขาก็มาเยี่ยมย่ามาเยี่ยมแม่ที่จันทบุรีแม่ที่จันทบุรีบอกว่าเอ็งขายของไม่ดีเพราะอะไรเอ็งใส่บาตรน้อยไปเอ็งกลับไปสวดมนต์ตักบาตรให้มากขึ้นแม่ไม่เอาเงินให้แสดงจะมาขอเงินแม่ไม่ให้เอ็งไปใส่บาตรทำบุญให้มากขึ้นเดี๋ยวเอ็งจะขายของดีกลับไปทำตักบาตรทุกวันเลยตื่นเช้ามืดคืนนี้ใส่บาตรผู้หญิงใส่บาตรสวดมนต์ชวนสามีทำมาเสาร์อาทิตย์มาวัดบอกทีนี้หลวงพ่อหนูขายของดีกว่าเก่าเยอะเลยลาออกจากครูได้เลยตอนนี้มาขายของนี้ได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นครูก็ได้มาขายของก็ได้เพราะอะไรก็บอกตอนนี้พ่อใส่บาตรตามแม่บอกทำบุญตามแม่บอกมันกลับขายดีขึ้นบุญมันช่วยขึ้นมาก็คงจะจิตใจดีขึ้นนั่นแหละนะพอจิตใจตอนเช้ามันเป็นบุญกุศลตอนเย็นก็เป็นบุญกุศลก็อะไรทำอะไรมันก็เกิดลาภขึ้นมาจากการที่ตัวเองเข้าไปถึงความดีแม่มีศีลธรรมก็ให้อย่างนี้ถ้าแม่ไม่มีศีลธรรมก็ให้อย่างอื่นแต่นี่แม่เขาดำรงชีวิตมาด้วยการเป็นคนตั้งตัวได้เพราะอาศัยบุญทำบุญด้วยกันกับครอบครัวเขาบุญก็เป็นการทำให้จิตใจเบิกบานทำให้ช่วยเจริญในการทำมาหากินได้ไม่ใช่ว่าบุญนี้ช่วยไม่ได้บางตระกูลเนี่ยนะไอ้ที่คาถาที่สวดแล้วเรียกเงินได้เนี่ยนะเขาอยู่แพนะเขาไม่มีอะไรเลยโยมจนอยู่แพจนหลวงพ่อปานก็ให้คาถาบทนี้บอกเอาท่องไปแกจะได้เลิกจนสักทีจะได้มีบ้านขึ้นอยู่กับเขาบ้างอยู่ตะแพมาตั้งเย็นลูกแต่งงานก็อยู่ตะแพตะเรือมันยังไม่มีอะไรกินก็ให้คาถานี้สวดไปตอนเช้าพระบิณฑบาตพายเรือมันก็ใส่บาตรวันละ4องค์ก็ธรรมดาให้ใส่ทีสักปีที่ก็ใส่วันละ4องค์4องค์5องค์ก็เลยถือว่าเกินทำทุกวันเกิดก็สวดทำอะไรไม่ได้ก็อยู่ในเรือสวดไปก็มีเหล็กอยู่ลูกไม่มีอะไรแล้วมีตังค์หรอกไอ้ของจะได้มาจากปู่ย่าตายายให้แต่ก็เก็บไว้กะว่าจะไปใส่เสื้อผ้ามือมีเสื้อผ้าสวยๆก็จะใส่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินจะใส่ก็ใส่ขีดไปสวดไปสวดมาก็ตอนหลังก็ไปได้ตำรายามาจากวัดโพก็มาทำยาขายยาเนี่ยหมดไปเนี่ยยาเนี่ยตัดเท่าไรก็ไม่หมดข้าวเนี่ยพอตัดข้าวสวดเนี่ยข้าวในขันเนี่ยในที่กระสอบเนี่ยตักไปเท่าไรก็ไม่หมดมันงอกได้โตยาก็งอกได้ขันก็งอกคนมันจะรวยนะพอพิสูจน์พอสวดไปเอ๊ะอะไรมันก็ดีขึ้นเงินก็มันจะพอใช้จะพอไปยกขึ้นบนเรือได้แหละไปเปิดหีบเพื่อจะเอาของไปใส่เงินอยู่ในหีบนั้นเต็มเลยโอ้อัศจรรย์แม่เทวดาดลมาให้เหมือนอนาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยแกรวยแกรู้แล้วแกรวยแน่แต่ก็ยกขึ้นบกสร้างโน่นสร้างนี่กลายเป็นคนมีเงินพอมีเงินแล้วก็ไม่ลืมบุญสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนทำอุทิศส่วนกุศลถือว่ามาจากคนจนมาจากบุญเนี่ยช่วยได้บุญขอให้มั่นคงอย่าท้อถอยแล้วกันบางคนเนี่ยทำบาททำสิบบาทกูจะซื้อลอตเตอรี่เอารางวัลที่หนึ่งเลยเงี้ยหวังเอาทันทีเลยอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องสะสมไปจนถึงต้องบอกพุทธเจ้าว่ากรรมฐานเนี่ยต้องทำทุก12ปีอ่ะปีเดียวไม่สำเร็จต้อง
ถ้า12ปีเนี่ยไปโกรธสักวันเดียวไม่สำเร็จต้องตั้งต้นใหม่ไปอีก12

ปีจึงจะมีลาภจึงจะสำเร็จถ้าคนไหนไม่สำเร็จเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิแบบ12ปีห้ามโกรธพอ12ปีไม่โกรธสำเร็จเลยไอ้นี่เหมือนกันเราทำมาหากินมาเนี่ยทนมา12ปียงผมต้องรวยวันเดียวได้เลยนะถ้า12ปียังไม่ได้ตั้งต้นใหม่เอ้าทำบุญใหม่สวดมนต์ภาวนาทำคนเราทั้งรู้จะกินจะใช้ไม่จนหรอกฉะนั้นเรื่องน้ำใจเนี่ยจะมาอยากให้มีประหยัดมากๆนะเดี๋ยวแต่งงานเสร็จแล้วก็ไปโน่นนะวัดพระแก้วนะไปวัดพระแก้วนะไปวัดพระแก้วหาพยานไปไปอธิษฐานให้สำเร็จจะบอกจะอยู่กันไปยันชีวิตหาไม่บอกเลือกแค่คนเดียวมีหนึ่งหลังเดียวในดวงใจไม่มีสองสมัยนี้เจ้าชู้ไม่ได้นะจะชู้เป็นเอตตายเลยคบผู้ชายนี้ก็ต้องดูคบผู้หญิงนี้ก็ต้องดูเผลอๆมีเอาอะไรมาใส่ตัวไม่รู้ไปว่าสวยๆรอๆเอาเอ็ดมาให้เราตายนะต้องถือศีลห้ามั่นต้องใจเดียวรักเดียวมีภรรยาคนเดียวสามีคนเดียวแล้วจะไม่มีโรคนี้เลยอายุจะยืนดังนั้นศีลธรรมเนี่ยเป็นคู่ครองที่ดีที่สุดแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่าเบื่อกันอย่าลำคาญกันต้องสวดมนต์ภาวนาให้ใจมันเย็นลงพยายามสวดมนต์ภาวนาทำบุญกุศลแล้วใจเราจะเย็นลงเย็นลงคนเราที่ไม่สวดมนต์ภาวนาไม่ทำบุญเนี่ยใจจะร้อนขึ้นยิ่งมีงานมากยิ่งธุระมากใจร้อนขึ้นมีลูกมีหลานยิ่งอารมณ์มากขึ้นคนพวกนี้ห่างบุญกุศลเพราะบุญนี่จะทำให้คนใจเย็นบาปจะทำให้คนใจร้อนไอ้คู่เมียตัวไหนคนไหนที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันน่ะมันมีบาปเพราะใจร้อนเพราะทำบุญน้อยไปแต่คู่ผัวเมียที่ไหนใจเย็นเนี่ยเพราะทำบุญเป็นแต่ใจเย็นนะนี่แต่งจริงๆไม่แต่งเล่นๆนะไม่ใช่แต่งลิเกนะนี่แต่งชีวิตเอาชีวิตมาอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นคนคนเดียวกันเขาผูกข้อมือไว้แล้วไม่ให้ไปจากกันผู้ชายต้องหัดเป็นผู้ให้นะผู้ชายต้องให้ทุกอย่างอ่ะจะให้พุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อผู้ชายไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาให้ซื้อของที่ภรรยาชอบมาฝากธรรมะข้อนี้เราไม่เข้าใจนะแล้วโยมลองคิดดูสิเวลาใครซื้ออะไรมาฝากเราเราดีใจไหมเวลาภรรยาซื้ออะไรมาฝากเราดีใจโอ้เขาคิดถึงเราเนาะแสดงเขาไปกินอะไรเขายังคิดถึงเราพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไปนอกบ้านแล้วกลับมาในบ้านให้ซื้อของมาฝากภรรยาอะไรก็ได้แสดงว่าไอ้นี่คือน้ำใจพระพุทธเจ้าก็มีความคิดที่ฉลาดนะฮะฉลาดทำให้คนเราเนี่ยไม่ลืมกันมีน้ำใจกันเขาบอกเขาไม่ได้บอกผู้หญิงไว้นะบอกเฉพาะผู้ชายบอกผู้ชายเมื่อออกจากบ้านแล้วกลับมาให้ซื้อของฝากมาให้ภรรยาบางคนบอกว่าฉันเนี่ยหงอะไรอะไรไม่คิดจะทิ้งอยู่ด้วยเนี่ยแต่นึกอยู่อย่างเดียวว่าอย่างอื่นไม่มีดีหรอกดีอย่างเดียวเวลาไปไหนกลับซื้อของมาฝากบอกมานึกถึงตรงนี้เลยหายโกรธอย่างอื่นไม่มีดีเลยแต่ดีตรงที่ซื้อของมาฝากกันนี่เองแสดงว่าไอ้อื่นมันไม่รักแต่ไอ้ตรงนี้มันรักก็เลยอยู่กันได้เพราะไอ้ความมีน้ำใจกันนะฉะนั้นเรียกว่าผู้ชายต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวเสียสละอย่างเดียวเหมือนพระเวสสันดรนั่นแหละเป็นผู้ให้แล้วการให้ได้มีญาติมากมีมิตรมากมีเสน่ห์ในการให้คนให้จะเป็นที่รักของทุกคนภรรยาก็เป็นที่รักของสามีสามีก็เป็นที่รักของภรรยาถ้าผู้ชายคนไหนไม่ให้ภรรยาเนี่ยจะไม่เป็นที่รักถาวรนะแต่ผู้หญิงสมัยนี้ชอบให้ผู้ชายไปด้วยสิโอ้สมัยก่อนผู้ชายชอบให้ผู้หญิงโอ้ไปผู้หญิงอยู่ที่ไหนกูตามไปเอามาแหละตามรักใครเนี่ยผู้ชายสมัยก่อนไม่ได้นะต้องตามไปเอาผู้หญิงคนนั้นได้มีเท่าไรกูทุ่มเทให้หมดแต่สมัยนี้ผู้หญิงมันแต่

เปลี่ยนระบบถ้ากูรักผู้ชายคนไหนกูต้องไปตามเอามือให้ได้เออแปลกสมัยนี้ผู้ชายสมัยผู้หญิงสมัยนี้ไม่ต่างกันสมัยก่อนผู้ชายตามจีบผู้หญิงใช่ไหมโยมสมัยนี้ผู้หญิงตามจีบผู้ชายเดี๋ยวใครมีลูกสาวไม่ต้องห่วงต้องมีลูกชายต้องกลัวแหละเพราะสมัยนี้ผู้หญิงเขาเป็นยุคใหม่แต่ที่จริงแล้วถ้าเราจะอยู่ด้วยกันมันก็ไอ้อย่างงั้นมันเป็นเรื่องความรักของคนที่ไม่มีเหตุผลที่จริงแล้วผู้ชายจะต้องเสียสละเพราะความปลูกรังไว้ผู้หญิงไม่ให้เขาเป็นประเภทที่อ่อนแอนะขอแล้วยังพยานนะสืบสกุลนะผู้หญิงเนี่ยเขาเสียสละหมดนะเชื่อฉันอาตมาเข้าใจผู้หญิงนะเพราะเข้าใจความเป็นแม่จะมามีแม่จะมารู้ว่าแม่เนี่ยโอ้โหยอดคนให้หมดทุกอย่างแม้แต่ตัวก็ยอมตายแต่พ่อนี่ก็คิดว่าพ่อเนี่ยไม่แสดงออกอะรักแต่ไม่แสดงออกแต่ผู้หญิงเนี่ยแสดงออกหมดทุ่มเทให้ทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อสามีรักเดียวใจเดียวลองรักใครแล้วก็รักยันตายเลยไอ้ที่ทนไม่ไหวเนี่ยมันทนเนี่ยต้องไปจากกันน่ะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยทนมากทนกับผู้ชายทนกับผู้ชายมากมายผู้ชายขี้เบื่อขี้ไม่ทนนะใครว่าไงน่ะก็เดี๋ยวก็เดินออกจากบ้านผู้หญิงว่าไงไม่เดินออกจากบ้านหรอกนอนร้องไห้ที่บ้านเนี่ยผู้ชายพอผู้หญิงว่าหน่อยเดินออกจากบ้านแต่ผู้หญิงทนไม่ไปเจ็บปวดไงก็อยู่ในบ้านน่ะอดทนเพราะนั้นเราได้คนที่อดทนมาเนี่ยเราก็ต้องถนอมน้อมใจต้องอดทนตามกันอย่าให้เขาผิดหวังชุบเลี้ยงกันให้ดีนะชุบเลี้ยงไม่ชุบเลี้ยงแต่กายเดี๋ยวต้องชุบเลี้ยงใจด้วยนะต้องให้จิตใจของเขาเบิกบานอยู่ทุกวันทำใจอย่าให้เขาห่อเหี่ยวอย่าให้เขากินน้ำตาต่างข้าวต้องเลี้ยงจิตใจเขามีความสุขเราเลี้ยงกันที่ใจด้วยไม่ใช่เลี้ยงกันที่กายอย่างเดียวใช่ไหมโยมใช่ไหมเลี้ยงที่กายใครก็เลี้ยงได้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงได้เนาะไปเลี้ยงที่ใจมันคนฉลาดเขาเลี้ยงกันนะเลี้ยงที่ใจมันแหมเขาดูสิฮะผัวมันไปเป็นนักการพนันอะรวยเป็นนักการพนันเมียทนไม่ไหวเมียละไถลาดทำมาหากินมีพระห้างร้านมีบริษัทรวยก็เลยเห็นผัวเนี่ยเล่นมากก็เลยโกงสมบัติจนหมดก็เลยหย่าพอหย่าเสร็จแล้วมันไปเอาสมบัติที่เอาไปครึ่งหนึ่งมันต้องเยอะแยะหลายล้านเอาไปเล่นหมดมันก็กามมาถ่ายเมียนี่ไอ้เมียคนนี้จะทำไงดีถ้าคืนอยู่ต่อไปผัวก็ถ่ายหมดลูกก็อดเลยฆ่าตัวตายซะเลยดูสิผัวแบบนั้นไม่น่าเอามาเลยนะโยมนะโอ้ให้ไปต้องเยอะแยะเลยยังกลับมาถ่ายเอาอีกผลที่สุดตัดสินใจรีบตายซะดีกว่าเดี๋ยวสมบัติไม่ถึงลูกเอาไปเล่นการพนันคนเล่นไม่รวยส่วนคนทำกินจึงจะรวยทำกินแล้วเก็บทำกินแล้วเก็บพวกเนี้ยรวยรวยทุกคนเนี่ยทำมาไม่เห็นใครจนต้องทิ้งคนทำเก็บเนี่ยไอ้พันโลงก็โยมไม่กินเหล้าไม่เล่นกันมานานไม่สูบบุหรี่เป็นเดือนแค่ไม่ถึงหมื่นบาทเก็บเก็บเก็บไอ้ครูโรงเรียนมากู้ไฟโลงก็โยมพอถึงเดือนครูจ้อยมากู้วันโลงเสียดอกให้น่าสงสารครูพันโลงรวยมีเงินให้ไอ้ครูกู้แล้วก็แถมไปซื้อที่ซื้อทางกับบ้านตัวเองสร้างบ้านได้รวยกว่าครูอีกเพิ่งทำเก็บแค่ตัดอบายมุขอย่างเดียวรวยเลยโยมผู้ชายเนี่ยนะโยมนะหาผู้ชายเนี่ยตัดอบายมุขอย่างเดียวดีเลยตัดอบายมุขแล้วก็ยอมรับความจริงจนก็ยอมรับไม่ใช่ว่าไอ้ตอนนี้จนแหมพอไปกินเหล้าเราไปเอาราคาแพงๆเงี้ยตายเลยนะไปเลี้ยงเพื่อนโหไอ้เพื่อนเนี่ยโหเลี้ยงใหญ่โตพอถึงบ้านไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อกับข้าวให้เมียแต่พอไปถึงเพื่อนเนี่ยรวยโยมเราต้องกินยี่ห้อดี
ั่งไม่อั้นเลยไอ้คนอย่างเงี้ยไม่รวยโยมผู้ชายตัวเนี้ยมันเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าคนเดิมไอ้มาถึงบ้านน่ะจนแต่ไปถึงเพื่อนน่ะไม่จนเออเวลาขี่แท็กซี่นะโยมขี่แท็กซี่เนี่ยจะมาบอกถ้าแกทำไมแกไม่ให้เงินมันไปตามที่ไอ้แบงค์ย่อยบอกอายแท็กซี่มันต้องจกแบงค์500ให้มันถอดเสียเวลาจะตายประโยมแล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยมีเศษเล็กเศษน้อยให้เมียตัวเองเออคนนี้ไม่รวยโยมเป็นทาสเงินแต่คนฉลาดต้องเอาเศษให้แท็กซี่มันไปเอาแบงค์ใหญ่ๆกลับมาให้เมียตัวเองเอออย่างนี้ฉลาดรวยเร็วฉะนั้นเราจะต้องทำให้เมียเราปลื้มใจภรรยาปลื้มใจว่าเราเนี่ยมีเงินต้องให้รู้ว่าเรานี่มีความสามารถที่จะเลี้ยงแกได้มีเงินเข้าบ้านเรื่อยเอามาอวดภรรยาไม่อวดใครแต่ไปคนอื่นบอกฉันไม่มีแต่เจอเพื่อนบอกว่าฉันไม่มีเลี้ยงใครหรอกแต่ถ้าจะเลี้ยงใครนึกถึงภรรยาไปก่อนนึกถึงครอบครัวไปก่อนมีเงินแบงค์ใหญ่ๆมาอวดภรรยาอวดลูกแต่ไม่มีเงินแบงค์ใหญ่ๆไปอวดเพื่อนอันนี้จะมาว่าอยู่ได้คนนี่มันโอเวอร์นะบางคนเนี่ยมันมีเงินไปอวดเพื่อนพอถึงบ้านน่ะเหลือตะก้นถุงก็ก๊อกแก๊กจนต่อไปขอเมียไปอีกแต่เป็นอย่างนี้ไม่เจริญโยมเดี๋ยวจะมาต้องตามดูสืบตระกูลว่าจะทำอย่างนี้หรือเปล่า นะทุกโยมช่วยกันดูนะช่วยกันต้อนให้อยู่นะเอาให้อยู่นะใช่มาถึงบ้านภรรยาต้องมีเงินแบงค์ใหญ่มาให้อย่างนี้ใช้ได้อาตมานี่คิดลึกกว่าคนอื่นนะบอกให้คือไม่ใช่เห็นหน้าเราหล่อเชื่อนะต้องมาแสดงอาตมาดูก่อนจะเชื่อว่าคนนี้ฉลาดหรือเปล่าฉลาดกินฉลาดเก็บฉลาดดำรงชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนี้ไม่ฉลาดนะโยมนะอย่างนี้โยมไม่สมาเชื่อถ้าอย่างนี้เชื่อเนี่ยโหฉลาดเอาตัวรอดเอาแบงค์ใหญ่ๆมาให้เมียเอาแบงค์น้อยๆไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยเผลอๆไม่มีใครได้กินเหล้าเราใช่ไหมไม่ได้กินเหล้ามากินข้าวกับเมียอย่างนี้ได้โยมรู้ว่าเอาไปให้มันกินนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้คนที่จะช่วยเราคนที่จะตายแทนเราคนที่ทุ่มเทเราคือภรรยาเราลูกเราเท่ากับเราผูกน้ำใจกันไว้นี่จะมาคิดอย่างนี้นะถูกหรือเปล่าโยมต้องทำอย่างนั้นต้องมีเงินเข้ามาให้ภรรยาเราเรื่อยเก็บเรื่อยเก็บเรื่อยนั่นแหละความสุขที่สุดของครอบครัวเราแต่ถ้ามีเงินแล้วก็เหมาของภรรยาไปเรื่อยจะไม่มีความสุขบ้านนั้นจะเดือดร้อนครอบครัวจะเดือดร้อนยิ่งภรรยาหาไม่ได้เนี่ยโหรู้เลยว่ากูจะเอาอะไรให้ลูกกูจะอะไรค่าน้ำค่าไฟค่าโรงเรียนค่าใช้จ่ายประจำวันภรรยาจะทุกข์มากเลยเพราะเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวจะรู้ว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไอ้สามียิ่งมาเอานี่ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าภรรยามีเอามาให้แบงค์โตๆเนี่ยบอกสบายเรามีทุกอย่างจะจ่ายให้ลูกให้ครอบครัวเป็นสุขภรรยาจะสุขตรงที่ว่าสามีหามาได้พอเนี่ยจะสุขเขาบอกว่าทุกอะไรทุกพระมหากษัตริย์ทุกสมภารเจ้าวัดทุกพ่อบ้านแม่เรือนไอ้ทุกพ่อบ้านแม่เรือนก็คือไม่มีเงินใช้นี่เองโยมแต่ต้องมีเงินใช้จะทุกข์ทำไมใช่ไหมเงินมันบันดาลได้ต้องหลายอย่างจะเพียงแต่ว่าใจเราสงบเย็นแล้วก็สุขเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าทุกสมภารเจ้าวัดสมภารต้องรับผิดชอบเยอะเลยก่อสร้างโน่นซ่อมนี่โอ้โหของเป็นล้านเป็นแสนทั้งนั้นทุกสมภารรับผิดชอบคนเป็นพันเป็นหมื่นทุกพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเป็นของเราทั้งนั้นถ้าประชากรเดือดร้อนเองก็เดือดร้อนด้วยคนนะคนจะรวยไม่รวยโยมคนที่รวยเนี่ยคือคนรักครอบครัวอยู่บ้านเป็นสุขไอ้คนไหนอยู่บ้านร้อนแล้วไม่รวยนะโยมคนไหนอยู่บ้านพอถึงบ้านนอนหลับสบายกินสบายคนนั้นน่ะรวยโยมไอ้คนที่อยู่บ้านไม่ติดน่ะรวยไม่ได้โยม